0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งยืนยันมีความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาวันนี้อย่างเต็มที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่14จังหวัดตั้งแต่วันนี้ถึง3กรกฎาคมนี้
1: อิหร่านโจมตีเป้าหมายทางทหารที่เชื่อมโยงกับสหรัฐในบาเรนเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้วยการป้องกันชายฝั่งของอิหร่านสโมสรเอแบร์โอมิยะอาดิจาเปิดตัวสุพนัทเหมือนตาตัวรุกทีมชาติไทยไปร่วมทีมอย่างเป็นทางการต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งยืนยันมีความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาวันนี้อย่างเต็มที่และเชิญชวนประชาชนร่วมสังเกตการนับคะแนนเพื่อความโปร่งใส
2: ว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภักขยาพรรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.แถลงยืนยันความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาโดยได้จัดส่งวัสดุอุปกรณ์ไปยังหน่วยเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร 6,628 หน่วยและพัทยา133หน่วยเรียบร้อยแล้วพร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่เตรียมรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักที่อาจเกิดขึ้นสำหรับการลงคะแนนในกรุงเทพมหานครผู้มีสิทธิ์4ล้าน4แสนคนจะใช้บัตรเขียวเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.โดยกากบาทได้เพียง1หมายเลขเช่นเดียวกับเมืองพัทยาผู้มีสิทธิ์ 80,000 คนจะใช้บัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยากากบาทได้1หมายเลขและบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาหรือสม.ไม่เกิน6หมายเลขทั้งนี้กกต.ได้เน้นย้ำข้อปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยห้ามหาเสียงทุกรูปแบบตั้งแต่เวลา 18:00 น.ของวันก่อนเลือกตั้งห้ามจัดเตรียมรถรับส่งฟรีห้ามซื้อสิทธิ์ขายเสียงและเตือนนายจ้างห้ามขัดขวางการไปใช้สิทธิ์ของลูกจ้างเด็ดขาดนอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเชิญชวนประชาชนร่วมออกมาสังเกตการบรรยากาศการลงคะแนนและการนับคะแนนณหน่วยเลือกตั้งเพื่อช่วยกันตรวจสอบความโปร่งใสหากพบความผิดปกติสามารถทักท้วงต่อคณะกรรมการประจำหน่วยได้ทันทีทั้งนี้ประชาชนสามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์ได้ในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.เพียงนำบัตรประจำตัวประชาชนบัตรที่หน่วยงานราชการออกให้หรือหลักฐานแสดงตนทางอิเล็กทรอนิกส์เช่นแอปพลิเคชันไทยดีหรือใบขับขี่ดิจิทัลไปแสดงซึ่งสามารถตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าได้ผ่านแอปพลิเคชัน Smart Vote BKK Vote หรือแอปพลิเคชันทางรัฐ
3: นอกจากท่านออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วนะครับขอให้ท่านช่วยกันออกมาสังเกตการเลือกตั้งครับท่านมีสิทธิ์ที่จะสังเกตกระบวนการเลือกตั้งการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งของผู้สมัครหรือผู้ใดก็ตามนะครับรวมถึงสังเกตกระบวนการลงคะแนนการนับคะแนนนะครับหากท่านมีข้อสงสัยมีประเด็นใดที่อาจจะไม่ชอบมาพากลหรือได้ผิดสังเกตนะครับท่านสามารถทักท้วงทักทานนะครับบอกท่านกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งได้นะครับขอความร่วมมือนะครับให้พวกเราออกมาช่วยกันร่วมกันสังเกตการ 6,628 หน่วยของเทพนครนะครับและ133หน่วยของเมืองพัทยาเพื่อให้การเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้เป็นการเลือกตั้งเรียบร้อยเป็นที่ยอมรับของทุกท่านส่วนนะครับ
2: ด้านนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครกล่าวว่ากรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยกรุงเทพมหานครมีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประมาณ4ล้าน4แสนคนกระจายอยู่ในพื้นที่ทั้ง50เขตและได้จัดหน่วยเลือกตั้งรวม 6,628 หน่วยทั้งภายในและภายนอกอาคารโดยได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลความพร้อมของสถานที่ความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรรวมถึงการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการเพื่อให้สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้อย่างสะดวกและทั่วถึงโดยประชาชนสามารถติดตามผลการนับคะแนนทั้งการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครแบบเรียลไทม์ผ่านเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานครรวมทั้งจอแสดงผลบริเวณลานคนเมืองโดยกรุงเทพมหานครตั้งเป้าประกาศผลคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการให้แล้วเสร็จภายในเวลา 22:00 น.ปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่14จังหวัดตั้งแต่วันนี้ถึง3กรกฎาคมนี้ นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสทนชกล่าวว่าสทนชเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึง3กรกฎาคมนี้เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในหลายพื้นที่จึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มบริเวณจังหวัดน่านพะเยาตากบึงกาฬจันทบุรีตราดกาญจนบุรีราชบุรีชุมพรระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูล
0: กระทรวงมหาดไทยเตรียมหารือกระทรวงพลังงานการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดงบ 20,000 ล้านบาทหาแนวทางจัดสรรงบประมาณสำหรับดูแลและพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะรวมถึงไฟส่องสว่างบนถนนทั่วประเทศนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าในวันนี้จะร่วมหารือกับนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรวมถึงผู้บริหารการไฟฟ้านครหลวงหรือกฟน.และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟผ.เพื่อหาแนวทางจัดสรรงบประมาณวงเงินประมาณ 20,000 ล้านบาทสำหรับดูแลและพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะรวมถึงไฟส่องสว่างบนถนนทั่วประเทศโดยที่ประชุมจะร่วมกันพิจารณาแหล่งงบประมาณหรือรายได้ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าสามารถนำส่วนใดมารับผิดชอบค่าใช้จ่ายได้บ้างเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่เป็นภาระด้านค่าใช้จ่ายของประชาชนทั้งนี้ภายหลังได้ข้อสรุปจากการหารือจะนำเสนอให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาหลังเดินทางกลับจากการปฏิบัติภารกิจที่ต่างประเทศก่อนกำหนดแนวทางการดำเนินการในขั้นตอนต่อไป
4: ส่วนเรื่องไฟฟ้าก็จะทานข้าวกับท่านเอกนัททางผมก็จะมีทั้ง2การไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นนครหลวงไม่ว่าจะเป็นภูมิภาคเนี่ยไปทานข้าวกันเพื่อที่จะไปหารือกันว่าไอ้เงิน 20,000 ล้านที่จะเอามา coverไฟสาธารณะหรือไฟทางหลวงอะไรเงี้ยว่าเราจะเอางบประมาณส่วนไหนหรือเอากำไรส่วนไหนหรือเอาค่าบริการส่วนไหนในส่วนที่กระทรวงมหาดไทยดูแลและกระทรวงพลังงานดูแลเนี่ยสามารถจะเอามา cover เพื่อไม่ให้พี่น้องประชาชนได้แบกภาระตรงนี้ได้ยังไงแล้วก็คงจะมีทำเฟรมนิดนึงพอท่านนายกได้กลับมาจากต่างประเทศก็คงได้นำเงินท่านนายกเพื่อที่จะเสนอครม.ต่อไป
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเร่งตรวจสอบมาตรฐานของเล่นสกุชชี่หลังพบสารเคมีปนเปื้อนกระทบสุขภาพประชาชนนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยว่าได้สั่งการให้สคบประสานความร่วมมือกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.เร่งตรวจสอบและเฝ้าระวังของเล่นประเภทสกุชชี่ลอกเลียนแบบที่ไม่มีแหล่งที่มาชัดเจนทั้งในตลาดทั่วไปและช่องทางออนไลน์หลังพบความเสี่ยงปนเปื้อนสารเคมีตกค้างที่อาจระคายเคืองระบบทางเดินหายใจรวมถึงความเสี่ยงจากอุบัติเหตุชิ้นส่วนโฟมหลุดเข้าปากเด็กเล็กจนอุดตันหลอดลมซึ่งการดำเนินการดังกล่าวสอดรับกับนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่เน้นย้ำความปลอดภัยของเด็กเป็นสำคัญทั้งนี้สินค้าที่วางจำหน่ายจะต้องมีฉลากภาษาไทยระบุ ข้อมูลผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าอย่างชัดเจนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522หากพบว่าสินค้าก่อให้เกิดอันตรายผู้ประกอบการจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายความรับผิดชอบต่อความเสียหายจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยพร้อมกันนี้ขอเน้นย้ำให้ผู้ปกครองพิจารณาเลือกซื้อสินค้าเฉพาะที่มีเครื่องหมายมอก.หลีกเลี่ยงสินค้าที่มีกลิ่นสารเคมีฉุนผิดปกติหมั่นทำความสะอาดของเล่นเพื่อลดการสะสมของเชื้อโรคและดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดขณะเล่นทางนี้ผู้บริโภคที่พบเห็นสินค้าไม่ปลอดภัยหรือต้องการร้องเรียนสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศ
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันว่าไทยจะพิจารณาผลลัพธ์กระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือ UNCLOS อย่างรอบคอบ ให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของประเทศสูงสุดนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีนายฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนมองว่าถือเป็นความสัมพันธ์ตามปกติของทั้งสองประเทศส่วนกระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือ UNCLOSEยืนยันว่ายังคงดำเนินการต่อไปโดยไทยจะพิจารณาผลลัพธ์อย่างรอบคอบเพื่อให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของประเทศและเกิดความเป็นธรรมสูงสุด
5: เป็นเรื่องปกติจีนกัมพูชานะครับแต่อะไรที่มันจะมีผลกระทบต่อสถานการณ์ความขัดแย้งก็เขารู้แล้วนะครับว่าเขาควรจะหลีกเลี่ยงผมคิดว่าเราอย่าไปหวั่นไหวอะไรมากมายนะครับข่าวที่ออกไปเนี่ยบางครั้งก็เป็นข่าวที่ฝ่ายกัมพูชาออกไปเพื่อเข้าข้างเขาครับก็เราก็เดินหน้าไปนะครับก็อย่างที่เรียนไปว่าเรื่องอันครอสเนี่ยเราต้องดูรายละเอียดต่างๆนะครับต้องดูข้อเท็จจริงต่างๆว่าในที่สุดแล้วมันก็เป็นผลลัพธ์ในการเสนอแนวทางในการที่จะแก้ปัญหาเรื่องเขตแดนทางทะเลระหว่างไทยกับกัมพูชานะครับถ้ามันดีเราก็อาจจะรับได้ถ้ามันไม่เราคิดว่ามันอาจจะไม่อย่างที่เราคิดว่าเป็นสอดคล้องกับผลประโยชน์ของประเทศไทยนะครับแล้วมันอาจจะไม่ได้เป็นอะไรที่มีเที่ยงธรรมเราก็ไปคุยกันต่อ
0: ส่วนสถานการณ์บริเวณช่องแคบฮอร์มุสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าแม้อิหร่านและสหรัฐอเมริกาจะเพิ่งบรรลุข้อตกลงหยุดยิงแต่ทุกฝ่ายยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดพร้อมหวังว่าจะนำไปสู่สันติภาพอย่างยั่งยืนเพราะหากความขัดแย้งยืดเยื้ออาจกระทบต่อราคาพลังงานและเศรษฐกิจโลกรวมถึงประเทศไทยด้วย
1: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเดินหน้าลดคาร์บอนสู่การฟื้นฟูธรรมชาติเชิงบวกเตรียมนำ AI และเทคโนโลยีขั้นสูงสนับสนุนสตาร์ทอัพให้เป็นกลไกเศรษฐกิจใหม่ของประเทศนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อแนวนโยบายระดับประเทศในการยกระดับเป้าหมายของการใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนธรรมชาติเชิงบวกภายในงานไซส์2026จัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนนั่นเอ็กซ์ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอนโดยนายยศชนันท์กล่าวว่าแม้ปัจจุบันหลายภาคส่วนจะมุ่งเป้าไปที่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์หรือ Net Zero แต่ในความเป็นจริงแล้วเปรียบเสมือนการรักษาคนป่วยให้ประคองตัวรอดเท่านั้นซึ่งปัจจัยสำคัญในการฟื้นฟูและสร้างการเติบโตอย่างแท้จริงคือการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อธรรมชาติที่ต้องทำให้ GDP ของประเทศเพิ่มขึ้นโดยที่ธรรมชาติไม่ถูกทำลายแต่กลับอุดมสมบูรณ์มากขึ้นโดยจุดแข็งที่สุดของไทยคือการมีความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งเป็นสินทรัพย์มหาศาลที่แตกต่างจากหลายประเทศหากนำมาต่อยอดจะกลายเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ยั่งยืนได
6: ้ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเดินหน้าจัดระเบียบกัญชาทางการแพทย์เผยผลงาน1เดือนตรวจล้านกัญชาแล้วกว่า 1,200 ล้านค้าทั่วประเทศพร้อมดำเนินมาตรการทางกฎหมายอย่างต่อเนื่องทั้งการจับกุมผู้กระทำผิดการพักใช้ใบอนุญาตรวมถึงการตรวจยึดและอายัดของต้องสงสัยจำนวนมากขอย้ำว่านโยบายหลักของรัฐบาลคือการสนับสนุนกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และเศรษฐกิจสุขภาพเท่านั้นโดยปฏิเสธแนวทางกัญชาเสรีเพื่อการสันทนาการอย่างสิ้นเชิงรัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนสามารถร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสร้านผิดกฎหมายผ่าน LINE@traffic ฟองดูสามารถขอคำปรึกษาผ่านสายด่วนศูนย์ประสานงานกัญชาทางการแพทย์โทร022577042ในวันและเวลาราชการสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยสเลย์ลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
9: ทุกคน ล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
9: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 7:16 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสื่อของทางการอิหร่านรายงานว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านโจมตีเป้าหมายทางทหารที่เชื่อมโยงกับสหรัฐเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านการป้องกันชายฝั่งของอิหร่านบริเวณช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกขณะที่ทางการบาเรนรายงานว่าอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีเป้าหมายในดินแดนของบาเรนซึ่งเป็นที่ตั้งของฐานทัพสหรัฐพร้อมประนามว่าการกระทำดังกล่าวของอิหร่านเป็นการละเมิดอธิปไตยของบาเรนอย่างจงแจ้งแต่ไม่มีระบุเป้าหมายที่โดรนของอิหร่านโจมตีทั้งนี้หลายฝ่ายแสดงความกังวลว่าเหตุการณ์โจมตีตอบโต้กันไปมาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านรอบล่าสุดกำลังสร้างความไม่แน่นอนให้กับบันทึกความเข้าใจเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางที่ทั้งสองฝ่ายลงนามไปแล้วเมื่อช่วงต้นเดือนนี้
10: นายนาอิมกัสเซมผู้นำกลุ่มฮิสบอลลอออกแถลงการระบุว่ารัฐบาลเลบานอนกำลังมอบความชอบธรรมแก่อิสราเอลในการยึดครองดินแดนเลบานอนผ่านกรอบความร่วมมือฉบับใหม่ซึ่งเลบานอนลงนามความร่วมมือกับอิสราเอลและสหรัฐพร้อมย้ำว่ากลุ่มฮิสบอลลอไม่ยอมรับกรอบความร่วมมือฉบับนี้ซึ่งถือเป็นความผิดพลาดอย่างร้ายแรงและเหมือนเป็นการยอมสละอำนาจอธิปไตยที่อาจนำไปสู่การที่อิสราเอลผนวกดินแดนทางตอนใต้ของเลบานอนแถลงการดังกล่าวมีขึ้นหลังนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลประกาศว่ากรอบความร่วมมือฉบับนี้อนุญาตให้อิสราเอลยึดครองเขตความมั่นคงภายในเลบานอนตราบเท่าที่จำเป็นต่อการรักษาความมั่นคงของอิสราเอลซึ่งสอดคล้องกับถ้อยแถลงของนายอิสราเอลแคชรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลที่ยืนยันว่ากองทัพอิสราเอลไม่ถอดถอนกำลังออกจากพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนจนกว่ากลุ่มฮิซบอลลาห์จะถูกปลดอาวุธทั่วทั้งเลบานอน
0: สำนักงานสำรวจธรณีวิทยาแห่งชาติของสหรัฐรายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.1 ในอัฟกานิสถานเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ที่บริเวณเทือกเขาฮินดูกุชทางตะวันออกเฉียงเหนือของอัฟกานิสถานและอยู่ที่ระดับความลึกประมาณ208กิโลเมตรโดยแรงสั่นสะเทือนสามารถรับรู้ได้ในหลายพื้นที่ของอัฟกานิสถานปากีสถานและพื้นที่ทางตอนเหนือของอินเดียอย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานความเสียหายรุนแรงหรือผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในครั้งนี้ทั้งนี้เหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลาเมื่อวันพุธที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,430 รายและสูญหายมากกว่า 54,000 คนขณะที่เจ้าหน้าที่เวเนซุเอลากว่า 14,000 นายและเจ้าหน้าที่กู้ภัยนานาชาติอีกราว1,600 คนเร่งค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังของอาคารที่พังถล่มเป็นวงกว้าง
10: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลกระดับ J60 รายการ ITF Junior World Tennis Tour J60ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีประเภทหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศโชติรินแก้วกามือวางอันดับ4และมือ513เยาวชนโลกแพ้คิมโซฮยอนจากเกาหลีใต้มือวางอันดับ1และมือ293เยาวชนโลก0-2เซตคว้ารองแชมป์ไปครองพูนสิริมงคลคว้าเหรียญทองเสือภูเขาครอสคันทรีในศึกจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์เอเชียติดตามได้จากรายงาน
12: การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์เอเชียครั้งที่31 Asian Continental Championship ที่เมืองทาชเคนต์ประเทศอุซเบกิสถานในรายการเสือภูเขาCross Country Eliminatorภูนสิริมงคลนักจักรยานเสือภูเขาทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20โชว์ฟอร์มเกินคาดฝ่าด่านคู่แข่งระดับพระการกว่า44คนจนพังงาดคว้าแชมป์เอเชียได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเป็นเหรียญทองที่3ของทัพจักรยานเสือภูเขาไทยต่อจากวิภาวีดีคาบาเลสและเมธาสิทธิ์บุญเสน่ห์ ที่ได้2เหรียญทองแรกจากรายการดาวฮิลล์โดยทีมจักรยานไทยรั้งอันดับ3ของเอเชียโดยอันดับ1เป็นของทีมชาติจีนได้ไป10เหรียญทองพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
11: สโมสรเอแบร์โอมิยะอาดิจาสโมสรจากเจลีก2ลีกรองของประเทศญี่ปุ่นเปิดตัวสุพนัทเหมือนตาตัวรุกทีมชาติไทยไปร่วมทีมอย่างเป็นทางการโดยจะเซ็นสัญญาถึงปี2030และเตรียมลงซ้อมปรีซีซั่นกับเพื่อนร่วมทีมที่เยอรมันทันทีโดยเจ้าแบงค์จะสวมเสื้อหมายเลข21ให้กับทีมลงล่าตะข่ายในศึกเจลีก2ฤดูกาลหน้าผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาเทควันโดเตรียมส่งนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยชุดใหญ่เข้าร่วมการแข่งขันรายการสำคัญที่ประเทศเกาหลีใต้รวม2รายการประกอบด้วยรายการชุนชอน2026 World Taekwondo World Cup Team Championship Series ระหว่างวันที่ 14-16 กรกฎาคมและรายการ2026ชุนชอนโคเรียโอเพ่นอินเตอร์เนชั่นแนลเทควันโดแชมเปี้ยนชิพระหว่างวันที่ 18-22 กรกฎาคมซึ่งทั้ง2รายการนี้สมาคมตั้งเป้าเบื้องต้นไว้รายการละ1เหรียญทองปูริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีผลกระทบช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคมนี้โดยประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคมโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันเวลาดังกล่าวพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจากนั้นจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในวันนี้ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:43 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 11 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:53 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง83 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49
13: 1 นาทีกับกปท.
14: กรมการขนส่งทางบกประกาศปรับเกณฑ์ทดสอบสมรรถภาพร่างกายสำหรับการต่ออายุใบอนุญาตขับรถแล้วเพื่อเป็นการลดขั้นตอนอำนวยความสะดวกและประหยัดเวลาในการติดต่อราชการโดยอ้างอิงจากข้อแนะนำของแพทยสภาซึ่งมีเกณฑ์ใหม่ดังนี้การกำหนดการมองเห็นสีจะทดสอบเฉพาะการขอรับใบอนุญาตขับรถครั้งแรกเท่านั้นหากเป็นการต่ออายุไม่ต้องทดสอบแล้วอายุไม่เกิน55ปีขาดต่ออายุไม่เกิน1ปีได้รับสิทธิ์ยกเว้นไม่ต้องทดสอบปฏิกิริยาทางเท้าโดยให้ทดสอบแค่สายตาทางกว้างและทางลึกเท่านั้นอายุ55ปีขึ้นไปหรือขาดต่ออายุเกิน1ปีขึ้นไปยังคงต้องเข้ารับการทดสอบปฏิกิริยาทางเท้าควบคู่กับการทดสอบสายตาทางกว้างและทางลึกตามปกตินอกจากนี้ทางกรมการขนส่งทางบกกำลังหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งพัฒนาระบบต่ออายุใบอนุญาตขับรถผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584ค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
15: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
1: วันนี้เสนอคำว่าภูคำว่าภูเขียนพอพานสระอูใช้เรียกสิ่งที่มีลักษณะนูนออกมาเช่นภูทุเรียนเมื่อรวมกับคำว่าพรเป็นภูพรหมายถึงรากไม้ที่ขึ้นเป็นปีกหรือเป็นปมที่โคนต้นและแผ่ขยายออกไปรอบๆเพื่อพยุงลำต้นนอกจากนี้ยังเรียกชื่อถั่วชนิดหนึ่งว่าถั่วภูเป็นถั่วที่ฝักมีครีบคล้ายสันไปตามยาวของฝักส่วนคำว่าภูที่เขียนพอสำเภาสระอูแปลว่าภูเขาเช่นภูกระดึงภูพานภูเรือภูชี้ฟ้านอกจากนี้ภูที่เขียนด้วยพอสำเภายังมีอีกคำหนึ่งซึ่งมาจากภาษาสันสกฤตแปลว่าแผ่นดินหรือโลกปรากฏในคำว่าภูธรภูทะเรศภูทะเรศวรภูบดีภูบดินภูบาลภูเบศรแปลว่าผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดินหรือผู้ปกครองแผ่นดินหมายถึงพระราชา
15: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนประเพณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานมีพื้นที่กว้างใหญ่แต่เป็นที่ราบสูงและการอยู่ใกล้ดินแดนล้านช้างทำให้ประเพณีส่วนใหญ่ของชาวอีสานสืบทอดคตินิยมเรื่องฮี่12ครอง14เช่นเดียวกับลาวล้านช้างฮี่มาจากคำว่าจารีตหมายถึงสิ่งที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาจนกลายเป็นประเพณีที่ดีงามชาวอีสานเรียกว่าจาฮีดหรือฮีด12ใน1ปีครอง14หมายถึงคันลองหรือครองธรรม14อย่างเป็นกรอบหรือแนวทางที่ใช้ปฏิบัติระหว่างกันเพื่อความสงบสุขร่มเย็นของบ้านเมืองติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและบุญมาสีมาศอ่าน
17: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
2: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ท่านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยนายวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดของประเทศจีนที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจจนเติบโตอย่างแข็งแกร่งควบคู่ไปกับการปฏิรูปสิ่งแวดล้อมตลอดจนการสร้างเสถียรภาพความปลอดภัยในสังคมที่มั่นคงเชิญติดตามรับฟังครับ
3: แปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิ
4: ษฐ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันนี้ผมยังอยู่ในประเทศจีนซึ่งผมก็เดินทางในประเทศจีนมาเกือบ3เดือนแล้วผมมองว่าประเทศจีนปัจจุบันนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากซึ่งผมเองในอดีตผมนั้นไปประเทศจีนมาเป็นระยะเวลาตั้งแต่เมื่อ40กว่าปีที่แล้วเมื่อปี1980ผมไปจีนครั้งแรกจีนตอนนั้นยากจนมากเหลือเกินและถนนหนทางหรืออะไรทุกอย่างในประเทศจีนก็ถือว่าไม่มีอะไรเลยแต่วันนี้ที่ผมไปประเทศจีนหลังจาก40กว่าปีให้หลังจีนเปลี่ยนอย่างหน้ามือกับหลังมือโดยเฉพาะประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมผมเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่ผมเดินทางตั้งแต่ตอนใต้สุดของจีนผมเดินทางไปถึงตอนเหนือโดยค่อยๆเดินทางผ่านไปทุกเมืองทุกแห่งทุกหนและการที่เราเดินทางขึ้นเหนือไปเรื่อยๆตลอดทางนั้นสิ่งที่ผมเห็นก็คือเศรษฐกิจของจีนแหละครับเราก็คงต้องพูดกันแหละครับว่าในช่วง30กว่าปีที่ผ่านมานั้นเศรษฐกิจของจีนนั้นโตเร็วที่สุดในโลกเฉลี่ยออกมาก็ 8% กว่าในช่วง30ปีที่ผ่านมาฉะนั้นตรงนั้นก็เป็นจุดที่ทำให้จีนนั้นมีเงินและการที่จีนมีเงินจีนก็ได้มีการปรับปรุงตัวเองให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายมหาศาลด้วยการที่เมื่อมีเศรษฐกิจดีจีนก็สร้างถนนหนทางสะพานอุโมงสารพัดอย่างสร้างแบบเต็มที่เพราะจีนมีเงินแหละนั่นก็ทำให้เศรษฐกิจของจีนก็ยิ่งเข้มแข็งยิ่งพัฒนานะทุกอย่างเร็วขึ้นเข้าไปอีกวันนี้เราคงจะเห็นได้ละครับว่าจีนกลายเป็นประเทศที่มีเงินทุนสำรองมากที่สุดในโลกและที่สำคัญคือไม่ใช่เรื่องของเศรษฐกิจจีนที่พัฒนาได้ดีสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นได้จากการเดินทางครั้งนี้ก็คือการเรียกว่าดูแลสิ่งที่เรียกว่าพื้นที่สีเขียวและก็ความปลอดภัยวันนี้เราคงจะเห็นแล้วครับว่าถนนที่ผมนั่งรถไปตลอดเส้นทางจนกระทั่งไปถึงทางภาคเหนือของจีนสองข้างทางนั้นเต็มไปด้วยต้นไม้นานาชนิดเรียกว่าไม่มีที่ว่างตรงไหนที่จะเห็นว่าจะทิ้งว่างเปล่าไว้เลยซึ่งต่างกันกับประเทศไทยเราถนนบางนาตราดเราเวลาวิ่งไปก็จะมีที่ว่างไม่ทำอะไรเลยซึ่งนั่นก็สะท้อนให้เห็นว่าการกักเก็งกำไรของที่ดินนั้นวันนี้มันเป็นตัวที่ทำให้การที่เราจะใช้ที่ดินให้เป็นประโยชน์อย่างประเทศจีนก็ไม่มีวันนี้เราคงมีคำถามมาล่ะครับว่าเอ๊ะทำไมประเทศจีนทำได้อย่างที่ว่าซึ่งเราก็มองว่าประเทศจีนเขามีเป้าหมายและนโยบายที่เรียกว่ามั่นคงไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายจะพัฒนาประเทศ แล้วเขาก็ทำได้แล้วก็ต้องควบคู่ไปกับสิ่งแวดล้อมเขาก็ทำอย่างต่อเนื่องเราคงจะเห็นแล้วครับว่าวันนี้สิ่งที่เป็นสิ่งแวดล้อมผมมองว่าประเทศจีนนั้นถ้าวันนี้เขายังดำเนินการอันนี้ต่อไปเรื่อยๆผมเคยคุยกับคนจีนแล้วครับว่าประเทศจีนให้อีกเวลา10ปีข้างหน้าผมคิดว่าประเทศจีนทั้งประเทศก็จะอยู่ในอุทยานแห่งชาติและอีก20กว่าปีเป็นต้นไปนั้นผมว่าประเทศจีนทั้งประเทศเลยน่าจะอยู่ในป่าดงดิบถามว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากนโยบายของประเทศผู้นำที่มองเห็นว่าถ้าเขาจะพัฒนาประเทศด้วยความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมแล้วสิ่งแวดล้อมต้องไปควบคู่กันไปวันนี้เราคงจะเห็นนะครับว่าพื้นที่สีเขียวของทั้งประเทศวันนี้กลายเป็นนโยบายหลักและที่สำคัญในทะเลทรายที่จีนมีเขาก็เอาต้นไม้ไปปลูกและเมื่อปลูกต้นไม้ขึ้นเขาก็ทำไอโซล่าฟาร์มแผงไฟฟ้าจากดวงอาทิตย์ตอนนี้อยู่ในทะเลทรายโกบีกันเยอะมากจนกระทั่งตอนนี้ไฟฟ้าที่อยู่ในทะเลทรายโกบีนั้นเหลือเฟือจนกระทั่งเขาต้องเอาไปทำทางด้านไฮโดรเจนซึ่งก็ถือว่าเป็นพลังงานอีกชนิดหนึ่งซึ่งวันนี้จีนถือว่าประสบความสำเร็จมากในเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจและเรื่องสิ่งแวดล้อมแต่ที่สำคัญมากไปกว่านั้นคือเรื่องเสถียรภาพของสังคมประเทศจีนวันนี้ถกชิงวิ่งราวฆาตกรหรือยาเสพติดหรือพวกเกี่ยวกับผิดตามกฎหมายของทางด้านออนไลน์เขาแทบจะไม่มีเลยนั่นก็คือความสำเร็จของประเทศจีนที่ผมเพิ่งไปเยือนมาเวลา3 เดือนนั่นเองขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ

0: ที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และส.ก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
1: Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์ Vote
2: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
3: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
2: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
4: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
5: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งแก้ปัญหามาเลเซียควบคุมการนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์จากประเทศไทยเป็นการชั่วคราวโดยได้หาทางออกร่วมกันระหว่างไทยและมาเลเซียอย่างยั่งยืนติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
6: หลังทางการมาเลเซียได้ออกประกาศควบคุมการนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์ประกอบด้วยกุ้งลายกุ้งขาวกุ้งกุลาดำกุ้งกล้ามกรามและกุ้งแชบ๊วยจากประเทศไทยเป็นการชั่วคราวเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาส่งผลให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในประเทศยังคงได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากไทยมีปริมาณการส่งออกกุ้งไปยังตลาดมาเลเซียถึงกว่า 10,000 ตันต่อปีโดยรัฐบาลได้ตระหนักและเร่งหาแนวทางแก้ปัญหามาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นมาตรการเร่งด่วนการส่งเสริมการบริโภคกุ้งในประเทศการแสวงหาตลาดใหม่และแก้ปัญหาดังกล่าวระหว่างไทยและมาเลเซียส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เร่งตรวจสอบและแก้ปัญหาเรื่องดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องเช่นกันนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่าหลังทำหนังสือด่วนไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารมาเลเซียเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวรวมถึงการหาทางออกในการลดขั้นตอนการนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียแต่ยังคงไว้ซึ่งมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหารนั้นทางการมาเลเซียได้ตอบกลับหนังสือของฝ่ายไทยมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่เนื่องด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารมาเลเซียยังคงติดภารกิจอยู่ส่งผลให้ยังไม่สามารถกำหนดวันในการหารือร่วมกันของรัฐมนตรีทั้งสองประเทศอย่างเป็นทางการได้เบื้องต้นได้รับการยืนยันว่าหากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรมาเลเซียเสร็จสิ้นภารกิจต่างประเทศแล้วจะกำหนดวันหารืออย่างเป็นทางการอีกครั้งซึ่งไทยจะยึดหลักผลประโยชน์ร่วมกันเพื่อให้เกษตรกรทั้งสองประเทศได้รับประโยชน์อย่างเป็นธรรมและไม่เกิดอุปสรรคทางการค้าเกินความจำเป็น
7: จนขณะนี้ก็กำลังรอหนังสือตอบจากเขาอยู่คือตอนนี้ผมกลับมายังอยู่ในจุดที่ผมบอกผมทำหนังสือไปแล้วแล้วตอนนี้ก็รอคำตอบจากทางท่านรัฐมนตรีเขาท่านรัฐมนตรีเขาบอกกำลังเดินทางไปต่างประเทศและจะประสานเวลาที่เหมาะสมกลับมาก็รอตรงนี้อยู่
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวด้วยว่าการแก้ปัญหาเร่งด่วนในขณะนี้รัฐบาลเตรียมใช้กลไกความร่วมมือระดับผู้นำโดยได้หารือกับนายศรีศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเพื่อจัดทำข้อมูลเสนอให้กับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำไปประกอบการหารือกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียในการเดินทางเยือนมาเลเซียเดือนหน้าขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีมาเลเซียยังได้แสดงท่าทีที่อยากเห็นมาตรการที่ผ่อนปรนของทั้งสองฝ่ายเชื่อว่าจะเห็นทางออกการแก้ไขปัญหาดังกล่าวของทั้งไทยและมาเลเซียได้ในเร็วๆนี
7: ้เป็นอย่างนั้นผมกำลังได้คุยกับท่านรองนายกท่านศรีศักดิ์นะครับรัฐมนตรีต่างประเทศผมกำลังทำข้อมูลทั้งหมดให้แล้วก็ท่านคงจะทำให้ท่านนายกของเราแล้วก็จะส่งไปประสานไปที่นายกมาเลเซียทีเพราะว่าเมื่อเป็นทางนายกมาเลเซียเป็นท่านเองเป็นคนบอกว่าอยากเห็นมาตรการที่ผ่อนปลนกันทั้งสองฝ่ายคงไม่ทอดไปถึงสองเดือนสามเดือนแล้วครับเพราะว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องเร่งด่วนนะครับเพราะเดือนหน้านี้ท่านนายกอนุทินเองเขาจะไปพบกับท่านนายกมาเลยแล้วเพราะผมอยากจะทำทั้งหมดให้มันจบก่อนที่ไปถึงนั่นก็ไปเรื่องของเซ็นความสัญญาความร่วมมืออะไรเพิ่มเติมไปลักษณะนั้นมากกว่าครับ
6: แม้ขณะนี้ทางการมาเลเซียยังไม่ได้กำหนดวันเจรจาแต่ทางการไทยได้แสดงความพร้อมหากฝ่ายมาเลเซียกำหนดวันมาแล้วโดยกระทรวงเกษตรพร้อมจะเดินทางไปเจรจาแก้ไขปัญหาดังกล่าวในทันทีเพื่อให้ปัญหาที่เกิดขึ้นถูกแก้ไขได้อย่างถาวรส่งผลดีต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการไทยอย่างยั่งยืนในอนาคต ชวนันท์มาลีรายงาน
5: อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวสุพรรณบุรีเมื่อโครงการสร้างสรรค์ระดับท้องถิ่นสามารถผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มข้นจนติด1ใน7พื้นที่ต้นแบบระดับประเทศภายใต้โครงการ Sound of Community พื้นที่แห่งเสียงเตรียมปักหมุดพลิกฟื้นลานสนามชัยให้เป็นแลนด์มาร์คแห่งเสียงเพลงและเศรษฐกิจชุมชนติดตามจากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
8: สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์หรือ CEA เป็นหน่วยงานภายใต้กำกับของสำนักนายกรัฐมนตรีมีภารกิจหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยโดยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรใน15อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ส่งเสริมการเกิดย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์และจัดเทศกาลระดับประเทศสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์และอุตสาหกรรมไทยสู่สากลเช่นผลักดันวงการดนตรีสู่เทศกาลระดับโลกบ่มเพาะนักสร้างสรรค์ซึ่งเมื่อเปิดเวทีใหญ่ประกวดไอเดียสุดเข้มข้นมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันจากทั่วประเทศมากกว่า15ทีมล่าสุดจังหวัดสุพรรณบุรีได้รับการประกาศรายชื่ออย่างเป็นทางการเป็น1ใน7พื้นที่ที่ได้รับโอกาสขับเคลื่อนโครงการต่อในระดับปฏิบัติจริงสมหญิงศรีประจันในนามคณะทำงานของสุพรรณบุรีเล่าว่าการที่ได้รับโอกาสทำโครงการในครั้งนี้ทีมงานคิดถึงเรื่องของเสียงธรรมชาติเสียงนกแต่กรรมการบอกว่าในเมื่อสุพรรณบุรีมีรากฐานเป็นเพลงพื้นบ้านทำไมไม่ชูเรื่องนี้วันนั้นเราก็เลยได้โอกาสด้นสดร้องเพลงพื้นบ้านให้กรรมการฟังตรงนั้นเลยซึ่งกลายเป็นเสน่ห์ที่ทำให้เราชนะใจกรรมการ
9: เดี๋ยวที่สนามชัยก็จะมีกิจกรรมเล็กๆน่ารักน่ารักจากเป็นเรื่องของพื้นที่แห่งเสียงเนี่ยค่ะเราก็คงหนีไม่พ้นของการมีกิจกรรมทางดนตรีแต่เดิมเนี่ยนะคะทางทีมเนี่ยเขาก็คิดถึงเรื่องเสียงของธรรมชาติพวกพี่ๆกรรมการเนี่ยเขาก็บอกว่าก็ในเมื่อสุพรรณบุรีมันมีรากฐานเป็นเพลงพื้นบ้านทำไมไม่กูเรื่องนี้วันนั้นก็เลยได้มีโอกาส
8: โครงการ Sound of Community พื้นที่แห่งเสียงณโบราณสถานวัดสนามชัยในครั้งนี้ไม่ใช่แค่เพียงการแสดงดนตรีเพื่อความบันเทิงแต่โจทย์สำคัญที่ทางสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์หรือ CEA คือจะทำอย่างไรให้เสียงเพลงนั้นแปลเปลี่ยนเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจที่จับต้องได้ซึ่งก่อนที่จะเป็นพื้นที่เศรษฐกิจได้ต้องทำให้คนเข้ามาใช้ประโยชน์ก่อนต้องทำให้เป็นที่ที่คนอยากมาเพราะฉะนั้นขั้นแรกต้องทำให้คนมาแล้วประทับใจก่อนแล้วเศรษฐกิจจะตามมา
9: ตื่นเต้นกว่าไปเล่นให้คนดูอีกเป็นอะไรที่ตื่นเต้นค่ะจนคณะกรรมการเขาถามว่าแล้วทำยังไงให้มันกลายเป็นพื้นที่เศรษฐกิจหนูคิดในใจว่าก่อนที่มันจะเป็นพื้นที่เศรษฐกิจได้มันต้องเป็นที่ที่คนเข้ามาใช้ก่อนคนต้องเข้ามาก่อนพอเดี๋ยวพอมีคนมามันจะเกิดการค้าการขายกันจุ้งกันจริงขึ้นมาเองขายอาหารเอ่ยขายของที่ระลึกขั้นแรกทำให้มันเป็นที่ที่คนอยากมาแล้วประทับใจก่อนแล้วเดี๋ยวเขามาซ้ำแล้วมันจะเกิดเศรษฐกิจเอง
8: อย่างไรก็ตามทีมงานคนรุ่นใหม่เตรียมพร้อมเนรมิตพื้นที่สร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งการเติบโตจะไม่ได้หยุดอยู่แค่เพียงพื้นที่โบราณสถานวัดสนามชัยแต่จะช่วยกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจรายรอบทั้งร้านอาหารโรงแรมและสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆในจังหวัดสุพรรณบุรีแบบองค์รวมต้องมาร่วมติดตามและส่งแรงใจให้เสียงเพลงพื้นบ้านสุพรรณบุรีทำหน้าที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนไปด้วยกันเฉลียวอินยิ้มสวท.สุพรรณบุรีรายงานค่ะ
5: ท่านผู้ฟังคะจังหวัดระนองเชิญชวนสัมผัสความสวยงามของผืนผ้าด้วยลายเส้นเงินเส้นทองหัตถศิลป์ดิ้นโบราณภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ถูกนำมาต่อกิจสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามนโยบายซอฟต์พาวเวอร์พลิกโฉมงานฝีมือจากรุ่นสู่รุ่นให้กลายเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
10: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยมุ่งนำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดเป็นพลังสร้างสรรค์สร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและเผยแพร่อัตลักษณ์ไทยสู่เวทีโลกหลายคนนึกถึงซอฟต์พาวเวอร์คืออาหารมวยไทยแต่ที่จังหวัดระนองหนึ่งในตัวอย่างที่สะท้อนแนวคิดนี้ได้อย่างชัดเจนคือหัตถศิลป์ดิ้นโบราณของจังหวัดระนองภูมิปัญญาที่ได้รับการสืบทอดจากวัฒนธรรมโบราณกันหรือบ้าบ๋าย่าหยาก่อนพัฒนาเป็นงานหัตถศิลป์ร่วมสมัยที่บอกเล่าเรื่องราวของเมืองระนองผ่านเครื่องประดับอันวิจิตรงดงามความโดดเด่นของหัตถศิลป์ดิ้นโบราณระนองคือการนำเทคนิคการพันดิ้นแบบดั้งเดิมมาผสมผสานกับวัสดุอัตลักษณ์ของท้องถิ่นทั้งไข่มุกอันดามันแร่ดีบุกปีกแมลงทับ และผ้าไหมทอมือสร้างสรรค์เป็นเข็มกลัดปิ่นปักผมต่างหูสร้อยคอที่สามารถสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวันพร้อมสะท้อนเรื่องราวนิเวศวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนระนอง
11: ปิยนัทอิสระสงครามประธานกลุ่มหัตถศิลป์ดิ้นโบราณจังหวัดระนองงานแขนงนี้ค่ะในอดีตมีการถ่ายทอดในชนชั้นสูงของชาวจังหวัดระนองซึ่งตระกูลที่ได้รับการถ่ายทอดแล้วก็มีฝีมือมีชื่อเสียงของในจังหวัดระนองก็คือตระกูลสตรีชาวณระนองเป็นกลุ่มสตรีที่ทำงานหัตถกรรมแขนงนี้นะคะได้ออกมาสวยงามวิจิตรพิสดารมากจากการให้ข้อมูลของลูกหลานของท่านพญาลักษดานุประดิษฐ์นะคะท่านคอซิมบี้ก็ยังมีการให้ข้อมูลว่างานแขนงนี้ยังมีหลงเหลืออยู่ทางฝั่งของตระกูลณระนองทางฝั่งปีนัง
10: ตลอดกว่า14ปีที่ผ่านมากลุ่มหัตถศิลป์ดิ้นโบราณจังหวัดระนองเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้ามาเรียนรู้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายถ่ายทอดองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่นพร้อมต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามแนวทางการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยหัตถศิลป์ดิ้นโบราณของจังหวัดระนองอาจเริ่มต้นจากเส้นดินเล็กๆที่ถักทอด้วยความประณีตแต่สิ่งที่ถักทอควบคู่กันมาตลอดหลายปีคือหัวใจของผู้คนที่ไม่ยอมปล่อยให้ภูมิปัญญาของบ้านเกิดเลือนหายบางครั้งความดีอาจไม่จำเป็นต้องส่งเสียงดังแต่ก็ไม่จำเป็นต้องซ่อนอยู่ในความเงียบเพราะเรื่องราวที่สร้างประโยชน์ให้กับชุมชนควรได้รับการบันทึกและส่งต่อให้รุ่นหลังได้รับรู้นี่คือซอฟต์พาวเวอร์ที่แท้จริงไม่ใช่เพียงพลังของวัฒนธรรมแต่คือพลังของผู้คนผู้คนธรรมดาที่ทำสิ่งไม่ธรรมดาด้วยหัวใจที่รักบ้านเกิดและนั่นคือความงดงามของจังหวัดระนองที่พร้อมก้าวไกลสู่สายตาของโลกอภิสราคงมณีสวทระนองรายงาน
5: ท่านผู้ฟังคะท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชายแดนใต้กรือโต๊ะการละเล่นพื้นบ้านของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดนราธิวาสภูมิปัญญาที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นสู่การพัฒนาเป็นพลังซอฟต์พาวเวอร์ที่สะท้อนอัตลักษณ์ไทยอย่างงดงามและกำลังก้าวสู่การยอมรับในระดับนานาชาติติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
12: กรือโต๊ะการละเล่นพื้นบ้านดั้งเดิมของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้กำลังกลายเป็นหนึ่งในพลังซอฟต์พาวเวอร์ที่สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่นไทยได้อย่างงดงามและทรงคุณค่ากรือโต๊ะมีต้นกำเนิดในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสสืบทอดกันมาอย่างยาวนานในวิถีชีวิตของชุมชนไทยมุสลิมโดยเฉพาะในอำเภอสุไหงปาดีแหวงและสุไหงโกลกที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์การแสดงไว้อย่างเข้มแข็งทั้งลีลาท่าทางจังหวะดนตรีและบรรยากาศแห่งความสามัคคีของคนในชุมชนนายสมมาตรเทพพรมนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาสให้ข้อมูลว่าความโดดเด่นของกรือโต๊ะไม่ได้อยู่เพียงความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนถึงรากเหง้าทางวัฒนธรรมความศรัทธาและความสัมพันธ์ของผู้คนในพื้นที่จนในปี2556ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสาขาศิลปะการแสดงสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนในท้องถิ่นจุดเริ่มต้นของกรือโต๊ะเกิดจากวิถีชีวิตเรียบง่ายของชาวบ้านโดยเฉพาะกลุ่มผู้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายที่ใช้เวลาว่างสร้างความสนุกสนานและคลายเหงาด้วยอุปกรณ์พื้นบ้านอย่างไม้ไผ่ที่เรียกว่าเดาหรือใบและกาบมะพร้าวใช้ตีประชันเสียงเกิดเป็นการละเล่นที่เรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยภูมิปัญญาก
13: รือโต๊ะนะครับก็เป็นหนึ่งในการละเล่นพื้นบ้านของจังหวัดนราธิวาสมีความสำคัญในส่วนของการเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในส่วนของการศิลปะการแสดงกรือโต๊ะนี่ก็ใช้ในการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองนะครับปัจจุบันนี้นะมีกรือโต๊ะที่มีชื่อเสียงโต๊ะคณะสีกูนิงนะครับก็จะเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปแสดงศิลปวัฒนธรรมที่ประเทศมาเลเซียในส่วนของซอฟต์พาวเวอร์ที่มีการพัฒนาจากกรือโต๊ะนะครับที่เป็นการละเล่นพื้นบ้านดั้งเดิมปัจจุบันก็มีการพัฒนาเป็นในส่วนของฝากของที่ระลึกก็จะเป็นขนาดเล็กขนาดแบบจำลองนะครับเพื่อใช้ในเป็นของฝากให้กับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนได้ครับผม
12: จากการละเล่นพื้นบ้านที่เรียบง่ายกรือโต๊ะได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องจากการใช้ไม้ไผ่มาสู่การใช้กะลามะพร้าวและไม้เนื้อแข็งขุดเป็นหลุมเพื่อให้เสียงดังชัดเจนและทนทานมากขึ้นพร้อมทั้งมีการกำหนดรูปแบบและกติกาการเล่นอย่างเป็นระบบจนเป็นที่รู้จักในวงกว้างปัจจุบันกรือโต๊ะไม่เพียงเป็นมรดกทางวัฒนธรรมแต่ยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างรายได้และเชื่อมความเข้าใจในสังคมผู้วัฒนธรรมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราธิวาสเดือนหน้าผลักดันอย่างต่อเนื่องทั้งการส่งเสริมการแสดงในงานเทศกาลสนับสนุนเยาวชนให้เรียนรู้และสืบสานรวมถึงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสมัยใหม่เพื่อขยายการรับรู้สู่ระดับประเทศและนานาชาติทั้งนี้กรือโต๊ะไม่ใช่เพียงการละเล่นหากแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าสะท้อนรากเหง้าแห่งวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของท้องถิ่นไทยที่พร้อมประกาศศักยภาพสู่เวทีนานาชาติอย่างสง่างามและยั่งยืนปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
14: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
15: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
16: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน

ซึ่งบางก็ว่าเป็นกลไกของกรรมบางก็ว่าเป็นกลไกของธรรมชาติหรือบางก็ว่าเป็นกลไกของอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาลเพราะฉะนั้นในท่ามกลางวิกฤตการณ์ต่างๆที่บังเกิดขึ้นมิได้เว้นผู้รู้ผู้เข้าใจผู้ปฏิบัติและผู้เผยแผ่สัจธรรมจึงเป็นบุคคลผู้ทรงคุณค่าย่อมจะสามารถเป็นที่พึ่งของชนหมู่มากอาจนำพาสังคมให้ก้าวพ้นความยากลำบากทั้งปวงให้ล่วงไปได้โดยสวัสดีพระคติธรรมประทานแก่ผู้สำเร็จการศึกษาศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาศาสนศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลปีการศึกษา2563

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สมานฉันท์กันไว้สังคมไทยจะร่มเย็นเป็นสุขที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องอยู่อย่างมีความหวังโดยพระครูศรีวิรุณหกิจวัดอมรคีรีกรุงเทพมหานคร
1: ขอถวายความนอบน้อมบูชาต่อพระรัตนตรัยอันเป็นที่เคารพบูชาสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายขอความเจริญสุขและความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้รายการปาฐกถาธรรมก็มาพบปะกับญาติโยมท่านสาธุชนผู้ฟังทั้งหลายอีกครั้งหนึ่งซึ่งในวันนี้อาตมภาพก็ขอน้อมนำข้อคิดธรรมะในเรื่องที่ว่าอยู่อย่างมีความหวังมาฝากแก่ญาติโยมท่านสาธุชนตามสมควรแก่เวลาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายก็สำหรับข้อคิดธรรมะที่เรียกว่าอยู่อย่างมีความหวังนี้เป็นสิ่งที่อยากจะน้อมนำมาเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ญาติโยมเพราะชีวิตคนเหล่านั้นถ้าหากว่าขาดความหวังคนเราก็ไม่รู้จะทุ่มเททำอะไรไปเพื่อใครเพื่ออะไรไม่มีเป้าหมายในการดำเนินชีวิตฉะนั้นถ้าหากว่าคนเรานั้นมีความหวังในใจเราก็พร้อมที่จะทุ่มเทเสียสละต่อสู้ฝ่าฟันอดทนเข้มแข็งเพียรพยายามที่จะทำหน้าที่ของตนหรือสิ่งที่ตนตั้งใจกระทำนั้นให้สำเร็จลุล่วงประสบผลสำเร็จให้ได้ด้วยความหวังเหมือนกับญาติโยมบางท่านมีชีวิตอยู่ด้วยความหวังทางด้านการเสี่ยงโชคเนี่ยโยมวันที่หนึ่งก็ดีวันที่16ก็ดีเนี่ยญาติโยมผู้มีความหวังในฐานะนักเสี่ยงโชคเราก็หวังกันว่าเอองวดนี้เราก็อาจจะได้รางวัลกับเขาบ้างนะแม้ว่าจะได้รางวัลมากน้อยหรือเปล่าไม่รู้แหละจะขาดทุนหรือกำไรก็ไม่รู้ก็ดีใจโยมนะถึงแม้ว่าลึกๆเราจะรู้ว่าแหมมันขาดทุนนะลงทุนไปตั้งหลายพันได้ไม่กี่ร้อยเนี่ยแต่ก็ยังชื่อว่าแม่ได้โชคกับเขานะดีใจได้เฮเหมือนกันนะแต่เรื่องของขาดทุนนั้นเก็บไว้ในใจอันนี้ก็เรียกว่าความหวังเล็กๆโยมชีวิตอยู่ด้วยความหวังคราวนี้ไม่สมหวังคราวหน้าก็หวังใหม่นะก็ว่ากันไปตามประสาของนักเสี่ยงโชคแต่ในมุมของพุทธศาสนานั้นญาติโยมสาธุชนความหวังในทางพุทธศาสนาคือเป้าหมายของชีวิตที่เราวางไว้ภาษาทางพุทธศาสนาเรียกว่าอธิษฐานธรรมหรืออธิษฐานบารมีอธิษฐานบารมีนี้พระพุทธเจ้าของเรานั้นได้ทรงตั้งไว้แล้วก็ได้บำเพ็ญถึง4อสงไขยแสนมหากัปเพื่อให้สำเร็จประโยชน์ความหวังที่มหาบุรุษได้ตั้งไว้คืออะไรก็คือพระโพธิญาณ การที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่ออะไรเพื่อพาคนให้พ้นจากทุกข์เมื่อเห็นผู้คนมนุษย์ทั้งหลายในโลกนั้นประสบแต่ความทุกข์ก็ทรงเมตตาสงสารจึงประสงค์ที่จะทำหน้าที่อันยิ่งใหญ่รับภาระอันยิ่งใหญ่ที่น้อยคนหรือแทบจะไม่มีที่จะเสียสละเพื่อทำหน้าที่นี้พระองค์ก็เลือกว่าพระองค์ขอทำหน้าที่นี้เพื่อที่จะให้สำเร็จพระโพธิญาณฉะนั้นเป้าหมายที่พระองค์ทรงวางไว้ว่าข้าพเจ้าจะทำทุกสิ่งเพื่อที่จะให้สำเร็จมรรคผลบรรลุพระโพธิญาณให้ได้เพื่อการตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วจะได้นำหลักธรรมเหล่านั้นมาถ่ายทอดสั่งสอนบอกกล่าวถึงวิธีที่ผู้คนจะปฏิบัติเพื่อดับทุกข์เพื่อคลายทุกข์เพื่อให้พ้นจากทุกข์ได้เข้าถึงความเป็นอิสระเสรีภาพได้อย่างสมบูรณ์ก็คือมรรคผลนิพพานไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาอีกไม่ต้องประสบความทุกข์ทรมานอีกฉะนั้นเป้าหมายเหล่านี้ญาติโยมได้ทรงวางไว้กำหนดไว้เพื่อที่จะได้ปฏิบัติทุกสิ่งเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จเหล่านั้นฉะนั้นท่านจึงได้บำเพ็ญบารมีสิบทัศหรือบารมีสามสิบทัศนะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการเสียสละในการที่จะสำเร็จพระสัมมาสัมโพธิญาณนั้นต้องเป็นผู้เสียสละถึงสามขั้นตอนขั้นตอนที่หนึ่งเสียสละทรัพย์สินภายนอกขั้นตอนที่สองเสียสละทรัพย์สินอันเป็นที่รักใกล้ตัวขั้นตอนที่สามเสียสละเลือดเนื้อและอวัยวะอันเป็นของรักของหวงที่สุดเนี่ยสามขั้นตอนนี้เป็นการเสียสละเพื่อชนหมู่มากเพื่อผู้คนเพื่อสังคมเพื่อเป็นการตัดอุปทานข้อยึดมั่นหวงแหนผูกพันทั้งหลายเพื่อให้พบกับอิสระเสรีภาพที่แท้จริงแล้วก็จะไม่ตกเป็นทาสของสิ่งเหล่านั้นเมื่อทำได้แล้วจึงจะนำวิธีเหล่านี้ไปบอกกล่าวแก่มนุษย์โลกทั้งหลายดังที่พระองค์ได้ตรัสรู้แล้วแล้วก็มาตรัสสอนอันเป็นหลักธรรมคำสอนในทางพุทธศาสนานั่นเองญาติโยมก็จะเห็นได้ว่าหลักที่พระองค์ได้ตรัสสั่งสอนแก่มนุษย์ก็คือมัชฌิมาปฏิปทาคือทางสายกลางมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธินั่นเองมัชฌิมาปฏิปทานี้เริ่มต้นจากความคิดสัมมาทิฏฐิคือความคิดเห็นที่ถูกต้องโยมความคิดเห็นที่ถูกต้องก็หมายถึงว่าความคิดที่คนเรานั้นจะพ้นจากทุกข์มีวิธีที่สามารถจะพ้นได้นี่เรียกว่าความคิดเห็นที่ถูกต้อง มื่อเราพบว่าหรือเราคิดนะคิดว่าเรามีวิธีที่จะพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้จากสัมมาทิฏฐิก็เป็นสัมมาสังกัปปะเราก็มาดำริคือตั้งใจว่าเราจะทำทุกสิ่งเพื่อให้เรานั้นประสบผลสำเร็จให้ได้สัมมาทิฏฐิสังสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาจากนั้นการศึกษาของเราเนี่ยวาจาก็คือการศึกษาเรียนรู้เพราะสมัยก่อนเขาใช้คำพูดสอนกันด้วยปากต่อปากไม่มีตำราข้อเขียนเพราะฉะนั้นการที่คนเราจะเรียนรู้อะไรก็ต้องพูดต้องถามเขาจึงมีหลักของนักปราชญ์เอาไว้ว่าสุจิปุริวินิมุตโตกระทั้งโสปันดิโตภเวก็หมายถึงว่าสุจิปุริปัญญาเกิดจากสุตตามยปัญญาการฟังจินตามยปัญญาการคิดภาวนามยปัญญาเกิดจากการกระทำหรือทดลองเพราะฉะนั้นสุก็คือสุตตะการฟังจิก็คือจิตตะการคิดปุก็คือปุจฉาการถามลิก็คือลิขิตการเขียนการบันทึกดังนั้นก็จะเห็นได้ว่าหัวใจนักปราชญ์นั้นก็เกิดขึ้นมาจากการที่เรานั้นมีสัมมาวาจารู้จักถามเพื่อให้ได้ความรู้ก็จึงเป็นสัมมาวาจาอย่าไปถามในสิ่งที่มันได้สาระประโยชน์การพูดการสื่อสารก็จริงถ้าเราไปพูดไปสื่อสารที่ไร้ประโยชน์มันเกิดโทษเดี๋ยวก็ทัวลงพอดีโยมเพราะฉะนั้นก็เพราะอะไรล่ะเพราะเราสื่อสารในสิ่งที่เป็นโทษดังนั้นก็ถ้าใช้เป็นสัมมาวาจา ก็ได้ความรู้โยมเพื่อมาแก้ไขปรับปรุงพัฒนาในเรื่องของความพ้นทุกข์นักปราชญ์ท่านก็จะสื่อสารสนทนาเพื่อให้เกิดปัญญาจากคำพูดคำถามสัมมาวาจาแล้วก็สัมมากัมมันตะการลงมือกระทำยอมเมื่อได้ความรู้แล้วไม่ใช่ว่าเชื่อเลยไม่คิดพิจารณาไม่ทดสอบทดลองในทางพุทธศาสนาสอนให้เรานั้นต้องพิจารณาทดลองดูก่อนว่ามันใช้ได้จริงไหมมันถูกต้องไหมมันจะได้ผลจริงหรือเปล่าเมื่อทดลองแล้วแล้วมั่นใจแล้วก็ทำจริงๆเพราะทุกอย่างมันต้องมีลองผิดลองถูกยอมไม่มีอะไรที่สำเร็จรูปเหมือนปากกระป๋องนะเปิดขึ้นมาก็ทานได้ไม่ใช่แต่ว่ามันต้องมีลองผิดลองถูกยอมเพื่อให้มั่นใจนะเพื่อให้มั่นใจสัมมากัมมันตะก็เช่นกันไม่ว่าอาชีพหน้าที่การงานอะไรเนี่ยมันไม่สวยหรูเหมือนอย่างที่เราคาดหวังไว้ทั้งหมดมันจะต้องผ่านอุปสรรคปัญหาต่างๆก็เรียกว่าต้องอาศัยประสบการณ์ด้วยตนเองถึงจะเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนเพราะว่าอาจจะอาศัยแต่ก๊อปปี้คนอื่นอย่างเดียวนั่นมันก็ไม่ใช่ประสบการณ์ของตนเองโดยตรงเพราะฉะนั้นสัมมากัมมันตะคือต้องลงมือกระทำด้วยตนเองถึงจะเรียกว่าเป็นผู้เก่งเป็นผู้เชี่ยวชาญสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะก็หมายถึงว่าการดำรงชีวิตอย่างถูกต้องปราศจากโทษคือบาปอกุศล ไม่เข้าไปหมกมุ่นไม่เข้าไปแปดเปื้อนด้วยบาปอกุศลเหล่านั้นเพราะก็จะทำให้เรานั้นต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกประสบทุกข์อีกเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ก็คือกิเลสตัณหาเพราะฉะนั้นเมื่อเราละสิ่งเหล่านั้นได้เราก็จะพบกับทางที่เป็นอิสระจากการถูกกดขี่ครอบงำด้วยกิเลสตัณหาเหล่านั้นนี่คือการใช้ชีวิตอย่างไม่แปดเปื้อนด้วยบาปอกุศลทั้งหลายเป็นสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะก็คือมีความเพียรพยายามอย่างถูกต้องทำสิ่งที่ไม่เป็นโทษแม้จะเจออุปสรรคปัญหาก็ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหาเหล่านั้นนอกจากนั้นก็จากสัมมาวายามะก็สัมมาสติก็คือมีสติสัมปชัญญะประคองตนอยู่เสมออยู่กับการทำงานของปัจจุบันซึ่งจะทำให้เรานั้นเมื่อมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์แล้วทำงานได้อย่างเต็มที่ไม่ถูกอดีตมาหลอกหลอนไม่ถูกอนาคตมาบั่นทอนขวัญและกำลังใจซึ่งอนาคตที่เราหวาดกลัวอาจจะทำให้ขวัญกำลังใจของเรานั้นท้อแท้สิ้นหวังแต่สามารถสร้างความหวังคือเป้าหมายให้มั่นคงหนักแน่นด้วยสติสัมปชัญญะของตนว่าจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้เป้าหมายของตนสำเร็จแม้จะเจอกับอุปสรรคปัญหาอะไรก็ตามจะมุ่งมั่นตั้งใจอย่างหนักแน่นเด็ดเดี่ยวจากสัมมาสติก็เป็นสัมมาสมาธิความมุ่งมั่นอย่างหนักแน่นเด็ดเดี่ยวนั้นเนี่ยซึ่งบางครั้งถ้าเราเจออุปสรรคปัญหาแล้วเนี่ยญาติโยมมักจะทำให้เราท้อแท้ท้อถอยเพราะอุปสรรคปัญหามักจะทำให้ความตั้งใจของเรานั้นหวั่นไหวแล้วก็ที่สุดเมื่อมันเจออุปสรรคปัญหาอย่างหนักหน่วงเกิดความท้อถอยหมดกำลังใจก็มักจะเลิกล้มความตั้งใจเหล่านั้นเสียก็ทำให้ความปรารถนาตั้งใจมั่นไว้ในเบื้องต้นนั้นล้มเหลวไปเขาก็เรียกว่าคนล้มยอมนะคนล้มโบราณท่านจึงบอกว่าคนล้มอย่าข้ามเพราะคนที่ล้มนั้นอาจจะลุกขึ้นมาทำให้ชีวิตของตนเองนั้นดำรงอยู่อย่างมั่นคงได้ในอนาคตเพราะนั้นการที่จะไปดูถูกดูแคลนเหยียดหยามวันหนึ่งถ้าหากว่าเขามีชีวิตที่มั่นคงขึ้นมาได้แล้วเราล่ะจะสู้เขาได้หรือเปล่าเนี่ยเพราะฉะนั้นคนเหล่านั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราล้มก็ต้องรู้จักลุกเพราะการล้มเมื่อเรารู้จักลุกก็จะทำให้ชีวิตนั้นมั่นคงจากประสบการณ์เรียนรู้จากการล้มแต่ละครั้งแต่ละครั้งก็ทำให้เราเข้มแข็งมากขึ้นที่สำคัญก็คือล้มแล้วไม่กล้าลุกนี่คือสิ่งที่ทำให้คนเหล่านั้นไปไม่ถึงจุดหมายเพราะว่าอุปสรรคปัญหาต่างๆไม่สามารถที่จะขัดขวางความสำเร็จของมนุษย์ได้แต่สิ่งที่น่ากลัวก็คือใจของเราที่ยอมแพ้ไม่สู้นั่นแหละทำให้เรานั้นไม่สามารถประสบผลสำเร็จ ดังนั้นเราท่านทั้งหลายในทางพุทธศาสนาจึงได้ให้หลักธรรมเพื่อให้เรานั้นอยู่อย่างมีความหวังก็คือตั้งความหวังของเราไว้ว่าเรานั้นจะทำอะไรเพื่อชีวิตเพื่อครอบครัวเพื่อพ่อแม่เพื่อญาติพี่น้องลูกหลานหรือเพื่อตนเองในทางที่ดีที่ถูกต้องไม่เป็นการเบียดเบียนตนและบุคคลอื่นไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรือทางธรรมก็สามารถตั้งความหวังของตนเองเอาไว้ได้จากนั้นก็ใช้หลักของพระธรรม5ประการก็คือศรัทธา1นี่แหละศรัทธาความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองว่าสามารถทำได้พัฒนาได้เมื่อศรัทธาแล้วต้องมีวิริยะในวิริยะคือความภาคเพียรพยายามเหล่านี้จะต้องอาศัยความอดทนอดกลั้นอาศัยความมุมานะขยันหมั่นเพียรพยายามทุกอย่างถ้าทางนี้มันไม่ใช่มันไม่ได้มันไม่ถูกก็เปลี่ยนใหม่ยอมเพราะว่าเส้นทางที่จะไปสู่ความสำเร็จนั้นนี่มันไม่ได้มีเส้นทางเดียวมันมีทั้งทางตรงทางอ้อมทางเลี่ยงทางหลบนะทางลัดเพราะฉะนั้นเราต้องไปให้ได้ทางใดทางหนึ่งต้องมีความอดทนอดกลั้นอย่างมากในความขยันหมั่นเพียรเหล่านั้นเพื่อให้สำเร็จประโยชน์ศรัทธาวิริยะแล้วก็ต้องมีสติสติต้องมั่นคงเพราะบางทีอุปสรรคปัญหามันเกิดขึ้นสิ่งที่เข้ามารบกวนจิตใจของเราเนี่ยทำให้เราใจของเรานั้นหวั่นไหวท้อแท้ฉะนั้นสติสัมปชัญญะของเราต้องมั่นคงอย่าลืมเป้าหมายเดิมของตนความยืนหยัดในการที่จะทำอะไรสำเร็จให้เกิดขึ้นเราต้องมั่นคงนี่คือสติเมื่อมีศรัทธามีวิริยะมีสติมีสมาธิอาศัยความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างแน่วแน่เอาใจใส่โดยฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาเนี่ยอิทธิบาทธรรมที่จะนำมาประกอบเรามีฉันทะความยินดีพอใจที่จะทำจากจุดเริ่มต้นของเราความเพียรพยายามเราก็ทำมาดีแล้วจิตตะเราเอาใจฝักใฝ่ใส่ใจครบถ้วนทุกสิ่งหรือยังถ้ามันไม่ครบถ้วนทุกสิ่งแล้วก็ใส่ใจให้มากขึ้นกว่าเดิมฉันทะวิยจิตตะวิมังสาทบทวนไตรตรองให้รอบคอบนี่เป็นสิ่งที่เป็นพละกำลังที่จะเสริมให้ความหวังของเรานั้นสำเร็จจากศรัทธาความเชื่อมั่นมีแล้วมีความเพียรแล้วมีวิริยะศรัทธาวิริยสติสมาธิก็มีแล้วความมุ่งมั่นตั้งใจอีกส่วนคือปัญญาญาติโยมปัญญาที่เราจะมองว่าสิ่งที่เราทำอยู่นั้นสิ่งที่เราคิดเราจะทำได้ไหมมันจะเป็นความคิดที่นำไปสู่การกระทำได้จริงหรือเปล่าหรือเป็นแค่ความเพ้อฝันปัญญาที่จะยอมรับเรียนรู้จากความจริงที่เกิดขึ้นแต่ข้อผิดพลาดเพื่อ นำไปสู่ความสำเร็จให้ได้และถ้าหากว่าในยามที่เราท้อแท้สิ้นหวังให้นึกถึงพระพุทธเจ้าของเราที่ได้ทรงเป็นแบบอย่างในเรื่องราวของพระพุทธเจ้าทั้งอดีตและปัจจุบันชาดกที่เป็นพุทธชาดกนั้น500พระชาติเยอะแยะมากมายหรือในเรื่องมหากาพย์พระเวสสันดรซึ่งเป็นพระชาติสุดท้ายพระองค์ต่อสู้ กับสิ่งที่พระองค์นั้นได้เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อการที่จะสำเร็จเป็นพระโพธิญาณแม้จะถูกกล่าวหาว่าร้ายพระองค์ก็หนักแน่นมั่นคงไม่ยอมแพ้พยายามที่จะยืนหยัดยึดมั่นในความดีที่ถูกต้องแล้วก็ไม่กล่าวโทษกล่าวร้ายไม่ถือโทษโกรธเคืองต่อใครจนในที่สุดพระองค์ก็ได้รับการยอมรับจากประชาชนแล้วก็กลับมาครองราชจนพระองค์นั้นได้บำเพ็ญมหาทานบารมีจนสำเร็จประโยชน์พระชาติต่อไปจึงสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะความเด็ดเดียวแน่วแน่มั่นคงนี่คือความหวังที่หวังได้ญาติโยมท่านสาธุชนจึงได้นำมาฝากเป็นข้อคิดว่าชีวิตอยู่ยังมีความหวังไว้ให้เป็นขวัญกำลังใจแก่ญาติโยมในช่วงนี้เพื่อพลิกฟื้นชีวิตของตนให้ก้าวต่อไปเอาละในท้ายที่สุดนี้ก็ขอบุญกุศลบารมีแห่งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายดลบันดาลญาติโยมได้มีความหวังที่ประสบผลสำเร็จแม้จะเผชิญกับอุปสรรคปัญหาใดๆก็ขอให้มีกำลังอุดหนุนส่งเสริมให้ฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาเหล่านั้นไปได้ด้วยดีด้วยสติปัญญาของตนอย่างมั่นคงเข้มแข็งและขอจงมีความสุขสมหวังแคล้วคลาดปลอดภัยสมปรารถนาทุกประการขอเจริญพร

ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องอยู่อย่างมีความหวังโดยพระครูศรีวิรุณกิจวัดอมรคีรีกรุงเทพมหานคร

0: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังมาติดตามรายการคุณของแผ่นดินซึ่งเป็นรายการที่นำเสนอพระราชกรณียกิจพระราชดำริโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ให้ได้รับทราบกันทุกวันอาทิตย์ในเวลานี้ครับสำหรับวันนี้เสนอตอนน้ำพระทัยแห่งพระเมตตามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากท่านผู้ฟังที่เคารพครับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ของเรานั้นมีมากมายหลายประเภทด้วยกันนะครับและสร้างความเสียหายแต่ละพื้นที่แตกต่างกันออกไปโดยสร้างความสูญเสียและความเสียหายต่อสิ่งปลูกสร้างทรัพย์สินรวมไปถึงร่างกายและจิตใจของผู้ที่ได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยวาตภัยหรือภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในประเทศไทยของเราซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นและที่ผ่านมาได้สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นวงกว้างผมขอย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2538ครับซึ่งในครั้งนั้นกรุงเทพมหานครเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยครั้งร้ายแรงความช่วยเหลือจากภาครัฐไม่สามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงแต่ด้วยพระเมตตาของพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาส่งได้ออกปฏิบัติภารกิจรับน้ำใจจากผู้ประสบภัยและเสด็จเยี่ยมเยือนประชาชนในพื้นที่ประสบภัยจากความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งเป็นผลมาจากอุทกภัยครั้งร้ายแรงในครั้งนั้นทำให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาส่งออกเยี่ยมเยียนและช่วยเหลือผู้ประสบภัยและปฏิบัติภารกิจเป็นครั้งแรกซึ่งถือเป็นการก่อกำเนิดโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยก่อนจะกลายเป็นมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยซึ่งปัจจุบันดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องนายวีรศักดิ์โคสุรัตน์กรรมการบริหารมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยได้กล่าวถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่ทรงทุ่มเทพระวรกายสืบสานพระปณิธานแห่งความเมตตาเปลี่ยนการบรรเทาทุกข์เฉพาะหน้าให้กลายเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนกับทางรายการว่าม
2: ูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนั้นก่อกำเนิดเกิดเป็นนิติบุคคลเป็นมูลนิธิขึ้น30ปีที่แล้วพอดีเมื่อ30ปีที่แล้ว2538อุทกภัยน้ำท่วมใหญ่ในประเทศไทย2538ท่วมทั้งภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนภาคกลางตอนล่างและกรุงเทพมหานครในช่วงเวลาที่ว่านั้นกรุงเทพมหานครก็เรียกว่าในเมืองและถนนต่างๆก็ยังน้ำเจิ่งนองเป็นช่วงที่แถบถนนจรัญสนิทวงศ์ก็ดีแถบพระนครก็ดีถ้าใกล้แม่น้ำเป็นอันว่าต้องมีแนวกระสอบทรายแนวกระสอบทรายนี้เองที่เป็นตัวก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างหมู่ราษฎรด้วยกันเพราะจะมีกลุ่มชุมชนที่อยู่ในแนวกั้นน้ำแปลว่าแห้งถ้านอกแนวกั้นน้ำแปลว่าเปียกไม่ได้เฉลี่ยกันเป็นการกันแบบเด็ดขาดราษฎรจึงทะเลาะวิวาทกันอยู่เนืองๆเพราะกลุ่มที่ต้องลุยน้ำตลอดเวลาเขามองเข้ามาแค่ห่างไปเพียงหลังคาเดียวทุกคนอยู่กันอย่างเหมือนปกติไปทำงานได้เหมือนปกติกลับเข้าบ้านตามเวลาปกติเปิดร้านขายของของตัวได้เหมือนปกติแต่ถ้าเป็นพอก้าวข้ามกำแพงนั้นมาก้าวข้ามแนวกระสอบทรายนั้นมา น้ำก็ท่วมกันถึงเอวกันหมดเป็นอย่างน้อยใช้ชีวิตยากลำบากมากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ณเวลานั้นจึงทรงมีรับสั่งให้เจ้านายต่างๆเสด็จออกไปเยี่ยมประชาชนไปส่งมอบความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาทุกข์พระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาที่นัดดามาสณเวลานั้นก็ออกมาพบกับประชาชนทรงนำพระธิดาของท่านก็คือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาหรือพระองค์ภาที่พวกเรารู้จักออกมาด้วยซึ่งก็เหมือนทุกครั้งทุกแนวพระองค์เจ้าสมสวลีก็จะออกงานพร้อมกับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเสมอในที่แห่งนั้นท่านเสด็จไปที่ถนนจรัญสนิทวงศ์ฝั่งธนบุรีพอชาวบ้านรู้ว่าเจ้านายจะเสด็จมาเขาก็ต่างตั้งอกตั้งใจรอรับเสด็จกันท่านเล่าว่าเมื่อท่านเสด็จเข้าไปในซอยจรัญสนิทวงศ์แล้วท่านก็เริ่มประทานสิ่งของที่ท่านเตรียมมาเพื่อจะมามอบให้เป็นการบรรเทาทุกข์บ้างก็รับในขณะที่เขายืนอยู่บนที่แห้งบ้างก็รับในขณะที่ท่านต้องทรงลงเรือออกไปมอบให้แก่คนที่น้ำถึงเอวอยู่เป็นจำนวนมากหนึ่งในนั้นไม่เพียงแต่ยังไม่ได้รับแต่เขายื่นธนบัตร20บาทเปียกๆเข้ามาใส่พระหัตถ์ของพระองค์ท่านพระองค์ท่านจึงรับสั่งถามกลับไปว่าน้ำท่วมทุกคนลำบากทำไมถึงเอาเงินมาให้ไม่เก็บไว้ใช้เองเล่าสุภาพสตรีใบกลางคนท่านนั้นบอกว่าเห็นเจ้านายมาช่วยประชาชนจึงอยากสนับสนุนให้เจ้านายได้ออกไปช่วยประชาชนคนอื่นๆให้ได้มากๆท่านจึงทรงรับธนบัตรนั้นใส่พระกระเป๋าเอาไว้กลับมากราบบังคมทูลรายงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ว่าเกิดอะไรขึ้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับฟังแล้วทรงมีพระดำรัสตอบว่าในเมื่อเกิดความศรัทธากันแล้วอย่างนี้ก็จงไปคิดดูเถอะว่าจะทำให้เป็นโครงสร้างอย่างไรพระดำรัสนั้นจึงนำมาซึ่งการพยายามคิดว่าเอ๊แล้วจะมีองค์กรอะไรขึ้นมาให้เป็นโครงสร้างก็ได้ข้อยุติมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากถูกจดทะเบียนขึ้นกับกระทรวงมหาดไทยยื่นจดสำเร็จในปี2543เพราะฉะนั้นจากปี38 39 40 41 42 43ใช้เวลาประมาณ5ปีจึงมีนิติบุคคลชื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากเกิดขึ้นแม้เพียงมีพระดำริจะให้มีมูลนิธิก็แปลว่าพระราชปณิธานนั้นแน่วแน่แล้วว่าจะให้มีองค์กรดังนั้นพวกเราที่เข้ามาทำงานอยู่ในองค์กรขอน้อมถวายรับที่จะเข้าไปเป็นทำหน้าที่เป็นกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากด้วยความตั้งใจเต็มที่ถวายงานด้วยความจงรักภักดีซึ่งนั่นก็เป็นสิ่งที่ผมได้ทำนะครับเพราะฉะนั้นเป็นความภาคภูมิใจเสมอตั้งแต่วันแรก9ปีเศษที่แล้วจนถึงวันนี้ดีใจที่ได้มีโอกาสทำงานถวายรับใช้และงานที่ทรงให้ใช้งานล้วนเป็นงานที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะเป็นประโยชน์ต่อแผ่นดินลดความทุกข์ยากของพี่น้องราษฎรและศึกษาเข้าใจความเป็นไปของธรรมชาติฝนฟ้าน้ำไหลที่สูงที่ต่ำมองได้เห็นถึงผู้พิการมองเห็นถึงผู้สูงอายุมองถึงผู้ติดเตียงมองถึงคนที่เขาหลบไม่ได้หรือความทุกข์ยากเกี่ยวกับเรื่องการฟื้นฟูอาชีพของผู้คนหลังน้ำท่วมได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆเพราะพระองค์ท่านไปใช้เวลาในการศึกษาในต่างประเทศจนกระทั่งจบปริญญาเอกทางด้านกฎหมายเคยไปเป็นเอกอัครทูตไทยที่ต่างประเทศจึงได้ทรงเห็นเทคโนโลยีดีๆแล้วก็ทรงนำเรื่องสถานีโทรมาศเข้ามาในมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากซึ่งพระองค์ทรงทราบอยู่ว่าจะเป็นปีที่เราจะสามารถติดตั้งสถานีโทรมาศทยอยติดมาตลอด5ปีนะครับทีละเป็น50บ้าง80บ้าง100บ้างแล้วแต่เงินศรัทธาบริจาคที่ประชาชนเขาจะส่งเข้ามาให้ปีนี้จะติดได้ครบตามแผนทั้งหมดคือ510สถานี

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงทุ่มเทพระบรกายสืบสานพระปณิธานแห่งความเมตตาเปลี่ยนการบรรเทาทุกข์เฉพาะหน้าให้กลายเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อให้ราษฎรสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็งในยามยากทรงตระหนักถึงความสำคัญการเฝ้าระวังและป้องกันสถานการณ์ต่างๆอย่างเป็นระบบจึงทรงเริ่มจัดตั้งศูนย์การจัดการภัยพิบัติพึ่งพาเพื่อเป็นกลไกในการช่วยเหลือและลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของราษฎรไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติทางพื้นดินภัยพิบัติทางพื้นน้ำภัยพิบัติทางสภาพอากาศและภัยพิบัติอันเกิดจากไฟล้วนส่งผลต่อความสูญเสียต่อมนุษย์ทั้งสิ้นสำหรับภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอุทกภัยในยามที่บ้านเมืองต้องเผชิญกับอุทกภัยครั้งใหญ่กระแสน้ำที่เชี่ยวกรากมักพัดพาทรัพย์สินและความหวังของราษฎรให้สูญหายไปในพริบตาทว่าในความมืดมิดและความสิ้นหวังนั้นภาพของถุงยังชีพพระราชทานและภาพการเสด็จลงพื้นที่ลุยน้ำท่วมเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือด้วยพระองค์เองเป็นเสมือนหยาดน้ำทิพย์ฉลุ่มใจที่ทำให้ประชาชนรู้ว่าพวกเขาไม่ได้ถูกทอดทิ้งจาโทโกเมททองบุญชูประธานต้นแบบเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่งพาได้ถ่ายทอดเรื่องราวพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในด้านสาธารณภัยได้เล่าถึงเหตุการณ์เมื่อครั้งเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อปีพุทธศักราช2563ในการให้ความช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่กับทางรายการว่า
1: ผมจาโทโกเมททองบุญชูประธานต้นแบบเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนมึงพาตำบลก่อขันอำเภอชวดจังหวัดนครศรีธรรมราชพระองค์เคยเสด็จไปที่ตำบลก่อขันที่ศูนย์การจัดการภัยพิบัตินะครับแล้วก็พระราชทานให้ศูนย์การจัดการภัยพิบัติตำบลก่อขันเป็นต้นแบบเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนมึงพาก็ให้มีบทบาทหน้าที่หลักๆตามที่พระองค์รับสั่งนะครับก็มีเรื่องของช่วยขุดพี่น้องประชาชนให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในยามที่เกิดภัยแล้วก็ช่วยเรื่องฝึกเด็กเยาวชนเด็กเล็กๆให้เพราะว่าเด็กเป็นกลุ่มเปราะบางก็ให้เขาสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ยามที่เกิดภัยเรื่องพระองค์ก็รับสั่งอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องทำอย่างไรให้บ้านเรือนชาวบ้านที่ประชาชนที่เสียหายจากภัยพิบัตินะครับก็ได้ช่วยซ่อมแซมหรือสร้างบ้านให้กับผู้ประสบภัยพิบัตินะครับนี่เป็นรับสั่งที่พระองค์รับสั่งไว้แล้วก็ให้ผมทำงานร่วมกับมูลที่อาสาเพื่อนลงไปยามยากสภากาชาดไทยแล้วก็สสน.นะครับพอปีช่วงปี63เกิดน้ำท่วมใหญ่นะครับในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชพระองค์ก็ทรงรับสั่งว่าพระองค์จะเสด็จนะครับไปเยี่ยมพี่น้องที่พื้นที่ที่ลำบากแล้วน้ำมันท่วมหนักที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราชก็มีชุมชนบ้านบางนกวักครั้งแรกพระองค์ตั้งใจจะเสด็จลงลุยน้ำนะครับความลึกที่1เมตรเนี่ยไปเยี่ยมประชาชนเพราะว่าพระองค์เรียกชาวบ้านว่าประชาชนนะครับทางผมก็ได้ทูลรายงานพระองค์ท่านว่าข้างในไม่มีบ้านนะครับแต่มันมีบ้านห่างๆจากนั้นพระองค์ก็หลังจากพระองค์ได้พบปะนะครับพระองค์ก็เดินมาสัก100เมตรได้นะครับซึ่งสภาพบ้านเนี่ยตอนนั้นถนนมันสูงแต่บ้านก็จะอยู่ห่างแล้วก็น้ำก็จะขังถึงพื้นบ้านครับพระองค์ก็จะเรียกว่ากินข้าวกันแล้วยังได้ถุงยังชีพแล้วหรือเปล่าพระองค์ก็บางคนก็บอกว่าไม่ยังไม่ได้พระองค์ก็เรียกแล้วก็เอาถุงพระราชทานเพื่อนมึงพาเนี่ยครับมอบให้นะครับแล้วต่อมาเมื่อหมดย่านชุมชนตรงนั้นแล้วเนี่ยมันเส้นทางระยะไกลก็ประมาณเกือบ4กิโลพระองค์ก็ทรงวิ่งพวกผมเองผมก็วิ่งตามไม่ทันแต่ผมก็มีทีมอาสานะครับ10กว่านายเนี่ยที่วิ่งที่ร่างกายแข็งแรงก็วิ่งตามพระองค์ท่านพระองค์เจอบ้านพระองค์ก็จะนั่งตะโกนถามพี่น้องว่ากินข้าวแล้วยังได้ถุงยังชีพแล้วถุงยังชีพแล้วยังแล้ว บ้านไหนที่ไม่มีพระองค์ก็เรียกถุงยังชีพจากทหารติดตามจากพวกผมส่งมอบให้กับพี่น้องนะครับพระองค์วิ่งแต่ละบ้านเนี่ยห่างไกลกันพระองค์เห็นบ้านหนึ่งนะครับพระองค์เห็นสุนัขด้วยพระองค์ก็ถามว่าน้องหมามีอะไรกินไหมนะครับขณะที่พระองค์ก็มอบถุงยังพระราชทานให้แล้วพระองค์ก็ยังก็บ้านมันไกลครับก็วิ่งไปบ้านหนึ่งผมยังจำได้ดีเลยว่าเพราะว่าการที่พระองค์เสด็จทางนั้นเนี่ยวิ่งเสด็จทางนั้นเนี่ยไม่มีใครรู้มาก่อนเพราะว่าเป็นการเสด็จส่วนพระองค์ไม่มีชาวบ้านไม่รู้ว่าพระองค์จะเสด็จผ่านชาวบ้านก็ตกใจบางคนก็ประมาทจนทำอะไรไม่ได้พระองค์ก็จะยกมือไหว้ถามชาวบ้านบางคนคนแก่ครับเขาตกใจเขาประมาทเขาลืมยกมือไหว้ชาวขึ้นมาเขานึกได้เขาเลยอยากให้ผมพาไปหาท่านนายอำเภอว่าที่เขาไม่ยกมือไหว้เนี่ยเพราะว่าเขาไม่รู้เขาตกใจเขาประมาททำอะไรไม่ได้นะครับแต่พระองค์ก็จะทักทายแล้วยกมือไหว้แล้วก็ถามขณะที่วิ่งไปก็ไปเจอคอกปศุสัตว์เพราะว่าปศุสัตว์ควกวัวนะครับเขาต้องเอามาไว้บนถนนแล้วก็มีสังก้อนใหญ่ๆนะครับก้อนขนาด1เมตรพระองค์ก็ยกเพื่อที่จะให้วัวนะครับให้ลูกวัวผมก็บอกให้น้องว่าช่วยดึงฟางข้าวออกจากก้อนใหญ่ให้พระองค์ด้วยพระองค์ก็ส่งให้วัวลมก็พัดแรงครับฟางข้าวก็ปิวมาทางตัวพระองค์นะครับแล้วพระองค์ก็วิ่งไปเรื่อยตลอดทางครับนั่นคือสิ่งที่พวกผมมองว่าพระองค์ท่านทำไมต้องเหนื่อยต้องทำอย่างนั้นนะครับก็เป็นความรู้สึกที่พวกผมหลังจากสุดทางแล้วพระองค์ก็ขอบคุณพวกเราครับแล้วพระองค์ก็บอกขอบคุณมากนะอาสาของเราซึ่งคำนี้พวกผมก็เลยได้มาถึงทุกวันนี้ว่าพระองค์รับสั่งว่าเป็นอาสาของเรานะครับคือจริงๆแล้วผมเองนะครับต้องเรียนว่าต้องขอบคุณนะครับในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่อันนี้ไม่ใช่ผมคนเดียวครอบครัวผมทุกคนแล้วก็ประชาชนในอำเภอจังหวัดครั้งปี62พระองค์เสด็จไปที่บ้านผมไม่รู้ตัวด้วยนะครับรู้ก็พระองค์เสด็จไปแล้วเสด็จไปที่บ้านแล้วก็พระราชทานศูนย์ผมไม่เป็นต้นแบบเกลือกไก่เตือนภัยวิบัติชุมชนเพื่อนเมืองป่าแล้วก็รับสั่งเรื่องงานต่างๆให้ผมช่วยแต่ในโอกาสนั้นผมได้มีโอกาสสาธิตการช่วยเหลือภัยพิบัติให้พระองค์ทอดพระเนตรพระองค์อยู่บนไปสาธิตที่สุราษฎร์ธานีพระองค์นั่งอยู่ที่พระปราสูงเมื่อเราเปิดสถานการณ์พระองค์เป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นนักไปจัดการไปวิบัติพระองค์ได้ยินเสียงหวอที่เราเปิดสถานการณ์พระองค์ก็วิ่งมาเลยวิ่งผ่าสวนยางมาผมก็ตกใจว่าเอ๊ะผมทำอะไรผิดสงสัยพระองค์ท่านไม่พอใจแต่ว่าพระองค์วิ่งมาเพื่อมาอยู่ใกล้ๆทีนี้พอมาอยู่ใกล้ๆผมเป็นชาวบ้านนะครับน้องผมเป็นชาวบ้านมันตกใจมันก็ไม่กล้าพูดวิทยุสั่งการเพราะว่าพระองค์มาทรงยืนอยู่ข้างหน้าทีนี้พระองค์ก็ถอยพระองค์พระองค์ก็ถอยแล้วพระองค์ก็บอกพูดแบบเชิงให้กำลังใจพวกผมว่าพระองค์บอกเนี่ยถ้าไม่วิ่งมาเนี่ยก็ไม่เห็นช็อตเด็ดก็คือพระองค์ถ่ายไว้รูปครับก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านมาตั้งแต่นั้นแล้วครับแล้วก็ตั้งแต่ที่พระองค์ท่านพระราชทานหลายครั้งที่ผมไปรับเสด็จพระองค์ท่านพระโดษพระองค์ก็ทรงรับสั่งเรื่องงานต่างๆทุกเรื่องพระองค์สั่งเรื่องให้ดูแลพี่น้องชาวบ้านนะครับที่เดือดร้อนเรื่องภัยวิบัติให้ดูแลเด็กดูแลผู้สูงอายุนะครับแล้วก็เรื่องช่วยฝึก

ท่านผู้ฟังที่เคารพครับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไรจะตั้งตามพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถโดยทรงดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐภาคเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกยากของราษฎรจากปัญหาภัยพิบัติอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงอื่นๆได้แก่การร่วมกันระดมองค์ความรู้นวัตกรรมกำลังแรงกายทุนทรัพย์และจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังสนับสนุนให้ผู้ทุกข์ยากน้อยกว่าช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากมากกว่าผู้ที่แข็งแรงช่วยผู้ที่อ่อนแอโดยมุ่งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจมูลนิธิได้ปฏิบัติงานและยึดหลักภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนและได้พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาเป็นระยะเวลากว่า30ปี

0: านผู้ฟังครับรายการคุณของแผ่นดินในวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับผมธราวุฒิวิชัยดิษฐ์จัดทำบทและดำเนินรายการขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
1: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม
2: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
3: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
2: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ละ
1: กลโกงเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลโกง
4: คิดก่อนคลิกหยุดโพสต์หรือแชร์ข้อมูลปลอมหลอกลวงหยุดกดไลค์กดแชร์ข่าวหรือข้อมูลปลอมในโซเชียลหยุดโพสต์หรือแชร์ภาพลามกอนาจารของผู้อื่นให้ได้รับความอับอายเสียหายเพราะคุณอาจทำผิดพรบ.คอมพิวเตอร์อย่างรู้เท่าไม่ถึงการที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับร่วมกันใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ด้วยมือของคุณ

ที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และส.ก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of Wood เลือกกรุงเทพในแบบคุณ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรุงเทพมหานครส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครบทุกหน่วยเรียบร้อยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา

0: สร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลือกสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
3: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
2: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: กรุงเทพมหานครส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครบทุกหน่วยเรียบร้อยพร้อมเปิดหน่วยเลือกตั้งครบทุกเขตนางสาวอรัญญาพรชยะรองปลัดกรุงเทพมหานครตรวจเยี่ยมการดำเนินการรับหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์เลือกตั้งของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งณสำนักงานเขตราชบูรณะซึ่งมีหน่วยเลือกตั้งรวม101หน่วยในการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันนี้ภาพรวมการดำเนินงานเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อยมีกปน.และเจ้าหน้าที่ทยอยเดินทางมาเตรียมพร้อมรับหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์เลือกตั้งตั้งแต่ก่อนเวลา5นาฬิกาทั้งนี้ภาพรวมของกรุงเทพมหานครได้ส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์เลือกตั้งให้แก่เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งครบทุกหน่วยเป็นที่เรียบร้อยเพื่อเปิดหน่วยเลือกตั้งให้ประชาชนใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งได้ตามกำหนดเวลาบรรยากาศการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตจตุจักรช่วงเช้าเริ่มมีประชาชนทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์ที่หน่วยเลือกตั้งใกล้บ้าน
6: บรรยากาศการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ในช่วงเช้าวันนี้ณอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดเทวสุนทรหน่วยเลือกตั้งที่31และ32แขวงลาดยาวเขตจตุจักรเริ่มมีประชาชนจากบริเวณใกล้เคียงทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งพร้อมตรวจสอบหมายเลขผู้สมัครที่ต้องการเลือกบนบอร์ดหน้าคูหาจากนั้นในเวลาประมาณ 7:50 นาทีกรรมการประจำหน่วยได้ตรวจสอบหีบบัตรเลือกตั้งความหีบบัตรและแสดงภายในหีบบัตรต่อหน้าประชาชนและผู้สังเกตการเพื่อยืนยันว่าเป็นหีบเปล่าก่อนปิดผนึกก่อนจะเริ่มให้ประชาชนตั้งแถวรับบัตรลงคะแนนในเวลา 8:00 นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถออกมาใช้สิทธิ์ณหน่วยเลือกตั้งที่มีรายชื่อตามทะเบียนบ้านได้จนถึงเวลา 17:00 นโดยเตรียมบัตรประชาชนหรือบัตรประชาชนดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ทั้งนี้หากไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้จะต้องแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิ์ต่อหน้านายทะเบียนท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดชวิสาปทุมมารายงาน
5: ปลัดกรุงเทพมหานครแถลงเปิดการลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครยืนยันความพร้อมเจ้าหน้าที่กว่า 70,000 คนพร้อมสั่งการรับมือปัญหาการจราจรและฝนตกมั่นใจทราบผลคะแนนภายใน 22 นาฬิกาวันนี้
7: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครแถลงเปิดการลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ณหน่วยเลือกตั้งที่42-46แขวงบางชันเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครพร้อมกล่าวว่าหน่วยเลือกตั้งทั้ง 6,628 หน่วยและเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยกว่า 74,000 คนมีความพร้อมสำหรับการอำนวยความสะดวกประชาชนที่จะออกมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนในวันนี้ซึ่งบรรยากาศในช่วงเช้าวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยประชาชนตื่นตัวมารอใช้สิทธิ์ตั้งแต่ก่อนเวลา 8:00 นโดยเฉพาะในเขตคลองสามวาซึ่งมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมากที่สุดกว่า 170,000 คนแม้จะมีข้อกังวลเรื่องการจราจรติดขัดในบางจุดที่มีการก่อสร้างทางยกระดับและสภาพอากาศที่อาจจะมีฝนตกแต่ทางกรุงเทพมหานครได้ประสานตำรวจท้องที่อำนวยความสะดวกและเตรียมแผนเผชิญเหตุรวมทั้งเครื่องสูบน้ำไว้รองรับสถานการณ์เรียบร้อยแล้ว และได้จัดตั้งศูนย์ติดตามและประมวลผลการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าโดยจะมีการรายงานผลแบบเรียลไทม์คาดว่าจะสามารถทราบผลคะแนนภาพรวมทั้งหมดได้ไม่เกินเวลา 22:00 น.ของวันนี้ชาวนันท์มาลีรายงาน
5: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น.ครับ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์วันนี้มาชวนทุกคนเที่ยวงานยิ่งใหญ่แห่งปีเกษตรแฟร์จังหวัดระนองประจำปี2569สำนักงานเกษตรจังหวัดระนองขอเชิญชวนพี่น้องชาวระนองและนักท่องเที่ยวมาร่วมชมชิมช็อปจุใจตลอด4วันเต็มเตรียมพบกับของดีของเด็ดและกิจกรรมสุดพิเศษมากมายณลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองระนองวันที่26ถึง29มิถุนายน2569พบกับกิจกรรมการประกวดผลผลิตทางการเกษตรกิจกรรมเสวนาเชื่อมโยงเครือข่าย YSF และ SF รวมพลังเกษตรกรรุ่นใหม่กิจกรรมเดินแบบแม่บ้านเกษตรกรโชว์อัตลักษณ์ท้องถิ่นกิจกรรมสาธิตและเวิร์กช็อปเรียนรู้การแปรรูปสินค้าเกษตรการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินบิวกัลยาณีหลวงไก่กิมชยาภาแพรชนาและภายในงานยังจัดเต็มด้วยโซนจำหน่ายสินค้าเกษตรนิทรรศการความรู้การแสดงจากศิลปินและโปรโมชั่นสุดคุ้มนาทีทองกินฟรีพร้อมลุ้นรับรางวัลอีกเพียบ
3: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
4: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
3: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
4: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
3: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
4: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
3: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
5: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

สุขเพราะเหตุใดสุขเพราะใจสงบทุกข์เพราะเหตุใดทุกข์เพราะใจไม่สงบน้อมนำหลักธรรมมาสู่ใจพรุ่งนี้วันพระสวทรนอง FM 107.25 MHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อสาธารณะเพื่อประชาชนสู่สังคมอาเซียน

ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสวทรนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz จากนี้ไปนำเสนอรายการศิลปะและวัฒนธรรมล้ำค่าดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.สืบพงษ์ธรรมชาติ

สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับในวันนี้รายการศิลปะและวัฒนธรรมนำไทยก็มานำเสนอพบปะกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับนะวันเดียวกันนี้เวลานี้นะโดยนำเสนอผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะระนองกระบี่และพัทลุงนะเป็นต้นนะครับและอาจจะมีสถานีวิทยุกระจายเสียงในภาคใต้สังกัดกรมประชาสัมพันธ์นะอีกบางจังหวัดนะครับร่วมถ่ายทอดด้วยนะรายการศิลปะและวัฒนธรรมนำไทยรายการศิลปะวัฒนธรรมนำไทยจุดประสงค์หลักก็คือเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของศิลปะและวัฒนธรรมหรือวัฒนธรรมนะในกลุ่มของพี่น้องชาวไทยด้วยกันนี่แหละครับนะแต่ก่อนหน้านี้เรื่องของศิลปะและวัฒนธรรมหรือวัฒนธรรมอาจจะยังไม่ค่อยชัดเจนคลุมเครือกันอยู่นะครับนะว่าศิลปะและวัฒนธรรมหรือวัฒนธรรมนั้นมันคืออะไรแต่หลังจากที่ผู้สนใจและศึกษาวิจัยในเรื่องนี้นะได้ศึกษากันมากขึ้นก็มาตั้งวงรวมกลุ่มกันถกเถียงอภิปรายนะหาข้อสรุปนิยามของคำว่าศิลปะและวัฒนธรรมหรือวัฒนธรรมนะผลที่สุดก็ออกมาว่าศิลปะและวัฒนธรรมหรือใช้ว่าวัฒนธรรมเฉยๆก็ได้หมายถึงสิ่งที่คนคิดขึ้นมาเพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่คนหรือมนุษย์นี่แหละนะซึ่งคิดออกมาหลายอย่างหลายด้านแต่สิ่งที่มีอยู่บ่มเพาะมานั้นเรียกว่าภูมิปัญญาจากภูมิปัญญาต่างๆเหล่านั้นแหละครับก็คิดออกมาเป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นเรียกกันว่าศิลปะและวัฒนธรรมหรือวัฒนธรรมนะบางทีก็เป็นภูมิปัญญาส่วนบุคคลบางทีก็ภูมิปัญญาของกลุ่มบางทีก็เป็นภูมิปัญญาของสังคมก็เกิดขึ้นโดยร่วมกันนะแต่บางเรื่องก็เกิดขึ้นโดยเฉพาะคนคนเดียวแล้วค่อยเผยแพร่ไปแล้วก็ยกย่องให้คนคนนั้นเป็นผู้สร้างสรรค์ภูมิปัญญานั้นนะเช่นเรื่องหลอดไฟเนี่ยแสงสว่างที่เห็นเนี่ยนะครับแต่เราก็ยกย่องว่าเป็นภูมิปัญญาของเอดิสันเนี่ยเนี่ยยกย่องกันมานะหรือเรื่องอื่นๆอย่างอื่นนะครับหรืออย่างเช่นเรื่องวรรณคดีวรรณกรรมของไทยแต่ซึ่งวันที่26มิถุนายนของทุกปีเราก็ยกย่องถึงภูมิปัญญาด้านวรรณคดีวรรณกรรมของกวีท่านหนึ่งที่ชื่อว่าพระสุนทรโวหารชื่อเล่นว่าผู้แต่เราก็มักจะเรียกกันว่าสุนทรผู้กันนั่นแหละนะครับนะพระสุนทรโวหารผู้เราต้องเรียกว่าสุนทรโวหารนะครับถ้าพระศรีสุนทรโวหารนั่นก็เป็นอีกท่านหนึ่งเป็นอาจารย์น้อยอาจารย์ระยากูลนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องจำให้ได้แยกให้ออกว่าพระศรีสุนทรโวหารผู้กับพระสุนทรโวหารน้อยอาจารย์ระยากูลคนละคนกันพระสุนทรโวหารผู้นั้นสร้างสรรค์วรรณกรรมไว้มากเพราะฉะนั้นท่านจึงมีภูมิปัญญาในด้านอักษรศาสตร์เป็นอย่างยิ่งนะครับนะนำเอาตัวหนังสือนำมาเรียบเรียงทั้งวรรณยุกต์ด้วยนั่นแหละพยัญชนะสระวรรณยุกต์และเครื่องหมายมาสร้างสรรค์เป็นวรรณคดีนะจนกระทั่งวรรณคดีหรือเรื่องราวที่ท่านแต่งเหล่านั้นได้รับการยอมรับสูงมากนะและก็เป็นที่นิยมอ่านกันแล้วเชิดชูยกย่องว่าท่านเนี่ยเป็นนักประพันธ์ชั้นเยี่ยมของประเทศไทยนะได้แต่งนิราศไว้เป็น10เรื่องนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องใหญ่ๆอย่างเช่นเรื่องพระไพมณีอย่างนี้นะครับมีความยาวมากแต่งเอาไว้ก็เป็นที่ชื่นชมชื่นชอบของพี่น้องชาวไทยนี่คือภูมิปัญญาทางด้านอักษรศาสตร์ของคนไทยคนหนึ่งแต่ซึ่งเกิดขึ้นในช่วง
จากกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะครับที่จริงท่านเกิดในสมัยธนบุรีนะครับนะแล้วก็เจริญในหน้าที่การงานเติบโตมาในสมัยการที่1และการที่2รุ่งเรืองสูงสุดและการที่3แล้วก็มีชีวิตจนกระทั่งถึงรัชกาลที่4นะนี่คือสุนทรภู่หรือพระสุนทรบุหารและพวกเราก็ยังจำกันได้นะถึงวรรณกรรมหรือวรรณคดีนะที่ท่านได้แต่งเอาไว้นะโดยเฉพาะยิ่งคติธรรมต่างๆนะเช่นบอกว่าเราเหมือนช้างงางอกไม่หลอกลวงเนี่ยจากบทท่องจำในเรื่องพระภัยมณีนะหรือมีสลึงพึงประจบให้ครบบาทอย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์ถ้ามีน้อยชายน้อยค่อยบรรจงอย่าจ่ายลงให้มากจะยากนานนี่แหละครับสุนทรภู่แหละครับนะก็เป็นที่ชื่นอกชื่นใจของบรรดาพี่น้องชาวไทยทั้งหลายทั้งปัจจุบันและในอดีตนะว่าเรามีบรรพชนบรรพบุรุษหรือบรรพสตรีที่เก่งนะสร้างสรรค์วรรณกรรมเนี่ยภูมิปัญญาสร้างสรรค์วัฒนธรรมศิลปวัฒนธรรมด้านวรรณคดีไว้นะก็น่าปลื้มใจตอนที่เราเด็กๆกันอยู่นะครับนะโดยเฉพาะตอนเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นเราก็มีบทท่องจำซึ่งเป็นผลงานทางวรรณคดีหรือศิลปวัฒนธรรมด้านภาษาแต่และวรรณคดีนะครับและวรรณกรรมเนี่ยของสุนทรภู่นะที่จำได้จนทุกวันนี้ก็คือยกออกนอกเมืองสวรรคโลกเรามักจะจำมายกออกนอกเมืองสวรรคโลกและผมเป็นคนหนึ่งที่คุณครูได้มอบหมายขึ้นต้นในการท่องจำเมื่อเลิกเรียนนะครับประมาณ 16:30 นาทีพอถึง 16:30 นาทีนะครับครูสอนวิชาหลังสุดออกนะครับก็บอกว่าท่องจำก็ขึ้นเลยนะครับต้องไม่เลขไม่ท่องแล้วตอนมาอยู่นะต้องจำอย่างเดียวต้องจำเป็นภาษาไทยยกออกนอกเมืองสวรรคโลกนี้ชั้นม.ศ.2 นะต้องจำเพื่อนนะก็ขึ้นเลย

ขึ้นเขาลำเนาทานอันนี้ก็ท่องเนี่ยจังหวะก็พอประมาณเนี้ยแต่บางทีเพื่อนๆรีบนะครับจะกลับบ้านนะเร่งจังหวะบางคนนี่นำไปก่อนแล้วเห็นเขาเงาเงือบจะงอนจะงกเป็นกล้วยโกรกน้ำสาดก็เซนซานนะทีนี้ไอ้คนอื่นก็ต้องตามนะเพราะมันลำหน้าขึ้นมาก่อนส่งเสียงดังเพื่อจะรีบกลับบ้านนะครับเหล่านี้เป็นต้นนอกจากบทท่องจำซึ่งเป็นบทที่สุนทรผู้แต่งไว้ในเรื่องนิราศพระบาทนะครับในเรื่องนี้นะครับยกออกนอกเบืองสวรรคโลกนะครับนะคุณครูยังสอนแบบให้ขับเสภาซึ่งพวกเราก็ไม่ค่อยจะเต็มใจฝึกเท่าไหร่เพราะว่าอยากจะเล่นสนุกสนานอะไรทำนองนี้เมื่อก่อนไม่ค่อยเห็นความสำคัญของภาษาและวรรณกรรมวรรณคดีเท่าไหร่แต่พอโตขึ้นจบแล้วสิครับอย่านึกออกว่าตอนนั้นถ้าเราเอาใจใส่ฝึกฝนให้ดีแต่การขับเสภาหรือการอ่านร้อยกลองทำนองสนอก็คงจะดีกว่านะที่เป็นอยู่นะผมเองก็ได้ฝึกบ้างนะครับนะส่วนใหญ่ก็มาฝึกเองที่บ้านนะครับคุณครูก็ไม่ค่อยได้ฝึกให้เท่าไหร่เนื่องจากว่าคุณครูเองก็มีเวลาจำกัดชั่วโมงสอนนะครับนะอย่างยกออกนอกเมืองสวรรคโลกนี่ซึ่งเป็นบทร้อยกลองประเภทกลอนนะครับในกลอนนิราศก็กลอนสุภาพนั่นแหละนะกลอนสุภาพคือกลอนที่มีตั้งแต่ราว7คำถึง10คำอ่ะเรียกกลอนสุภาพหรือกลอนตลาดก็ได้แต่ถ้าเรียกว่ากลอน8ต้องมี8คำเป๊ะนะครับนะแต่ถ้ากลอนสุภาพนี่ยืดหยุ่นก็เหมือนกลอนหนังตะลุงนั่นแหละครับนะอย่างบทท่องจำนี้นะกลอนนิราศนะเราก็ขับเสภาตามคุณครูสอนก็ขับได้ไม่ไพเราะเท่าครูขับแล้วครับนะหรือต้นฉบับที่คนขับเสภาเขาขับเก่งนะครับนะสิ่งต่างเหล่านี้นะเยาวชนนักเรียนก็ควรจะได้ใจใส่และจะได้ติดตัวไปนะจนโตนะอย่างบทท่องจำได้ว่าเนี่ย

0: อิตะเกตะกะตะครุตะคละเฮียนหักเป็นอีน้อยขยุกขยิกยอดยอดเป็นยอดย้อยบางเลมลอยเลื่อมสยับระยับยิบบางงอกเงาเป็นเงียงบางเกรียงกลมบางเป็นปมโป้ปุ่มกระปุบกระปิบบางปอดแป้วเป็นผู้ดูลิบลิบลงตะลิบแหลตลอดยอดสิครินเอ้ย
1: นี่เป็นบทท่องจำนะครับตอนที่ผมเรียนชั้นม.ศ.2โรงเรียนปากพนังอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็จำได้จนทุกวันเนี่ยนะตอนม.ศ.2ก็อายุไม่เท่าไหร่แล้วนะเท่าไหร่อ่ะอายุ15นะครับนะตอนนี้74เกือบครบแล้วนะครับนะประจบป.7นั้นอายุ13ใช่ไหมม.ศ.1ก็14ป.ม.ศ.2อายุ15ปีบทท่องจำเหล่านี้มีความหมายและมีคุณค่านะครับต่อคนที่จำได้นำมาคิดนำมาใช้แล้วได้ประโยชน์นะครับความไพเราะพลังสุนทรียะก็จะเกิดขึ้นนะพอวันไหนที่คลึ้มๆว่างๆผมก็นะเอาบทท่องจำเนี่ยมาท่องจำนะเหมือนกับการร้องเพลงนะครับหรือไม่ก็เนี่ยขับเสพาเหมือนที่ว่าเนี่ยครับนะนะบางทีก็เห็นลูกๆหลานๆนะเขานั่งอยู่ก็บอกนะฟังเดี๋ยวจะขับเสพาให้ฟังเขาก็ฟังบ้างไม่ฟังบ้างแต่ก็เราได้ถ่ายทอดศิลปะและวัฒนธรรมนะให้เขาได้สัมผัสบ้างนะครับอย่าให้ไม่ได้สัมผัสไม่ได้ยินเสียทีเดียวนี่คือการถ่ายทอดหรือการเผยแพร่นะอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับนะก็คงจะต้องทำหน้าที่ของพลเมืองไทยคนไทยต่อไปในการที่จะรักษาศิลปะและวัฒนธรรมนะไม่ว่าด้านไหนแล้วครับอันนี้ด้านภาษาและวรรณกรรมนะครับที่ผมพูดถึงนะเราอย่าให้สิ่งต่างเหล่านี้สูญหายไปนะต้องส่งต่อยังลูกหลานเหลนล้นนะลิ้นลืดลืดลืบลืบลืบนะครับต่อเป็นรุ่นรุ่นไปเรื่อยหายหายนะก็จะเป็นมรดกตกทอดทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมผมได้แต่งบทร้อยกลองแต่งใหม่นะครับเมื่อเช้าเนี่ยเพื่อเป็นการยกย่องและเทิดทูนพระสุนทรโวหารผู้หรือพระสุนทรโวหารสุนทรผู้นะครับนะอย่าเรียกพระศรีสุนทรโวหารนะถ้าศรีสุนทรโวหารนี่ต้องอาจารย์น้อยอาจารย์ยางกูลคนละคนกันนะครับนะแต่ยุคสมัยก็ใกล้เคียงกันนั่นแหละนะสุนทรผู้หรือพระสุนทรโวหารนะพ่อนั้นตามประวัติก็ว่าเป็นคนระยองแล้วแม่ก็เป็นแม่นมนะในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์นั่นแหละนะสุนทรภู่ก็อยู่ในวังเติบโตในวังนะครับนะและแต่กล่าวกันว่าจากการศึกษานะประวัติสุนทรภู่ก็มีเขาข้อมูลว่าแต่รุ่นปู่รุ่นก่อนหน้านั้นนะครับเป็นคนเชื้อสายนครศรีธรรมราชในประเทศไทยก็เป็นคนไทยภาคใต้นะครับตอนหลังก็มามีครอบครัวภาคตะวันออกนะที่ระยองแต่ทีนี้ภาคใต้กับระยองมันไม่ไกลกันแล้วครับนะนั่งเรือจากนครศรีธรรมราชอ่าวไทยนะครับมุ่งตรงเลยจะไปภาคตะวันออกหรือจะไปกัมพูชาก็นิดเดียวนะครับนะลงเรือแล้วก็ชักใบขึ้นล่องพักเดียวเลยในมรสุมไหนก็แล้วแต่นะครับนะหรือไม่ก็ช่วยพายอะไรบ้างก็มีนะครับเพื่อเร็วขึ้นแต่การเดินทางสะดวกครับทางทะเลไม่ไกลกันนะครับดูแผนที่กันแล้วกันเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าแต่คนไทยภาคใต้กับคนทางภาคตะวันออกเนี่ยจะมีอะไรที่เหมือนกันเยอะนะอาหารการกินนิสัยใจคอผิวพรรณอะไรนี่ก็นี่แหละออกสีทองแดงคล้ำๆตามชื่อนะเมืองหลวงเดิมราชธานีเดิมของคนไทยสยามภาคใต้เรียกว่าตามพระลิงซึ่งแปลว่านะเมืองไข่สีทองแดงนะครับออกสีแดงนะชื่อเป็นภาษาทางอินเดียนะครับนะแต่ว่าพูดไปมาอินเดียกับไทยสยามนั้นก็คือกันนั่นแหละนะและพอศึกษาลึกๆไปในประวัติศาสตร์ปรากฏว่าสยามนี่เกิดมานมนานแล้ว นะมีอาณาเขตปกครองไปถึงอินเดียใต้ไปถึงประเทศอินโดนีเซียด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจศึกษาโดยเฉพาะนะมีการศึกษาพบว่าในกระเบื้องจานหรือกอเบื้องจานราชบุรีที่เมืองคูบัวและก็ที่วัดท่าเรือนครราชวัดนางปลานะท่าศาลาแล้วก็ที่อะไรที่พิมายนี่ก็มีเป็นกอเบื้องจานกระเบื้องจานคือแผ่นจารึกนะที่เป็นวัตถุแบบกระเบื้องที่หล่อขึ้นมาเป็นแผ่นเพื่อใช้จารึกเรื่องราวต่างๆนั่นแหละแต่บางแผ่นก็เป็นหินเลยผ่าหินออกมานะผมก็ได้เห็นของจริงตั้งแต่สมัยหนุ่มๆตอนไปราชบุรีตอนนั้นนะมีการศึกษาสัมมนานะเกี่ยวกับโบราณคดีประวัติศาสตร์นี่แหละนะก็ไปสมัยหนุ่มๆตอนอายุ30นะยังหนุ่มตอนนั้นนะก็ถือว่าหนุ่มในพออายุ74ย่างก็เกิดมีผู้มากระตุ้นให้สนใจกระเบื้องจานและกอเบื้องจานขึ้นมาอีกนะครับโดยประโยคที่เขาอ่านให้ฟังผ่านสื่อบอกว่านะสุวรรณภูมิหรืออาณาจักรแต่สยามเนี่ยตั้งมานานแล้วมีการย้ายจากราชบุรีไปที่ธรรมราชนะจากข้อความตรงนี้พ.ศ.1026ย้ายจากราชบุรีไปธรรมราชทำให้ผมสนใจและติดตามดูกอเบื้องจานกระเบื้องจานที่วัดโสมนัสวรวิหารที่ท่านเจ้าคุณอ่ำนะท่านเจ้าคุณอ่ำหรือพระชกวีธรรมทัตโตนะท่านได้เก็บรวบรวมและศึกษาได้ปริวัติได้แปลไว้นะผมก็ศึกษานะเพิ่มเติมและไปดูของจริงนะครับดังภาพถ่ายบางภาพที่ผมถ่ายเผยแพร่แล้วนี่คือศิลปะวัฒนธรรมการทำที่สำหรับจารึกแผ่นกระเบื้องจานเนี่ยนะครับนะนั้นทีนี้ก็นึกถึงสุนทรภู่นั่นแหละแต่สุนทรภู่ในท่านเกิดสมัยหลังนะครับในธนบุรีแล้วก็เติบโตในฝ่ายรัตนกสินทร์ผมก็ได้แต่งเอาไว้เนื่องจากวันสุนทรภู่เมื่อวานนี้นะครับนะดังต่อไปนี้รัตนกวีสีแผ่นดินเมืองใดไม่มีกวีแก้วเมืองนั้นไม่แคล้วความเงียบเหงาเมืองใดไม่มีผู้ใช้คำช่ำชองเฉาเมืองนั้นก็ซบเซาร้ายสุนทรีไทยสยามงามกวีมณีแก้วสุนทรผู้วาแววแพร้วสันสีคำจับวางอย่างเหมาะเหม่งนักเลงกวีปราดแห่งวรรณคดีสีแผ่นดิน26มิถุนายนมีมนต์ขลังวันพลังแกร่งกล้าพาสาสินรำลึกถึงพระสุนทรโวหารผู้ครูการไทยปัตตภินที่รดรินวรรณกรรมชุ่มฉ่ำใจพระอภัยมณีศรีสุวรรณจำกันแม่นสุดสาครยังโลดแล่นเล่นเคลื่อนไหวนางเงือกนางเอกส่วนนางยักษ์ลักพระเอกไปเธอจึงได้สินสมุทรคู่สุดสาครนิราศสิบเรื่องแสนสนอไพเราะภาษาเจ้าแห่งคำคุณค่าร่ายอักษรวันสุนทรผู้ครูกวีศรีสุนทรวันสุนทรผู้ครูกวีศรีสุนทรประนมกรกราบครูผู้กวีประนมกรกราบครูผู้กวีศิษย์นอกชั้นเรียนสืบพงธรรมชาติชาวนครศรีธรรมราชผมเกิดสมัยกาลที่9แต่ท่านเกิดสมัยกรุงธนบุรีนะครับนะก็ห่างกันนานมากแต่ก็นับถือว่าท่านเป็นครูเพราะท่านแต่งวรรณกรรมหรือวรรณคดีเอาไว้มากทีเดียวนะครับนะไม่ว่าจะเป็นนิราศพระบาทนะนิราศอื่นๆอีกหลายเรื่องทีเดียวนะหรือพระไพมณีเนี่ยนะนะนี่ก็เป็นเรื่องยาวเรื่องใหญ่นะครับหรือเพลงถวายโอวาทนะครับนะหรือกล่อมพระบรรทมอะไรมีหลายอย่างนะครับสุภาษิตสอนหญิงนะสุนทรภู่นี่เก่งนะเป็นที่เรื่องลือชื่อนะแล้วท่านก็พูดไว้เลยว่าท่านชื่อท่านไปถึงเมืองนครไปถึงลาวนะนะท่านบอกว่าอะไรนะอันตัวเนี่ยแต่ชื่อมึงตัวตายแต่ชื่อเขาลือเฉาเป็นอารักษ์นักเลงทำเพลงยาว ขมรลาวลือเรื่องถึงเมืองนครก็แสดงว่าท่านมีความผูกพันกับเมืองนครนะจะเป็นอารักษ์นักเลงทำเพลงยาวเขมรลาวลือเรื่องถึงเมืองนครเห็นไหมอารักษ์ก็คือคนแต่งหนังสือหรือคนเขียนหนังสือถวายพระเจ้าแผ่นดินนะครับหรือเป็นที่ปรึกษาของพระเจ้าแผ่นดินในเรื่องการแต่งมันสุนทรภู่นี่จะแต่งบทร้อยกลองไว้เยอะและช่วยแต่งวรรณคดีนะโดยเพราะอย่างยิ่งที่ลือลั่นสนั่นในวงการวรรณคดีวรรณกรรมก็คือการที่สุนทรภู่ให้คำเสนอแนะนะบทละครร้องนะที่พระพุทธราชนภาลัยทรงบอกให้พระราชโอรสคือกรมหมื่นเจ็ดสนบดินทร์นะครับทรงนิพนธ์ตอนที่บุษบาลงอาบน้ำในสระสงน้ำในสระนะครับนะในวันสุนทรผู้เป็นผู้ตรวจก็เป็นที่ปรึกษาเป็นอารักษ์นักเลงทำเพลงยาวเขมรลาวลือเรื่องถึงเมืองนครเนี่ยนะครับท่านก็เลยนั่นแหละทรงแนะนำนะต่อหน้าพระที่นั่งเลยนะกรมหมื่นเจ็ดสนบดินทร์ก็ประทับเฝ้าพระบิดาอยู่คือล้นเกล้ารายการที่สองพระพุทธเลิศราชภาลัยนะล้นเกล้ารายการที่สองแล้วก็รับสั่งกับสุนทรผู้ว่าพระสุนทรโวหารนะนี่เป็นร้อยกลองบทละครร้องนะเรื่องอีเหนาเว้ยนะครับนะบทละครร้องที่พุทธเลิศราชภาลัยทรงพระนิพนธ์นะก็ได้ให้ราชโอรสคือกรมหมื่นจักรินทร์ว่าไอ้นี่ไอ้กรมหมื่นจักรินทร์แต่งว่าอย่างนี้ว่าน้ำใสไหลเย็นและเห็นตัวแวกว่ายกอบัวอยู่ไหวๆนะอะไรนะน้ำเห็นน้ำรู้อยู่ลำไรชูชอบไอ้งามตาอะไรนี่นะครับนะนะน้ำใสไหลเย็นเหลนตัวแหวกไหวกอบวยไหวไหวอะไรเห็นปทุมมาอยู่รำไรนะที่ว่าเนี่ยนะครับสุนทรผู้ได้ฟังแล้วท่านก็ให้ความเห็นว่าก็น่าจะมีปรับแก้บ้างนะท่านก็แก้เป็นว่าน้ำใสไหลเย็นเห็นตัวปลาแหวกไหวปทุมมาอยู่ไหวไหวนะนะทีนี้พอแก้เป็นเห็นตัวปลาแหวกว่ายออกมาอย่างงี้เห็นแต่ตัวปลาแต่ที่จริงตอนที่ของกรมหมื่นเจ็ดสนบดินทร์แต่งนั้นไม่ได้บอกว่าตัวปลาน้ำใสไหลเย็นเห็นตัวแหวกว่ายกอบัวอยู่ไหวๆอะไรน้ำขึ้นน้ำไรชูบ้างบังไชูบังไกบริชรแต่ผมว่าของกรมหมื่นเจ็ดสนบดินทร์เนี่ยทำให้มีจินตนาการมากกว่าไม่ต้องบอกว่าเห็นตัวปลามันตรงไปนะน้ำใสเห็นตัวแหวกว่ายกอบวยไหวไหวทีนี้ตัวปลาก็ได้ตัวอะไรก็ได้ตัวคนก็ได้ครับแหวกว่ายกอบวยไหวนะแล้วก็อะไรนะขึ้นมาตั้งบางใบอรชรอาจจะเห็นสัดส่วนนะครับของบุษบาที่สวยงามเนี่ยมันทำให้จินตนาการได้มากกว่าและสำหรับบทนี้ผมว่าสุนทรผู้แก่จะลืมหรือเปล่าว่าจินตนาการของกรมหมื่นเจ็ดสนบดินทร์นี่จินตนาการไปไกลนะครับถ้าเฉพาะตัวปลาที่สุนทรผู้แก้ใหม่นี่ผมยังไม่เห็นพ้องเท่าไหร่นะครับว่าจะมีจินตนาการเพราะเห็นในตัวปลาท่านพิจารณาดูสิครับน้ำใสไหลเย็นและเห็นตัวแหวกว่ายกอบัวอยู่ไหวๆแล้วก็อะไรตั้งน้ำขึ้นอําไรชูตั้งบางใบอรชรก็จะทำให้เห็นไม่ใช่ปลาอย่างเดียวละเห็นสรีระของบุษบาและพระพี่เลี้ยงที่ลงอาบน้ำกันนะเพราะเวลาอาบน้ำนี่ไม่ได้มีอะไรปกปิดเนี่ยนะก็อาบน้ำก็ลงกันทั้งตัวแล้วครับนะเพราะแอบดูเนี่ยแอบดูไปดูปลาทำไมก็ต้องแอบดูสาวสวยที่กำลังว่ายน้ำไม่ดีกว่าหรือเพราะฉะนั้นสุนทรผู้อาจจะเผลอตรงนี้นะครับนะก็ไม่เป็นไรแต่อย่างอื่นก็ท่านก็เก่งอยู่แล้วแหละเราไม่สามารถที่จะไปวิจารณ์อะไรท่านได้มากหรอกนะเพียงแต่ว่าตรงนี้ผมก็อาจจะมีความเห็นต่างกับสุนทรภู่อยู่บ้างนะครับท่านผู้ชมท่านฟังครับการแต่งบทร้อยกลองเนี่ยก็ต้องอาศัยหลายอย่างความสามารถความชำนาญประสบการณ์ความแตกฉานอะไรจินตนาการนะครับความคล่องตัวทักษะความรู้นะมากมายประกอบกันขึ้นนะ พราะในสมัยนั้นสมัยนั้นนี่ต้นไม้รอ1รอ2รอ3รอ4รอ5รอ6โอ้เก่งในการแต่งหนังสือแต่งบทร้อยกลองสร้างสรรค์วรรณคดีกันทุกพระองค์เลยนะครับมีพระราชนิพนธ์ทั้งนั้นแหละนะอย่างรามเกียรติ์ของล้นเกล้าการที่1ถือว่าเป็นสุดยอดของรามเกียรตินะฉบับเจ้าตากสินก็มีสำหรับเจ้าตากสินนั้นมีคนนครสำราญไปช่วยแต่งนะครับเพราะสมัยนั้นพระเจ้าตากสินนะครับมีพระชายาจะเป็นปฏิดาของเจ้าพระยานครหนูนครเนี่ยมีสองท่านนะครับคือหม่อมปรางกับหม่อมชิมหม่อมชิมนี่พี่นะครับหม่อมปรางนี่เป็นน้องทั้งสองนะครับนะเป็นชายาแต่หม่อมปรางนั้นเป็นพระราชมารดาของเจ้าพระยานครน้อยนะครับและตอนหลังเจ้าตากสินก็เสด็จมานครศรีธรรมราชมาอยู่ที่เขาขุนพนมดังที่พวกเรารู้ครับนั่นคือเรื่องราวนะที่ผมพูดถึงชีวิตของสุนทรภู่นะสุนทรภู่นั้นท่านมาตกอับในหมายการที่3เพราะท่านเคยทัดทานหรือแก้ไขบทพระนิพนธ์ของกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์บทพระนิพนธ์กรมหมื่นแอมบรินทร์แต่ตอนที่เป็นพระโชรสนะพอสิ้นแผ่นดินของการที่2สุนทรภู่ต้องออกจากกรุงเทพนะครับพายเรือล่องไปอยุธยาไปโน่นไปนี่นะแล้วนายนิราศพระบาทก็บอกเอาไว้นะบอกเอาไว้ว่าเมื่อสิ้นสมัยการที่สองนะก็ต้องออกจากกรุงเทพมหานครอะไรสิ้นแผ่นดินรอสองเนี่ยนะเคยเฝ้าได้กลิ่นสุคนตลบระอองอบรสรื่นชื่อนาสาอะไรหอมรสสุคนธาวาสนาเราก็สิ้นเหมือนกลิ่นสุคนนะท่านก็บันทึกเอาไว้ในนิราศนะครับเพราะนิราศจึงเป็นวรรณกรรมหรือเรื่องราวที่เขียนขึ้นเพื่อบันทึกนะชีวิตความรู้สึกอารมณ์และการไปในที่ต่างๆคำว่านิราศแปลว่าจากที่อยู่ไปที่หนึ่งและมักจะตั้งชื่อว่านิราศนั้นๆสถานที่ไปนะอย่างนิราศพระบาทก็หมายถึงการเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปที่สระบุรีนะที่วัดพระพุทธบาทจึงเรียกว่านิราศพระบาทนะแล้วท่านก็ขึ้นต้นว่าโอ้อะไรใจหายไม่วายห่วงดังสอนสักปักซ้ำระกำทรวงเสียดายดวงจันทร์สาพงางามเจ้าคุ้มแค้นแสนโกรธพิโรธพี่แต่เดือนยี่จนย่างเข้าเดือนสามจนหน่อพระริวงทรงพระนามจากแรมร่างอะไรทางกันดานด้วยเรียมรองมุลิกาเป็นข้าบาทจำนิราชร่างนุษสุดสงสารแต่ต้องอะไรจากแดนแสนกันดานนมัสการรอยบาทพระศาสดานี่คือนิราชที่สุนทรผู้ได้แต่งเอาไว้นะครับแต่ถึงการที่ท่านจะต้องเดินทางออกจากกรุงเทพมหานครเหมือนกับหนีราชภัยอย่างนั้นแหละที่จริงสุนทรผู้ก็คงกลัวไปเองนะครับไม่ได้มีอะไรหรอกเพราะกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ซึ่งเสวยราชเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่3หรือสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านก็คงไม่คิดเจ็บพระทัยไรหรอกสุนทรผู้ก็ระแวงเองเนื่องจากว่าได้แก้บทแปรผลต่อหน้าพระที่นั่งเรียกว่าเหมือนเป็นการทำให้รู้สึกขัดเขินไปนะทำนองนี้สุนทรผู้ก็เที่ยวล่องเรือระเหได้รอดไปกับลูกชายนานนะครับแล้วก็ค่อยเวียนกลับมาแต่แล้วก็บอกไว้ด้วยว่าจันทราพงางามก็คือหญิงที่ชื่อว่าจันนะซึ่งเป็นหญิงผู้หญิงนะที่สุนทรผู้รักมากที่สุดนะครับนะยังไงอีกหลายคนนะครับนะที่เป็นสุดที่รักของสุนทรผู้นะครับหลายคนถ้าไม่น่าจะต่ำกว่า7คนถ้าที่มีการนับกันนะครับแต่คนที่รักที่สุดก็คือจันเสียดายดวงจันทราพงางามเจ้าคุ้มแค้นแสนโกรธพิโรธพี่จากเดือนยี่จนย่างเข้าเดือนสามจนพระนอสุริยวงศ์ทรงพระนามจากแรมร่างทางกระดานนะครับนะด้วยเรียมร้องมุลิกาเป็นข้าบาทตามเสด็จ3เดือนนะครับจันโกรธสุนทรภู่ครับท่านผู้ชมท่านฟังครับคนที่เป็นกวีหรือเป็นนักเขียนนั้นก็มักจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องความรักเกี่ยวกับเรื่องสถานที่ประทับใจ นะเกี่ยวกับความสวยงามไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรมประติมากรรมหรืออื่นๆก็แล้วแต่นะครับนะเป็นแรงบันดาลใจนะหรือความผิดหวังอย่างแรงอะไรพวกนี้นะครับก็เป็นเนื้อหาและเป็นความรู้สึกที่นำมาร้อยกลองนะครับเป็นบทประพันธ์ได้ไม่ว่าจะเป็นจะประพันธ์เป็นร้อยแก้วก็ได้ร้อยกลองก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับในเรื่องของศิลปะและวัฒนธรรมที่พวกเรามีอยู่นะครับนะมีมากมายของคนไทยของประเทศไทยจนทำให้ประเทศไทยเรานั้นมีชื่อเสียงในเรื่องภาษาและวรรณกรรมและสุนทรภู่ก็เป็นกวีที่โลกยกย่องด้วยว่าเป็นผู้มีความดีเด่นในด้านวัฒนธรรมหนึ่งในจำนวนหลายคนนะครับของคนไทยที่ทางยูเนสโกยกย่องเอาไว้นะครับนะสุนทรภู่ก็เป็นหนึ่งในจำนวนนี้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับศิลปะและวัฒนธรรมนำไทยนะทำให้ประเทศไทยหรือสยามเป็นที่รู้จักของประเทศต่างๆทั่วโลกนะและปลายเดือนกรกฎาคมนี้นะครับศิลปะและวัฒนธรรมไทยของเราอย่างหนึ่งเป็นประเภทโบราณสถานนะก็คือวัดพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชหรือวัดพระมหาธาตุวรมวิหารนะครับนะนะก็จะได้รับการพิจารณาจากยูเนสโกให้ขึ้นทะเบียนมรดกโลกนะครับนะที่จริงเราก็ทำมานานแล้วแหละหลายปีย่างเข้าปีที่12นะครับปีนี้นะนะแล้วทางประเทศไทยส่งให้เป็นตัวแทนของประเทศไทยแล้วก็คือการเสนอวัดพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชนะสู่มรดกโลกและจะพิจารณาตัดสินในระหว่างวันที่24 25 26 27 28 29เดือนกรกฎาคมนี้พ.ศ. 2569นะครับที่เมืองฟูซานประเทศเกาหลีนะและก็มีการพิจารณาของคณะกรรมการดิจิทัลไอโคโมสนะครับกรรมการการตรวจสอบเอกสารความสมบูรณ์ความถูกต้องในขั้นแรกนะครับก็ปรากฏว่าเอกสารหรือ domination dossier เนี่ย domination dossier นะครับนะได้อยู่ระดับ A นะครับอยู่ในกลุ่ม A ซึ่งมีไม่กี่ประเทศหรอกนะครับนะก็มั่นใจกันว่าผ่านนะมั่นใจกันว่าผ่านนะอย่างช้าก็ประกาศภายใน29กรกฎาคมพ.ศ. 2569นะครับที่มั่นใจกันมากนั้นเป็นเพราะว่ามันมีข่าวออกมานะจากการที่มีการประสานกับหลายคนหลายฝ่ายนะผู้หลักผู้ใหญ่ก็บอกโดยเฉพาะที่นายกรัฐมนตรีไปนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมานะครับนะไปแห่พระขึ้นธาตุด้วยนะครับโดยแห่บนนั่นแหละลานประทักษิณน่ะรอบๆองค์พระธาตุนะเมื่อแห่จบ3รอบนะผมก็ถามท่านว่านายกครับนะทราบว่าพระธาตุนครราชที่ขึ้นมรดกโลกนั้นน่าจะได้ 99% แล้วมั้งครับนะท่านก็ตอบทันทีโดยไม่ลังเลว่าไม่ใช่99หรือ90กว่าหรอก 100% เลยนะครับตอบ2ครั้งนะครับก็เป็นอันมั่นใจได้และไม่กี่วันต่อมานายสุชาติชมกลิ่นนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรมนุษย์อะไรนี่นะครับก็ออกมาย้ำอีกทีหนึ่งว่าหน่วยงานท่านที่ดูแลอยู่สผ.สผ.สำนักนโยบายอะไรนะครับและผังนะครับนะก็ดำเนินการเรื่องนี้เป็นหลักเป็นหลักในการดำเนินการนะครับนะสำนักงานผังและนโยบายนะก็บอกว่าความหวังนะที่จะได้รับมรดกโลกอีกแห่งหนึ่งเป็นแหล่งที่6ของโบราณสถานในประเภทวัฒนธรรมที่จับต้องได้นะครับนะแทงจิเบิลนั่นก็คือวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชส่วนประเภทที่จับต้องไม่ได้ก็แยกอีกประเภทหนึ่งนะครับก็ได้แก่โขนโนราสงกรานนะภาคแต่งชุดไคบายาขึ้นไปแล้วและเดือนธันวาคมนะครับประเภทจับต้องไม่ได้อันแทงกิเบิลเนี่ยก็มีเปอร์เซ็นต์สูงว่านะชุดไทยราชนิยมหรือชุดแต่งผ้าไทยเนี่ยก็จะรับขึ้นเป็นมรดกด้วยครับก็ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องชาวไทยล่วงหน้านะครับทั้ง2รายการปลายกรกฎาคมกับเดือนธันวาคม2569นะครับเราก็จะมีศิลปะและวัฒนธรรมที่จะเป็นมรดกโลก 2รายการทั้งจับต้องได้ Tangible และ Untangible คือรูปธรรมคอนกรีตและนามธรรม Abstract Culture นะครับ Heritage เนี่ยนะครับนะครับวันนี้ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการสวท.สุราษฎร์ธานีและฝ่ายเทคนิคนะครับสวท.ระนองสวท.กระบี่และสวท.พัทลุงและสวท.อื่นนะครับที่ร่วมกันถ่ายทอดศิลปะและวัฒนธรรมนำไทยผมสืบพงษ์ธรรมชาติผู้ดำเนินรายการขอขอบคุณทุกท่านขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขตลอดไปและก็เจอกันใหม่นะครับในสัปดาห์ต่อไปวันเวลาเดียวกันนี้ทางสถานีแห่งนี้ครับสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับบรรยากาศการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตจตุจักรช่วงเช้าคึกคักขณะที่ประชาชนผู้มาใช้สิทธิ์แสดงความคาดหวังทีมบริหารชุดต่อไปให้เข้ามาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและทำงานอย่างโปร่งใสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่
4: มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

0: ที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of Wood
1: มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: บรรยากาศการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตจตุจักรช่วงเช้าคึกคักขณะที่ประชาชนผู้มาใช้สิทธิ์แสดงความคาดหวังทีมบริหารชุดต่อไปให้เข้ามาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและทำงานอย่างโปร่งใส
4: บรรยากาศการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือส

0: กในช่วงเช้าวันนี้เป็นไปอย่างคึกคักโดยเฉพาะที่หน่วยเลือกตั้งที่31และ32แขวงลาดยาวเขตจตุจักรมีประชาชนเดินทางมารอต่อคิวเพื่อใช้สิทธิ์ลงคะแนนกันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เปิดหีบบัตรลงคะแนนในเวลา 8:00 นที่ผ่านมาซึ่งมีเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยคอยอำนวยความสะดวกและแนะนำขั้นตอนการลงคะแนนอย่างใกล้ชิดจากการสอบถามประชาชนผู้มาใช้สิทธิ์ส่วนใหญ่สะท้อนความคาดหวังต่อทีมบริหารกรุงเทพมหานครชุดใหม่โดยต้องการเห็นการเข้ามาพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการจัดระเบียบการคมนาคมขนส่งสาธารณะการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดและการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังพร้อมทั้งเน้นย้ำเรื่องความโปร่งใสตรวจสอบได้และการใช้งบประมาณจากภาษีประชาชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดชวิสาปทุมมารายงาน
1: หัวหน้าพรรคประชาชนใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครย่านตลิ่งชันชี้ผลการเลือกตั้งคือเสียงสะท้อนที่แท้จริงของประชาชน
2: นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์ภายหลังใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกที่หน่วยเลือกตั้งที่8แขวงบางเชือกหนังเขตตลิ่งชันกรุงเทพหลังจากพบปัญหาไม่พบรายชื่อที่หน่วยเลือกตั้งที่15และ16แขวงบางเชือกหนังเขตตลิ่งชันกรุงเทพว่าในวันนี้มีการปรับเปลี่ยนหน่วยเลือกตั้งเล็กน้อยซึ่งเหตุที่ต้องเปลี่ยนหน่วยเลือกตั้งนั้นเนื่องจากชื่อตนเองอยู่ในทะเบียนบ้านเดิมกับที่เลือกตั้งครั้งก่อนจึงเข้าใจว่าเป็นหน่วยเลือกตั้งเดิมแต่กลับพบว่าจุดเลือกตั้งมีการเปลี่ยนยืนยันว่าไม่ได้ลำบากในการเปลี่ยนแปลงจุดเพราะหน่วยงานรัฐมีเว็บไซต์เปิดเช็คออนไลน์ได้เลยซึ่งเห็นว่าอยู่ตรงไหนสามารถเดินทางได้ซึ่งที่หน่วยเลือกตั้งในวันนี้มีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ค่อนข้างคึกคักซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับการประเมินจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ทั้งหมดจะส่งผลต่อคะแนนที่พรรคประชาชนจะได้รับแค่ไหนอย่างไรนายณัฐพงษ์มองว่าผลการเลือกตั้งของประชาชนคือตัวตัดสินทุกอย่างและประชาชนออกมาใช้สิทธิ์มากพรรคก็จะได้เสียงสะท้อนจากประชาชนมากขึ้นเท่านั้นส่วนผลจะเป็นอย่างไรหลังปิดการลงคะแนนประมาณ2ชั่วโมงก็จะน่าทราบผลอย่างไม่เป็นทางการแล้วชวนันท์มาลีรายงาน
1: ด้านรองปลัดเมืองพัทยาสำนักงานสาขาเกาะล้านจังหวัดชลบุรีเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ์ภายในเวลา 17:00 น
3: เกาะล้านชลบุรีประชาชนตื่นตัวออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยากันตั้งแต่ช่วงเช้าซึ่งประชาชนบนเกาะล้านตื่นตัวที่จะออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าก่อนเปิดหีบมีประชาชนผู้มีสิทธิ์เดินทางมาใช้สิทธิ์กันอย่างต่อเนื่องขณะที่มีการดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งโดยนายวีรพัฒน์กุฎแถลงรองปลัดเมืองพัทยาสำนักงานสาขาเกาะล้านลงพื้นที่ดูแลภาพรวมการเลือกตั้งในพื้นที่เกาะล้านเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยเขตเลือกตั้งบนเกาะล้านตั้งอยู่บริเวณโรงเรียนเมืองพัทยา10มีจำนวน3หน่วยเลือกตั้งประกอบด้วยหน่วยเลือกตั้งที่1มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง758คนหน่วยเลือกตั้งที่2มีจำนวน771คนและหน่วยเลือกตั้งที่3จำนวน769คนรวมผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งสิ้น 2,298 คนทั้งนี้เนื่องจากไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าทำให้ประชาชนจำนวนมากทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์ตั้งแต่ช่วงเช้าก่อนเปิดหีบเลือกตั้งโดยรองปลัดเมืองพัทยาได้เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ์ของตนเองภายในเวลา 17:00 น.ณัฐยาโททการนันท์สทชลบุรีรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: สลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ทุกคนเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศเด็กไทยจะเติบใหญ่อย่างมีคุณภาพด้วยการพัฒนาทักษะ 4H Heart จิตใจดีมีวินัย Head เก่งคิดวิเคราะห์เป็น Hands ใฝ่เรียนรู้มีทักษะ Health สุขอนามัยดีสุขภาพแข็งแรงผู้สูงวัยเป็นหลักชัยของสังคมที่ควรได้รับการเติมเต็มด้วยหลัก 3H Strong สุขภาพแข็งแรงทั้งกายใจSecurity มั่นคงปลอดภัยโซเชียลมีส่วนร่วมในสังคม
2: การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนเป็นพื้นฐานเป็นหัวใจของยุทธศาสตร์หนึ่งอีกด้วย
1: เพื่อคนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีนำไปสู่การพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคงมั่งคั่งอย่างยั่งยืน
3: สาธุเทวดาเจ้าขาขอให้ลูกไม่ติด HIV ด้วยนะ
4: ไปเสี่ยงอะไรมาล่ะ
3: ก็เดือนที่แล้วลูกไม่ได้ใส่ถุงยางอนามัยแล้วไม่มั่นใจว่าคู่นอนมีเชื้อหรือไม่เจ้าค่ะเลยมาขอให้เทวดาช่วยลูกหน่อยนะเจ้าค่ะ
5: หยุดมโนแล้วตรวจซะเดี๋ยวนี้ตรวจ HIV ได้เร็วตรวจง่ายตรวจได้ด้วยตนเองแล้วนะสามารถขอรับชุดตรวจ HIV ด้วยตนเองฟรีผ่านแอปเป๋าต

สุขเพราะเหตุใดสุขเพราะใจสงบทุกข์เพราะเหตุใดทุกข์เพราะใจไม่สงบน้อมนำหลักธรรมมาสู่ใจพรุ่งนี้วันพระสวทรนอง FM 107.25 MHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อสาธารณะเพื่อประชาชนสู่สังคมอาเซียน

พอคอดประภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานนาแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนอง

0: ไหนลูกไว้ยุงลายตัวเบลเริ่มเลยลูกมานี่แม่ตีให้อุ๊ยนี่แน่นี่แน่เจ้ายุงลายมานี่ต้องตีให้ตาย
1: น
0: ี่นี่นี่นี่นี
1: ่ตรงนี้ด้วย
0: มันกัดลูกฉันเหรอนี่นี่นี่ต้องตาย
1: ฮ่าฮ่าฮ่าสนุกจังเลยค่ะแม่
2: โรคไข้เลือดออกไม่ใช่เรื่องสนุกอย่าปล่อยให้ยุงลายตัวร้ายทำลายชีวิตคุณป้องกันภัยจากโรคไข้เลือดออกด้วยมาตรการ3ร5ป3รควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่เสี่ยงได้แก่โรงเรือนโรงเรียนโรงพยาบาล5ปปฏิบัติการเพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้แก่ปิดภาชนะเก็บน้ำให้สนิทเปลี่ยนน้ำในแจกันทุกๆ7วันปล่อยปลากินลูกน้ำยุงลายปรับปรุงสภาพแวดล้อมรอบบ้านและปฏิบัติจนเป็นนิสัยเริ่มต้นที่ตัวคุณตั้งแต่วันนี้ก่อนที่จะสายเกินไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
3: ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี้เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือพร้อม

0: ไก่ไก่มูเอาอย่าซ่ามูมากไก่กามู
1: เกมอะไรน้องกุ้ง
0: จักจักนุกดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตัดเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนูคุ้มล้านหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นอาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
3: ดีเลย
0: มาเล่นกัน

0: ที่นี่สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
1: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
0: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
1: อืมนะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับบรรยากาศการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครคึกคักแกนนำพรรคผู้สมัครทยอยใช้สิทธิ์พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมกำหนดอนาคตเมืองหลวงก่อนปิดหีบเย็นนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสกร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
5: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: บรรยากาศการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครคึกคักแกนนำพรรคผู้สมัครทยอยใช้สิทธิ์พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมกำหนดอนาคตเมืองหลวงก่อนปิดหีบเย็นนี้
1: บรรยากาศการลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ตลอดช่วงที่ผ่านมาเป็นไปอย่างคึกคักโดยมีบุคคลสำคัญและผู้สมัครทยอยเดินทางเข้ามาใช้สิทธิ์และทำหน้าที่พลเมืองอย่างต่อเนื่องที่เขตคลองสานพลตำรวจโทชันเทพเสสเวชผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสังกัดพรรคเศรษฐกิจเดินทางมาพร้อมมารดาวัย90ปีและบุตรสาวไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนณหน่วยเลือกตั้งที่13แขวงสมเด็จเจ้าพระยาโดยพลตำรวจโทชันเทพได้เชิญชวนพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครให้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างพร้อมเพรียงเพื่อร่วมกันเลือกคนดีเข้ามาบริหารและพัฒนาขับเคลื่อนเมืองหลวงทั้งนี้หลังจากการปิดหีบลงคะแนนแล้วจะมีกำหนดเดินทางเข้าวอร์รูมของพรรคเศรษฐกิจเพื่อร่วมติดตามผลคะแนนกับแกนนำพรรคต่อไปขณะที่เขตวัฒนานายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้เดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่1โรงเรียนสวัสดีวิทยาแขวงคลองตันเหนือโดยภายหลังการลงคะแนนได้กล่าวเชิญชวนชาวกรุงเทพมหานครให้ออกมาใช้สิทธิ์เช่นกันเนื่องจากทุกการเลือกตั้งมีความสำคัญและส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของทุกคนโดยในช่วงเย็นหลังจากการปิดการลงคะแนนในเวลา 17:00 นตนเองจะเดินทางเข้าไปสมทบที่ทำการพรรคประชาธิปัตย์เพื่อก่อติดผลการเลือกตั้งอย่างใกล้ชิดชาวนันมาลีรายงาน
0: คณะกรรมการการเลือกตั้งลงพื้นที่สังเกตการเลือกตั้งเมืองพัทยาพร้อมเชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างโปร่งใสภายใต้มาตรการที่สุจริตและเที่ยงธรรม
2: นายอนันต์สุวรรณรัตน์กรรมการการเลือกตั้งพร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่สังเกตการการเปิดหน่วยเลือกตั้งและการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาณโรงเรียนเมืองพัทยา2อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเพื่อติดตามการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.และติดตามการใช้สิทธิ์เลือกตั้งของประชาชนอย่างใกล้ชิดโดยมุ่งเน้นให้การเลือกตั้งดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยสุจริตโปร่งใสและเป็นกลางนอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยสถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้งยังได้นำผู้รับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำทางการเมืองในระบบประชาธิปไตยรุ่นที่2ร่วมสังเกตการเพื่อศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์โดยตรงณพื้นที่จริงด้วยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเมืองพัทยาออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันนี้จนถึงเวลา 17:00 นณหน่วยเลือกตั้งที่มีรายชื่อโดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1444หรือเว็บไซต์ www.ect.go.th ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: หลายประเทศในยุโรปมีอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการจากโดมความร้อนรุนแรงที่แผ่ปกคลุมยุโรปสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าหลายประเทศในยุโรปมีอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยสถาบันอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของเดนมาร์กรายงานว่าเมืองโอดุมทางตอนเหนือของเมืองอาฮูสเมืองใหญ่อันดับ2ของเดนมาร์กมีอุณหภูมิอยู่ที่37องศาเซลเซียสสูงสุดนับตั้งแต่มีการบันทึกเมื่อปี2417ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาของเยอรมนีเปิดเผยว่าสถานีตรวจวัดสภาพอากาศทางตะวันออกของเยอรมนีรายงานค่าอุณหภูมิอยู่ที่ 41.5 องศาเซลเซียสซึ่งเป็นอุณหภูมิที่สูงสุดเป็นประวัติการของเยอรมนีด้านสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของสวิตเซอร์แลนด์รายงานว่าเมืองบาเซลทางตอนเหนือของสวิตเซอร์แลนด์มีอุณหภูมิสูงถึง39องศาเซลเซียสนับเป็นการทำลายสถิติอุณหภูมิสูงสุดในเดือนมิถุนายนติดต่อกันเป็นวันที่3ทั้งนี้ยุโรปกำลังเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดและอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการซึ่งเป็นผลจากคลื่นความร้อนที่เคลื่อนตัวมาจากทะเลทรายซาฮาราและกลายเป็นปรากฏการณ์โดมความร้อนที่แผ่ปกคลุมพื้นที่ยุโรปตะวันตกและยุโรปตอนกลางน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 ครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
4: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
5: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

ุขเพราะเหตุใดสุขเพราะใจสงบทุกข์เพราะเหตุใดทุกข์เพราะใจไม่สงบน้อมนำหลักธรรมมาสู่ใจพรุ่งนี้วันพระสวทรนอง FM 107.25 MHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อสาธารณะเพื่อประชาชนสู่สังคมอาเซียน

วันนี้มาชวนทุกคนเที่ยวงานยิ่งใหญ่แห่งปีเกษตรแฟร์จังหวัดระนองประจำปี2569สำนักงานเกษตรจังหวัดระนองขอเชิญชวนพี่น้องชาวระนองและนักท่องเที่ยวมาร่วมชมชิมช็อปจุใจตลอด4วันเต็มเตรียมพบกับของดีของเด็ดและกิจกรรมสุดพิเศษมากมายณลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองระนองวันที่26ถึง29มิถุนายน2569พบกับกิจกรรมการประกวดผลผลิตทางการเกษตรกิจกรรมเสวนาเชื่อมโยงเครือข่าย YSF และ SF รวมพลังเกษตรกรรุ่นใหม่กิจกรรมเดินแบบแม่บ้านเกษตรกรโชว์อัตลักษณ์ท้องถิ่นกิจกรรมสาธิตและเวิร์กช็อปเรียนรู้การแปรรูปสินค้าเกษตรการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินบิวกัลยานีหลวงไก่กิมชยาภาแพรชนาและภายในงานยังจัดเต็มด้วยโซนจำหน่ายสินค้าเกษตรนิทรรศการความรู้การแสดงจากศิลปินและโปรโมชั่นสุดคุ้มนาทีทองกินฟรีพร้อมลุ้นรับรางวัลอีกเพียบ

ายฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8แดด4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะถ้าคำตอบคือใช่แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะมาแช่ออนเซ็นอุ่นๆท่ามกลางฝนพรำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้อย่าลืมมาเที่ยวระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรัก

ถามว่าประเทศชาติให้อะไรแก่เราจงถามตัวเองว่าทำอะไรให้กับประเทศชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์บ้างพอแล้วหรือที่เกิดมาครั้งหนึ่งในชีวิตได้ทำอะไรไว้ให้แผ่นดินพวกเราจะตั้งมั่นทำความดีรู้รักสามัคคีปกป้องประเทศชาติเพื่อแผ่นดินของเราชาวไทยด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

หอโคตรกระภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อสาธารณะเพื่อประชาชนสู่สังคมอาเซียน

ดระนองแหล่งรวมความหลากหลายทางธรรมชาติด้วยพื้นที่ป่าบกน้ำแร่ร้อนน้ำตกน้ำทะเลและป่าชายเลนโดยพื้นที่ป่าชายเลนทั้ง5อำเภอของระนองมีประมาณ 160,000 ไร่รวมกับพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนองและพื้นที่ชุ่มน้ำระนองทั้งหมดกว่า 700,000 ไร่ซึ่งมีความสมบูรณ์อย่างมากทำให้เป็นเป้าหมายหลักในการผลักดันสู่การเป็นมรดกโลกด้วยความโดดเด่น3ประการได้แก่

0: และการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนในการฟื้นฟูและการดูแลรักษาป่าชาเลนระนองมรดกเราสู่มรดกโลก
1: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
2: แม่เฒ่าแชร์ข้าวอะไรมาให้ลูกนี
3: ่เขาว่าจะมีภัยพิบัติดูตา
2: แล้วแม่เฒ่ารู้มาจากไหนนี
3: ่ก็เขาแชร์กันเต็มไปหมด
2: แล้วถ้ามันเป็นข้าวปลอมอ่ะแค่ปลายนิ้วข่าวหนึ่งข้อความอาจกลายเป็นข่าวปลอมที่แพร่ไปทั้งสังคมก่อนแชร์อย่าลืมเช็คให้ชัวร์ที่ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม
4: ท่านกำลังรับฟังสวทรนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ประธานกรรมการการเลือกตั้งเชิญชวนชาวกรุงเทพมหานครออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครอย่างพร้อมเพรียงกันตั้งเป้าผู้มาใช้สิทธิ์ร้อยละ70ปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งจัดชุดสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนไปปฏิบัติหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยดูแลความเรียบร้อยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภายหลังเกิดเหตุทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นผู้นำสหรัฐขู่ที่จะปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านหากกองทัพอิหร่านยังคงโจมตีต่อเป้าหมายในช่องแคบฮอร์มุซการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แฮร์รี่เคนยิง1ประตูพาอังกฤษชนะปานามา2ประตูต่อ0พร้อมสร้างสถิติเป็นนักเตะอังกฤษที่ยิงประตูมากที่สุดในฟุตบอลโลกที่11ประตูต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวประธานกรรมการการเลือกตั้งเชิญชวนชาวกรุงเทพมหานครออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครอย่างพร้อมเพรียงกันตั้งเป้าผู้ใช้สิทธิ์ร้อยละ70
1: นายณรงค์กันวารินทร์ประธานกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตีสัมพันธ์แสงคำเลิศผู้อำนวยการสำนักงานกกต.กทม.เดินทางตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยการเปิดหีบลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ณหน่วยเลือกตั้งที่12เขตบางกะปิโดยประธานกกต.เปิดเผยว่าทุกหน่วยเลือกตั้งมีความพร้อมเต็มที่และยังไม่พบรายงานการกระทำความผิดหรือการซื้อสิทธิ์ขายเสียงส่วนความกังวลเรื่องสภาพอากาศที่มีฝนตกลงมานั้นยืนยันว่ากกต.ร่วมกับกรุงเทพมหานครได้เตรียมแผนรองรับไว้เรียบร้อยแล้วทั้งการเสริมความแข็งแรงของเต็นท์และการป้องกันอุปกรณ์ไม่ให้เปียกฝนซึ่งหากมีฝนตกหนักระหว่างการนับคะแนนจะให้เจ้าหน้าที่หยุดพักการนับคะแนนชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของบัตรเลือกตั้งและจะนับต่อทันทีเมื่อฝนหยุดจึงมั่นใจว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมโดยตั้งเป้าหมายว่าจะมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์ในครั้งนี้ไม่น้อยกว่าร้อยละ70สำหรับข้อสังเกตเรื่องบัตรเลือกตั้งในพื้นที่เมืองพัทยาประธานกกต.ยอมรับว่ามีข้อผิดพลาดบางส่วนจริงแต่ได้สั่งการให้เร่งแก้ไขพร้อมเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยให้ติดประกาศชี้แจงหน้าหน่วยเลือกตั้งให้ชัดเจนเพื่อป้องกันความสับสนของประชาชนเรียบร้อยแล้วโดยคาดว่าหลังปิดหีบเลือกตั้งในเวลา 17:00 น.จะเริ่มนับคะแนนได้ในเวลา 17:30 น.และจะทราบผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการในเวลาประมาณ 21:00 น.

0: ก่อนประกาศผลอย่างเป็นทางการได้ในเวลา 22:00 นของค่ำวันนี้ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ด้านปลัดกรุงเทพมหานครยืนยันเจ้าหน้าที่กว่า 70,000 คนพร้อมจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสั่งการรับมือและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนทั้งด้านการจราจรและหากเกิดฝนตกมั่นใจทราบผลคะแนนภายในเวลา 22:00 นวันนี้
2: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและแถลงเปิดการลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ณหน่วยเลือกตั้งที่42-46แขวงบางชันเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครพร้อมยืนยันว่าหน่วยเลือกตั้งทั้ง 6,628 หน่วยและเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยกว่า 74,000 คนมีความพร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนที่จะออกมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนในวันนี้ซึ่งจากการตรวจเยี่ยมการดำเนินการในช่วงเช้าภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประชาชนตื่นตัวมารอใช้สิทธิ์ตั้งแต่ก่อนเวลา 8:00 นโดยเฉพาะในเขตคลองสามวาซึ่งมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมากที่สุดกว่า 170,000 คนแม้จะมีข้อกังวลเรื่องการจราจรติดขัดในบางจุดประกอบกับอากาศที่ค่อนข้างร้อนและพยากรณ์อากาศที่คาดว่าจะมีฝนตกซึ่งกรุงเทพมหานครได้ประสานงานตำรวจท้องที่อำนวยความสะดวกและเตรียมแผนเผชิญเหตุรวมถึงเครื่องสูบน้ำไว้รองรับสถานการณ์เรียบร้อยแล้วนอกจากนี้กรุงเทพมหานครได้จัดตั้งศูนย์ติดตามและประมวลผลการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าโดยจะมีการรายงานผลแบบเรียลไทม์โดยจะเริ่มขึ้นทันทีหลังปิดหีบเลือกตั้งในเวลา 17:00 ซึ่งคาดว่าจะสามารถทราบผลคะแนนภาพรวมทั้งหมดได้ไม่เกินเวลา 22:00
3: หลังจากที่ปิดหีบเวลา 17:00 ที่หน่วยก็นับคะแนนและส่งคะแนนไปยังที่เขตก็จะตรวจสอบแล้วก็ดูความเรียบร้อยความถูกต้องของเอกสารแล้วก็จะส่งผลไปที่ส่วนกลางก็จะรวบรวมทั้งหมด 6,628 หน่วยซึ่งคาดว่าไม่เกิน 16:00 ครับถ้าไม่มีเหตุใดที่จะทำให้ล่าช้าในส่วนนี้
2: ปลัดกรุงเทพมหานครกล่าวด้วยว่าสำหรับหน่วยเลือกตั้ง3หน่วยในพื้นที่เขตลาดกระบังที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเสาไฟฟ้าหักโค่นกว่า100ต้นจากพายุฝนฟ้าคะนองได้รับรายงานจากผู้อำนวยการเขตแล้วว่าขณะนี้ทั้ง3หน่วยสามารถเปิดให้ลงคะแนนได้ตามปกติแล้วเช่นเดียวกับเส้นทางพิเศษฉลองกรุงที่เปิดให้สัญจรได้แล้วนอกจากนี้ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครดำเนินการด้วยความโปร่งใสสุจริตและเที่ยงธรรมในทุกขั้นตอนพร้อมเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสก.ได้ที่หน่วยเลือกตั้งได้จนถึงเวลา 17:00 ชาวนันท์มาลีรายงาน
1: ประชาชนตื่นตัวออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าพร้อมแสดงความคาดหวังทีมบริหารชุดต่อไปให้เข้ามาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและทำงานอย่างโปร่งใส
4: บรรยากาศการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ช่วงเช้าวันนี้ณหน่วยเลือกตั้งที่31และ32แขวงลาดยาวเขตจตุจักรเป็นไปด้วยความคึกคักหลังจากกรรมการประจำหน่วยเปิดให้ประชาชนยื่นหลักฐานแสดงตนและรับบัตรลงคะแนนตั้งแต่เวลา 8:00 พร้อมอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำแก่ผู้มาใช้สิทธิ์ในทุกขั้นตอนประชาชนที่เดินทางมาใช้สิทธิ์ต่างเห็นว่าการเลือกตั้งเป็นกลไกสำคัญในการมีส่วนร่วมผลักดันการพัฒนาเมืองพร้อมสะท้อนความคาดหวังต่อผู้ที่จะเข้ามาบริหารกรุงเทพมหานครว่าอยากให้เข้ามาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจัดระเบียบการคมนาคมและขนส่งสาธารณะแก้ไขปัญหาการจราจรความแออัดและปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ต่างๆควบคู่กับการบริหารงานด้วยความโปร่งใสซื่อสัตย์นำงบประมาณจากภาษีของประชาชนไปใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ
5: เรื่องหลักๆที่อยากได้ก็อาจจะเป็นเรื่องการจัดการโครงสร้างพื้นฐานค่ะแบบว่าส่วนตัวเรามองว่ากรุงเทพมันเป็นเมืองที่ค่อนข้างโอเวอร์โหลดอะค่ะด้วยแบบผู้คนเขาเรียกอะไรการคมนาคมขนส่งสาธารณะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะค่อนข้างที่จะแน่นคนแน่นแล้วก็เมืองมันแน่นนะคะจริงๆก็ต้องการคนที่อาจจะสามารถแบบจัดระเบียบเมืองได้อะไรประมาณเนี้ยค่ะ
6: อย่างเรื่องแบบรถติดน้ำท่วมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมที่แบบว่าเราก็บ่นกันมาตลอดหลายๆปีว่ามันไม่เห็นจะหายไปเลยหรืออะไรเงี้ยบางทีอย่างมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับทางทีมงานทางคนทำงานตรงนั้นอย่างเดียวแต่ว่ามันก็อยู่กับตัวเราด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าทีมงานที่เราจะเลือกมาช่วยแก้ปัญหาให้เราอ่ะก็มีส่วนสำคัญมากๆเหมือนกันซึ่งถ้าเรา เลือกที่จะละเลยตรงเนี้ยมันก็อาจจะทำให้เราอ่ะต้องอยู่กับปัญหาเดิมๆอย่างเงี้ยตลอดไปก็ได้ก็อยากให้ทุกคนมาเลือกตั้งผู้ว่าด้วยกันเยอะๆค่ะ
4: สำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถออกมาใช้สิทธิ์ณหน่วยเลือกตั้งที่มีรายชื่อตามทะเบียนบ้านได้จนถึงเวลา 17:00 น.โดยเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประชาชนดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชนชวิสาประทุมมารายงาน
1: ผู้อำนวยการสำนักงานเขตบางพลัดกำชับเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งในเขตปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆให้ถูกต้องและโปร่งใสเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
7: บรรยากาศการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกช่วงเช้าวันนี้ที่เต็นท์บริเวณอาคารชีวินเพลสหน่วยเลือกตั้งที่21และ22แขวงบางบำรุเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครมีประชาชนเดินทางมารอใช้สิทธิ์เลือกตั้งตั้งแต่ก่อนเวลา 8:00 น.และยังคงมีประชาชนทยอยเดินทางเข้ามาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องแม้สภาพอากาศจะค่อนข้างร้อนโดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกประชาชนอย่างเต็มที่โดยนางสาวมานิตารุจศิริผู้อำนวยการสำนักงานเขตบางพลัดเปิดเผยว่าได้กำชับให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งทั้ง117หน่วยของเขตบางพลัดปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆให้ถูกต้องโปร่งใสและชัดเจนเพื่อให้ประชาชนไม่เกิดความกังวลหรือมีข้อกังขาใดๆส่วนการเตรียมรับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะฝนที่อาจตกในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้มีการติดตั้งผ้าใบสำหรับบังลมฝนในหน่วยเลือกตั้งติดตั้งไฟส่องสว่างทั้งมีหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานครหรือหน่วยเบสเพื่อดูแลและช่วยเหลือในด้านต่างๆเช่นการระบายน้ำเป็นต้นและขอให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมกันออกมาใช้สิทธิ์ให้มากที่สุด
8: ในส่วนของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเนี่ยซึ่งมีทั้งหมด117หน่วยของบางพัดนะคะก็มีการเน้นย้ำในเรื่องของการปฏิบัติเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ทุกๆคนก็ถือปฏิบัติกันอย่างเข้มข้นนะคะแล้วก็ให้โปร่งใสชัดเจนสามารถที่ตรวจสอบได้แล้วก็ไม่ให้ประชาชนเนี่ยมาแล้วมีข้อกังวลหรือข้อกังขาใดๆตอนนี้ก็คือเราจะมีในส่วนของผ้าใบนะคะจะมาให้ในส่วนตรงนี้เพิ่มเติมแล้วก็เราก็มีการติดตั้งไฟเนาะแล้วก็จะมีหน่วยในส่วนของหน่วยเบสหรือว่าเรื่องของการระบายน้ำเนี่ยจะเข้ามาประจำจุดในส่วนของจุดที่น่าจะอาจจะต้องมีการที่เราเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของสภาพกำลังต่างๆ
7: ขณะที่นางสาวยานิสาสนามชัยประชาชนผู้เดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในหน่วยที่22คาดหวังให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปอย่างโปร่งใสและคาดหวังให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใหม่แก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดการจัดการขยะมูลฝอยและการแก้ปัญหาสัตว์จรจัดในพื้นที่ส่วนสก.เขตบางพลัดคนใหม่ขอให้เข้าถึงพื้นที่และดูแลผู้ป่วยยากไร้หรือผู้เปราะบางที่เข้าไม่ถึงสวัสดิการและโอกาสต่างๆให้ดียิ่งขึ้นพร้อมชวนให้ชาวกรุงเทพมหานครออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อสะท้อนความต้องการในการพัฒนากรุงเทพมหานครให้ดียิ่งขึ้น
9: ก็ดีใจนะคะก็อยากให้มันดูโปร่งใสไม่อยากให้มันมีอะไรอยากให้แบบเลือกได้คนที่เลือกค่ะอย่างแรกเรื่องรถติดเรื่องพวกขยะต่างๆเนี่ยค่ะอยากให้ดีขึ้นหรือไม่ก็ถ้าเป็นแม่ก็อยากบอกพวกแมวจรหมาจรเนี่ยค่ะอยากให้เขาช่วยเรื่องนี้ด้วยจริงๆด้านความเป็นอยู่ค่ะการดูแลการใช้ชีวิตของผู้ป่วยของไอ้คนยังไงก็อยากให้ช่วยด้วยแต่มีผู้ป่วยบางคนที่แบบไม่ได้รับช่วยเหลือเนี่ยค่ะอยากให้ทุกคนลองมาใช้สิทธิ์นะคะเพื่อให้กรุงเทพดีขึ้นนะคะ
7: ทั้งนี้หน่วยเลือกตั้งที่21และ22มีจำนวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรวมทั้งสิ้น 1,199 คนโดยหลังจากปิดหีบเลือกตั้งในเวลา 17:00 น.ทั้ง2หน่วยเปิดให้ประชาชนสามารถเข้ามาสังเกตการการนับคะแนนเสียงได้โดยจะมีการจัดเก้าอี้ให้ประชาชนสำหรับนั่งสังเกตการแต่ขอแนะนำให้ติดตามการนับคะแนนด้วยความสุภาพและสามารถทักท้วงได้หากมีข้อสังเกตใดๆปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: สำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้กรุงเทพมหานครตั้งเป้าผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งไว้ที่ร้อยละ70โดยเขตที่มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากที่สุดคือเขตคลองสามวาจำนวนกว่า 170,000 คนส่วนเขตสัมพันธวงศ์มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งน้อยที่สุดจำนวนกว่า 15,000 คนพร้อมเน้นย้ำว่าเมื่อเข้าคูหาเลือกตั้งประชาชนจะได้รับบัตรเลือกตั้ง2ใบได้แก่บัตรสีเขียวสำหรับลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และบัตรสีชมพูสำหรับลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในเขตเลือกตั้งของตนขณะเดียวกันกรุงเทพมหานครได้เปิดให้บริการทำบัตรประชาชนณสำนักงานเขต50เขตตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึงเวลา 17:00 น.รวมถึงสามารถรับบริการได้ที่จุดบริการด่วนมหานครที่กระจายอยู่ในห้างสรรพสินค้าอีก19แห่งเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งส่วนผู้ที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้สามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผ่านเว็บไซต์สำนักทะเบียนกรมการปกครองได้อีกครั้งภายใน7วันหลังวันเลือกตั้งระหว่างวันที่29มิถุนายนถึงวันที่5กรกฎาคมนี้เพื่อป้องกันการเสียสิทธิ์ทางการเมืองตามที่กฎหมายกำหนดนายชัดชาติสิทธิพันธ์ปั่นจักรยานคู่ใจออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครพร้อมเชิญชวนประชาชนออกมาเลือกตั้ง
10: นายชัดชาติสิทธิพันธ์อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขี่จักรยานมายังหน่วยเลือกตั้งที่26แขวงคลองตันเหนือเขตวัฒนาบริเวณโรงเรียนแจ่มจันทร์เพื่อใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสก.ซึ่งภายหลังการลงคะแนนนายชัดชาติกล่าวว่าพร้อมสำหรับการทำกิจกรรมในวันนี้และเชิญชวนประชาชนรีบออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อป้องกันความไม่แน่นอนของสภาพอากาศในกรณีที่ช่วงบ่ายอาจมีฝนตกลงมาโดยคาดหวังว่าผู้ที่มาใช้สิทธิ์ลงคะแนนในวันนี้จะมีมากกว่าร้อยละ80ส่วนการติดตามการนับคะแนนส่วนตัววางแผนจะเดินทางไปลุ้นผลการนับคะแนนที่สเตเดียมวันซึ่งเป็นสถานที่ทำงานของทีมงานซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้จะแตกต่างจากครั้งก่อนตรงที่ไม่มีทีมผู้สังเกตการการเลือกตั้งส่วนกลางที่จะคอยรวมคะแนนและส่งผลมาให้ดังนั้นการติดตามผลในปีนี้จะอาศัยการดูผ่านหน้าจอโทรทัศน์เป็นหลัก
11: เช้านี้ภายใน3ชั่วโมงนี้ไม่มีฝนเลยก็พวกเราก็รีบออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งคนที่เรารักคนที่เราชอบกันนะครับทั้งผู้ว่าแล้วก็ทั้งสก.เสร็จแล้วก็ไปเที่ยวกันเพราะเผื่อไม่รู้ว่าบ่ายนี้ไม่แน่ใจว่าจะมีฝนหรือเปล่าแต่เช้านี้อากาศดีแน่นอนก็ออกมาใช้สิทธิ์กันให้เยอะฮะให้เป็นประวัติศาสตร์เลยครับ
10: นายชัดชาติกล่าวด้วยว่าไม่มีความกดดันในการลงคะแนนแต่จะมีความกังวลและย้ำเตือนประชาชนในเรื่องการกากบาทผิดช่องเนื่องจากบัตรเลือกตั้งมี2สีคือสีเขียวสำหรับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสีชมพูสำหรับสก.จึงขอให้ดูสีบัตรให้ดีก่อนกาเพราะหากกาผิดจะไม่สามารถขอเปลี่ยนบัตรใหม่ได้ปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: ด้านพลตำรวจโทชาญเทพเสสเวชผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสังกัดพรรคเศรษฐกิจเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครณหน่วยเลือกตั้งที่13แขวงสมเด็จเจ้าพระยาเขตคลองสานพร้อมด้วยมารดาวัย90ปีและบุตรสาวโดยมารดาของพลตำรวจโทชาญเทพได้อวยพรให้สู้เต็มที่พร้อมระบุว่าการแพ้ชนะเป็นเรื่องธรรมดาของการเลือกตั้งในโอกาสนี้พลตำรวจโทชาญเทพได้เชิญชวนประชาชนออกมาร่วมกันใช้สิทธิ์เลือกตั้งจนถึงเวลา 17:00 น.เพื่อเลือกคนดีเข้ามาบริหารกรุงเทพมหานครโดยหลังเวลาปิดการให้ลงคะแนนแล้วจะเดินทางไปติดตามผลคะแนนที่วอลรูมพรรคเศรษฐกิจร่วมกับแกนนำพรรคและผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครต่อไป
12: เป็นเรื่องธรรมดานะของการเลือกตั้งนะครับมีแพ้มีชนะก็เรื่องปกติก็ลงสมัครแล้วนะก็ต้องมีความคาดหวังนะครับถึงแม้เราจะในโพลเรายังไม่ติดแต่ก็ตามที่การลงหาเสียงมาก็ได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนได้ดีครับ
1: นางมลิกาบุญมีตระกูลผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่หน่วยเลือกตั้งที่10บริเวณลานกิจกรรมโรงเรียนเศรษฐเถียรในพระบรมราชูปถัมภ์เขตดุสิตพร้อมเปิดเผยว่าที่ผ่านมาได้ทำหน้าที่และหาเสียงอย่างเต็มที่แล้วพร้อมเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์กันตั้งแต่ช่วงเช้าเนื่องจากช่วงบ่ายอาจมีฝนตกในบางพื้นที่จึงแนะนำให้ประชาชนวางแผนการเดินทางและพกร่มติดตัวหากออกมาใช้สิทธิ์ในช่วงบ่าย
13: จะให้ทุกคนได้ออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างเต็มที่การใช้สิทธิ์มีความสำคัญมากก็อยากให้ทุกคนอย่าไปเสียสิทธิ์ตัวเองเพราะว่าอันนั้นอ่ะมันจะทำให้เราเนี่ยรู้สึกเสียดายไปตั้ง4ปีนะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนนะเสียสละเวลามาทำหน้าที่พลเมืองของกรุงเทพมหานครค่ะก็ออกไปใช้สิทธิ์กันค่ะเพราะว่าอย่างวันนี้เราออกมาใช้สิทธิ์เราก็มีความรู้สึกอย่างน้อยที่สุดก็สบายใจว่าอย่างน้อยเราก็ได้เลือกผู้นำของเราโดยตรงค่ะ
1: นายอนุชาบูรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์เดินทางออกไปใช้สิทธิ์ที่หน่วยเลือกตั้งที่7แขวงคลองเตยเขตคลองเตยบริเวณโรงแรมนานาใต้สวีทภายหลังการออกเสียงลงคะแนนนายอนุชาเชิญชวนคนกรุงเทพมหานครออกมาใช้สิทธิ์เพราะเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกใช้เวลาไม่นานซึ่งหลังจากนี้เข้าไปยังที่ทำการพรรคประชาธิปัตย์ในช่วงเย็นเพื่อสังเกตการเรื่องการนับคะแนนเสียงหัวหน้าพรรคประชาชนใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่หน่วยเลือกตั้งย่านตลิ่งชันชี้ผลการเลือกตั้งคือเสียงสะท้อนที่แท้จริงของประชาชนนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนเปิดเผยหลังใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่หน่วยเลือกตั้งที่8แขวงบางเชือกหนังเขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครหลังจากที่พบปัญหาไม่พบรายชื่อในหน่วยเลือกตั้งที่15และ16แขวงบางเชือกหนังเขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครว่าที่หน่วยเลือกตั้งในวันนี้มีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ค่อนข้างคึกคักซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีส่วนผลจะเป็นอย่างไรหลังปิดการลงคะแนนประมาณ2ชั่วโมงก็น่าจะทราบผลอย่างไม่เป็นทางการ
14: ผลการเลือกตั้งของประชาชนก็เป็นตัวตัดสินทุกอย่างนะครับและจริงๆเนี่ยยิ่งคนออกมาใช้สิทธิ์เยอะนะครับเราก็จะได้เสียงสะท้อนที่แสดงถึงเจตจำนงของประชาชนมากขึ้นเท่านั้นผมยังมั่นใจในแนวทางการทำงานของพรรคประชาชนแบบเดิมนะครับไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงเนี่ยเราก็พร้อมที่จะเดินหน้าต่อ
1: ด้านนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่หน่วยเลือกตั้งที่1โรงเรียนสวัสดีวิทยาแขวงคลองตันเหนือเขตวัฒนาโดยภายหลังใช้สิทธิ์นายอภิสิทธิ์กล่าวเชิญชวนชาวกรุงเทพมหานครออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเพราะการเลือกตั้งทุกครั้งสำคัญต่อทุกคนโดยภายหลังจากปิดหีบลงคะแนนส่วนตัวจะเดินทางเข้าไปติดตามผลการเลือกตั้งณที่ทำการพรรคประชาธิปัตย์ต่อไปขณะที่นายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่โรงจอดรถอาคารชุดซิตี้และทาวเวอร์ซอยสุขุมวิท16แขวงคลองเตยเขตคลองเตยโดยคาดหวังว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะมีผู้มาใช้สิทธิ์กว่าร้อยละ70ตามเป้าหมายโดยย้ำว่าทุกการเลือกตั้งมีความสำคัญด้านนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครณหน่วยเลือกตั้งที่7โรงเรียนโยนออฟอาร์คซอย3เสน13แขวงวชิรพยาบาลเขตดุสิตพร้อมเปิดเผยว่าจากบรรยากาศที่พบในหน่วยเลือกตั้งมีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เป็นจำนวนมากประกอบกับสภาพอากาศเอื้ออำนวยจึงขอเชิญชวนให้ประชาชนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ออกมาใช้สิทธิ์ในช่วงเวลาที่เหลือพร้อมย้ำว่าไม่ว่าจะเลือกผู้สมัครคนใดขอเพียงออกมาใช้สิทธิ์เพื่อร่วมแสดงพลังของประชาชนและร่วมรักษาระบอบประชาธิปไตยนอกจากนี้ยังฝากถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใหม่ขอให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่กับการทำงานร่วมกับรัฐบาลพร้อมเสนอให้เร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากดูแลปัญหาปากท้องของประชาชนส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและสร้างความมั่นคงให้ครอบครัวเพื่อให้คนกรุงเทพมหานครมีคุณภาพชีวิตที่ดีและลดภาระความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจในระยะยาวส่วนการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาซึ่งจัดวันนี้เช่นกันกกต.ลงพื้นที่สังเกตการการเลือกตั้งพร้อมเชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างโปร่งใสภายใต้มาตรการที่สุจริตและเที่ยงธรรมนายอนันต์สุวรรณรัตน์กรรมการการเลือกตั้งพร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่สังเกตการการเปิดหน่วยเลือกตั้งและการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาณโรงเรียนเมืองพัทยา2อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเพื่อติดตามการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.และติดตามการใช้สิทธิ์เลือกตั้งของประชาชนอย่างใกล้ชิดโดยมุ่งเน้นให้การเลือกตั้งดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยสุจริตโปร่งใสและเป็นกลางนอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยสถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้งยังได้นำผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยรุ่นที่2 ร่วมสังเกตการเพื่อศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในพื้นที่จริงอีกด้วยจึงขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเมืองพัทยาออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันนี้จนถึงเวลา 17:00 น.ณหน่วยเลือกตั้งที่มีรายชื่อโดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1444หรือเว็บไซต์ www.ect.go.thส่วนที่เกาะล้านจังหวัดชลบุรีประชาชนตื่นตัวออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยากันตั้งแต่ช่วงเช้า
15: เกาะล้านชลบุรีประชาชนตื่นตัวออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยากันตั้งแต่ช่วงเช้าซึ่งประชาชนบนเกาะล้านตื่นตัวที่จะออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าก่อนเปิดหีบมีประชาชนผู้มีสิทธิ์เดินทางมาใช้สิทธิ์กันอย่างต่อเนื่องขณะที่มีการดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งโดยนายวีรพัฒน์กุฎแถลงรองปลัดเมืองพัทยาสำนักงานสาขาเกาะล้านลงพื้นที่ดูแลภาพรวมการเลือกตั้งในพื้นที่เกาะล้านเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยเขตเลือกตั้งบนเกาะล้านตั้งอยู่บริเวณโรงเรียนเมืองพัทยา10มีจำนวน3หน่วยเลือกตั้งประกอบด้วยหน่วยเลือกตั้งที่1มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง758คนหน่วยเลือกตั้งที่2มีจำนวน771คนและหน่วยเลือกตั้งที่3จำนวน769คนรวมผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งสิ้น 2,298 คนทั้งนี้เนื่องจากไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าทำให้ประชาชนจำนวนมากทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์ตั้งแต่ช่วงเช้าก่อนเปิดหีบเลือกตั้งโดยรองปลัดเมืองพัทยาได้เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ์ของตนเองภายในเวลา 17:00 น.ณัฐยาโทธการนันท์สทชลบุรีรายงาน
16: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการอนุรักษ์ไก่ฟ้าพญาลอตามพระราชเสวนี
17: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
18: ไก่ฟ้าพญาลอเป็นไก่ฟ้าที่มีความสวยงามที่สุดชนิดหนึ่งของประเทศไทยมีขนสีแดงสดที่หน้าและหลังหนังเท้าและขามีสีแดงกำมะหยี่ตัวผู้มีขนสีดำบนหัวเป็นผู้คล้ายหงอนยาวโค้งไปทางด้านหลังขนช่วงท้ายของลำตัวใกล้โคนหางมีสีเหลืองแกมทองเมื่อกระพือปีกขนคุมโคนหางมีสีดำเหลือบน้ำเงินขอบสีแดงอิดซ้อนกันหลายชั้นส่วนตัวเมียหน้าสีแดงบริเวณหน้าอกคอหลังมีสีน้ำตาลแกมแดงท้องมีลายเกล็ดน้ำตาลแดงขอบสีขาวปีกมีสีดำสลับด้วยลายสีขาวตามแนวขวางไก่ฟ้าพญาลอนี้เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพเคยใช้เป็นเครื่องบรรณาการไปยังต่างประเทศในสมัยรัชกาลที่4ด้วยลักษณะที่สวยงามโดดเด่นกรมป่าไม้จึงคัดเลือกไก่ฟ้าพญาลอให้เป็นนกประจำชาติไทยปัจจุบันในธรรมชาติหายากมากจึงจัดอยู่ในประเภทสัตว์ป่าคุ้มครองที่มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์เมื่อปี2546สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยแม่เกียงที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ทรงได้รับรายงานเกี่ยวกับสภาพพื้นที่และปัญหาต่างๆรวมทั้งแนวทางแก้ไขจึงพระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งสถานีทดลองการเกษตรบนที่สูงในพื้นที่ดังกล่าวและพระราชทานแนวทางการดำเนินงานแก้ไขปัญหาต่างๆในการอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายากโดยเฉพาะไก่ฟ้าพญาลอไก่ป่าและเก้งเพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติโดยเน้นการเพาะเลี้ยงในพื้นที่สูงและการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อให้สัตว์เหล่านี้ได้กลับคืนสู่ป่าชุมชนซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตามพระราชเสวนีโดยจัดตั้งศูนย์เพาะเลี้ยงและปล่อยไก่ฟ้าพญาลอดูแลสัตว์ป่าในพื้นที่อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งอาหารสัตว์ป่าจัดพื้นที่ให้เป็นวิทยาลัยชาวบ้านช่วยราษฎรสร้างแหล่งอาหาร ส่งเสริมการปลูกไม้ผลเมืองหนาวให้นักเกษตรที่จบการศึกษาใหม่มาช่วยทำงานเป็นการให้โอกาสผู้จบใหม่ได้มีงานทำส่งเสริมการปลูกพืชผักปลูกต้นงิ้วป่าเซี่ยวดอกขาวและนางพญาเสือโคร่งให้เป็นกลุ่มเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวจัดทำบ้านไม้ไผ่รองรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวต่างชาติที่มีความชื่นชอบได้มาพักผ่อนและรับประทานอาหารพืชผักในพื้นที่ทำให้ราษฎรในพื้นที่มีอาชีพมีรายได้มั่นคงมาจนถึงทุกวันนี้เพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน
1: ปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งจัดชุดสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนไปปฏิบัติหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยดูแลความเรียบร้อยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภายหลังปปช.และตำรวจเข้าตรวจทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดนหรืออส.จัดสมาชิกอส.ไปปฏิบัติหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นซึ่งสำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดนได้จัดกำลังสมาชิกอส.จากกองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่1กระทรวงมหาดไทยจำนวน4นายพร้อมอุปกรณ์เผชิญเหตุเข้ารักษาการที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วซึ่งข้อสั่งการนี้สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติร่วมกับตำรวจป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเข้าตรวจสอบกรณีการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการขยายผลการตรวจสอบหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องจังหวัดนราธิวาสเปิดช่องทางรับร้องเรียนทุจริตสอบท้องถิ่นขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสย้ำช่วยผู้เสียหายอย่างเป็นธรรม
19: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามคำสั่งนายกรัฐมนตรีเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายและขยายผลดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมสำหรับจังหวัดนราธิวาสได้เตรียมความพร้อมรองรับดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าวโดยเชิญชวนประชาชนผู้เข้าสอบหรือผู้มีข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนราธิวาสศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกแห่งศูนย์ดำรงธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม1567ตลอด24ชั่วโมงเพื่ออำนวยความสะดวกและคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสย้ำว่าทุกข้อมูลที่ประชาชนแจ้งจะได้รับการตรวจสอบอย่างรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมตามกระบวนการของกฎหมายเพื่อให้ผู้เสียหายได้รับความช่วยเหลือและสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการสอบแข่งขันของภาครัฐปฏิชาณันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
20: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
1: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐออกแถลงการผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social เมื่อวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่เตือนว่าสหรัฐจะดำเนินปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านอีกหากกองทัพอิหร่านยังคงโจมตีเป้าหมายในช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังอ้างว่ากองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อโรงเก็บอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและขีปนาวุธรวมทั้งสถานีเรดาร์หลายแห่งในแนวชายฝั่งของอิหร่านเพื่อเป็นการตอบโต้ที่อิหร่านยังคงละเมิดข้อตกลงหยุดยิงกับสหรัฐความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นไม่นานหลังสหรัฐและอิหร่านกลับมาโจมตีตอบโต้กันอีกครั้งในช่องแคบฮอร์มุซแม้ว่าทั้งสองฝ่ายได้ลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางแล้วก็ตาม สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายเจเรมี่เลวินเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐที่ยืนยันว่าท่าอากาศยานนานาชาติซิมมอนโบลิวาซึ่งตั้งอยู่ในกรุงการากัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลากลับมาเปิดให้บริการบางส่วนอีกครั้งเมื่อช่วงเช้าของวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นหลังจากได้รับความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมานายเลวินยังคาดหวังว่าเครื่องบินของกองทัพสหรัฐที่บรรทุกสิ่งของบรรเทาทุกข์รวมถึงโรงพยาบาลสนามจะสามารถลงจอดที่ท่าอากาศยานแห่งนี้ได้อย่างราบรื่นทั้งนี้รัฐบาลเวเนซุเอลาเปิดเผยว่าเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลาเมื่อวันพุธที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,430 รายและยังมีผู้สูญหายอีกมากกว่า 54,000 รายนอกจากนี้ยังส่งผลให้อาคารหลายแห่งได้รับความเสียหายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายสเตฟานีริสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขฝรั่งเศสเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการที่จำนวนผู้เสียชีวิตในฝรั่งเศสสูงกว่าปกติในช่วงนี้เป็นผลมาจากคลื่นความร้อนรุนแรงที่ปกคลุมในหลายพื้นที่ของประเทศส่งผลให้กลุ่มเปราะบางรวมถึงเด็กเล็กบางส่วนมีอาการป่วยรุนแรงจนต้องเข้ารับการรักษาตัวในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขฝรั่งเศสยังคาดการว่ามีแนวโน้มที่โรงพยาบาลหลายแห่งในฝรั่งเศสจะยังคงเผชิญกับปัญหาจำนวนผู้ป่วยจำนวนมากต่อไปแม้ว่าอุณหภูมิจะลดลงก็ตามทั้งนี้องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติหรือ WMO เตือนว่าคลื่นความร้อนระลอกนี้ปกคลุมในหลายประเทศของทวีปยุโรปรวมถึงฝรั่งเศสจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อทั้งสุขภาพของประชาชนและระบบเวทสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีอเล็กซานดราวูชิชผู้นำเซอร์เบียที่ระบุว่าเขาจะประกาศลาออกจากตำแหน่งภายในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าและจะมีการจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีและรัฐสภาเซอร์เบียก่อนกำหนดหลังรัฐบาลของเขาเผชิญการชุมนุมประท้วงต่อต้านการทุจริตที่ยาวนานถึง18เดือนซึ่งเกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์หลังคาคอนกรีตของสถานีรถไฟแห่งหนึ่งในเมืองโนโวซาร์ดพังถล่มลงมาเมื่อเดือนพฤศจิกายน2567ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต16รายผู้นำเซอร์เบียยังให้คำมั่นว่าเขาจะช่วยให้พรรค SMS พรรครัฐบาลเซอร์เบียได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีและรัฐสภาครั้งต่อไปซึ่งเดิมมีกำหนดจัดขึ้นในปี2570อย่างไรก็ตามบรรดานักวิเคราะห์ทางการเมืองเชื่อว่าประธานาธิบดีวูชิชจะยังคงไม่ยุติบทบาททางการเมืองและเขาอาจก้าวขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีเซอร์เบียหากพรรค SMS คว้าชัยชนะในการเลือกตั้งดังกล่าวต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
0: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มเดินทางมาถึงนัดสุดท้ายโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเป็นการแข่งขันในกลุ่ม J K และ L เริ่มที่กลุ่ม J อาร์เจนตินาฟอร์มยังร้อนแรงต่อเนื่องเอาชนะจอร์แดน3ประตูต่อ1เก็บชัยชนะ3นัดรวดเข้ารอบน็อกเอาท์ในฐานะแชมป์กลุ่มส่วนจอร์แดนแพ้ทั้ง3นัดตกรอบส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันแอลจีเรียพบออสเตรียเกมนี้หากมีผลแพ้ชนะเกิดขึ้นผู้ที่ชนะจะผ่านเข้ารอบและผู้แพ้จะตกรอบทันทีผลปรากฏว่าเกมดำเนินมาถึงช่วงทดเวลาบาดเจ็บยังเสมอกันอยู่2ประตูต่อ2กระทั่งนาทีที่90บวก3ริยาดมาเรสมากดประตูให้แอลจีเรียขึ้นนำ3ประตูต่อ2แต่ออสเตรียไม่ยอมซาซ่าคาลัสซิสมายิงประตูตีเสมอ3ประตูต่อ3และจบด้วยผลสกอร์นี้ส่งผลให้ออสเตรียเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มส่วนแอลจีเรียเข้ารอบในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุดด้านการแข่งขันในกลุ่ม K ทีมชาติโคลอมเบียเสมอทีมชาติโปรตุเกสแบบไร้สกอร์0ประตูต่อ0แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนทำให้ทีมโคเคนมี7แต้มผ่านเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มส่วนทัพฝอยทองมี5แต้มผ่านเข้ารอบในฐานะรองแชมป์กลุ่มส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันดีอาร์คองโกเอาชนะอุซเบกิสถาน3ประตูต่อ1เก็บเพิ่มเป็น4คะแนนการันตีผ่านเข้าสู่รอบทำหนึ่งการันตีผ่านเข้ารอบในฐานะ1ใน8อันดับ3ที่ดีที่สุดได้สำเร็จส่วนอุซเบกิสถานแพ้รวด3นัดตกรอบปิดท้ายที่กลุ่ม L ทีมชาติอังกฤษเอาชนะทีมชาติปานามา2ประตูต่อ0โดยทัพสิงโตคำรามครองเกมบุกอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งแมตช์ ก่อนจะมาได้ประตูขึ้นนำในนาทีที่62จากจูดเบลลิงแฮมจากนั้นนาทีที่67แฮร์รี่เคนยิงประตูตอกย้ำชนะให้อังกฤษเอาชนะไป2ประตูต่อ0เก็บเพิ่มเป็น7คะแนนผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ในฐานะแชมป์กลุ่มขณะที่ปานามาแพ้รวดทั้ง3นัดจบเส้นทางเพียงรอบแบ่งกลุ่มนอกจากนี้ประตูของแฮร์รี่เคนยังทำให้เขาสร้างประวัติศาสตร์กลายเป็นดาวยิงสูงสุดตลอดกาลของทีมชาติอังกฤษในศึกฟุตบอลโลกด้วยผลงาน11ประตูแซงหน้าแกรี่ลินิเกอร์อดีตกองหน้าระดับตำนานของทีมที่เคยทำไว้10ประตูส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันโครเอเชียเอาชนะกาน่า2ประตูต่อ1ผ่านเข้ารอบในฐานะรองแชมป์กลุ่มขณะที่กาน่าแม้จะพ่ายแพ้แต่ยังมี4คะแนนเพียงพอสำหรับการผ่านเข้ารอบในฐานะ1ใน8ทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดปุริภัทรสอนการรายงานการแข่งขันกีฬาฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปีการศึกษา2569รุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทกอรายการกรมพละศึกษาเดลินิวคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม C โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเอาชนะโรงเรียนวสุทธิวรารามห้าประตูต่อศูนย์ชนะ3นัดรวดมี9คะแนนขึ้นนำจ่าฝูงของกลุ่มส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทเอาชนะโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาคร1ประตูต่อ0คว้าชัยชนะนัดแรกได้สำเร็จสโมสรเอแบร์โอมิยะอาดิจาสโมสรจากศึกเจลีก2ลีกรองของญี่ปุ่นเปิดตัวสุพนัทเหมือนตาตัวรุกทีมชาติไทยไปร่วมทีมอย่างเป็นทางการโดยจะเซ็นสัญญาถึงปี2030และเตรียมลงซ้อมปรีซีซั่นกับเพื่อนร่วมทีมที่เยอรมันทันทีโดยเจ้าแบงค์จะสวมเสื้อหมายเลข21ให้กับทีมลงลาดตาข่ายในศึกเจลีก2ฤดูกาลหน้าการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเยาวชนชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีรายการ Princess Cup S Cola ครั้งที่23ที่ Terminal Hall ศูนย์การค้า Terminal 21โคราชในรอบรองชนะเลิศทีมนักตบสาวไทย U18 ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะทีมชาติฟิลิปปินส์3ต่อ0เซต25-19 28-26และ25-23ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับทีมชาติเวียดนามที่ตบเอาชนะอินโดนีเซีย3ต่อ2เซต25-21 21-25 25-22 25-22และ15ต่อ10หลังจบเกมโค้ชยะณัฐพลศรีสมุทรนาคหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าเกมนี้เป็นเกมที่ดีฟิลิปปินส์เป็นทีมที่เหนียวและทีมไทยยังมีข้อผิดพลาดที่ยังต้องแก้ไขก่อนนัดชิงชนะเลิศที่จะพบกับเวียดนาม
3: ต้องยอมรับว่าทีมฟิลิปปินส์เป็นทีมที่เหนียวแล้วก็วันนี้เราจับโครงสร้างเขาไม่ได้หัวเสานะครับแล้วก็บอล A ที่เรายังจับไม่ได้เจอเวียดนามเขาเล่น A มาก AX มากวันนั้นเราต้องไปทำกันบ้านทีหนึ่งเราคิดว่าก็คงไม่ง่ายสำหรับเจอเวียดนามนะครับ
0: สำหรับนัดชิงชนะเลิศรายการ Princess Cup S Cola จะแข่งขันในวันนี้เวลา 19:00 น.ที่ Terminal Hall ศูนย์การค้า Terminal 21โคราชถ่ายทอดสดทาง True Vision Now เทนนิสเยาวชนนานาชาติเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลกระดับ J60 รายการ ITF Junior World Tennis Tour J60 ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีประเภทหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศโชติรินแก้วกามือวางอันดับ4และมือ513เยาวชนโลกแพ้คิมโซฮยอนจากเกาหลีใต้มือวางอันดับ1และมือ293เยาวชนโลก0ต่อ2เซต2ต่อ6และ0ต่อ6คว้ารองแชมป์ไปครองศึกเทนนิสแกรนด์สแลมวิมเบิลดัน2026ที่ประเทศอังกฤษได้ประกาศผลการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยลัลลนาธาราฤดีนักเทนนิสสาวไทยมือ95ของโลกจะพบกับลินลี่แท็กเกอร์ดาวรุ่งวัย18ปีจากออสเตรียมือวางอันดับ83ของโลกขณะที่มนัญชยาสว่างแก้วมืออันดับ164ของโลกจะพบกับมายาชวาลินสก้ามืออันดับ21ของโลกและมือวางอันดับ20ของรายการจากโปแลนด์พูนสิริมงคลคว้าเหรียญทองเสือภูเขาครอสคันทรีในศึกจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์เอเชียติดตามได้จากรายงาน
21: การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์เอเชียครั้งที่31 Asian Continental Championship ที่เมืองทาชเคนต์ประเทศอุซเบกิสถานในรายการเสือภูเขาครอสคันทรีอินดิมิเนเตอร์ภูนสิริมงคลนักจักรยานเสือภูเขาทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20โชว์ฟอร์มเกินคาดกว่าด่านคู่แข่งระดับพระการกว่า44คนจนพังงาดคว้าแชมป์เอเชียได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเป็นเหรียญทองที่3ของทัพจักรยานเสือภูเขาไทยต่อจากวิภาวีดีคาบาเลสและเมธาสิทธิ์บุญเสน่ห์ ที่ได้2เหรียญทองแรกจากรายการดาวฮิลล์โดยทีมจักรยานไทยรั้งอันดับ3ของเอเชียโดยอันดับ1เป็นของทีมชาติจีนได้ไป10เหรียญทองพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
0: ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาเทควันโดเตรียมส่งนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยชุดใหญ่เข้าร่วมการแข่งขันรายการสำคัญที่ประเทศเกาหลีใต้รวม2รายการประกอบด้วยรายการชุนชอน2026 World Taekwondo World Cup Team Championship Series ระหว่างวันที่ 14-16 กรกฎาคมและรายการ2026ชุนชอนโคเรียโอเพ่น International Taekwondo Championship ระหว่างวันที่ 18-22 กรกฎาคมซึ่งทั้ง2รายการนี้สมาคมตั้งเป้าเบื้องต้นไว้รายการละ1เหรียญทองปูริมพัฒน์สอนการรายงาน
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาร
16: ู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
5: ์วันนี้เสนอคำว่าภูคำว่าภูเขียนพอพานสระอูใช้เรียกสิ่งที่มีลักษณะนูนออกมาเช่นภูทุเรียนเมื่อรวมกับคำว่าพรเป็นภูพรหมายถึงรากไม้ที่ขึ้นเป็นปีกหรือเป็นปมที่โคนต้นและแผ่ขยายออกไปรอบๆเพื่อพยุงลำต้นนอกจากนี้ยังเรียกชื่อถั่วชนิดหนึ่งว่าถั่วภูเป็นถั่วที่ฝักมีครีบคล้ายสันไปตามยาวของฝักส่วนคำว่าภูที่เขียนพอสำเภาสระอูแปลว่าภูเขาเช่นภูกระดึงภูพานภูเรือภูชี้ฟ้านอกจากนี้ภูที่เขียนด้วยพอสำเภายังมีอีกคำหนึ่งซึ่งมาจากภาษาสันสกฤตแปลว่าแผ่นดินหรือโลกปรากฏในคำว่าภูธรภูทะเรศภูทะเรศวรภูบดีภูบดินภูบาลภูเบศรแปลว่าผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดินหรือผู้ปกครองแผ่นดินหมายถึงพระราชา
16: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
22: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
23: ขณะนี้เวลา 12:45 นาทีต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศเมียนมาประเทศลาวตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบนจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในวันนี้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่28มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตร พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:43 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร11เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:53 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง83เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ปีต่อครั้งตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.จัดกิจกรรม BAAC Market Fruit Buffet เพื่อเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรลูกค้าผู้ปลูกผลไม้และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกว่า30ร้านค้ายกขบวนสินค้าเกษตรมาจำหน่ายทั้งสินค้าชุมชนผลไม้โดยเฉพาะทุเรียนสดจากสวนผลิตภัณฑ์แปรรูปผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นสินค้าแฮนด์เมดอาหารและเครื่องดื่มคุณภาพพร้อมบุฟเฟ่ทุเรียนและมังคุดรับประทานไม่อั้นเวลา60นาทีราคาสุดพิเศษเพียง399บาทจำกัดรอบละ100คนภายในงานยังมีดนตรีขับกล่อมให้ผู้ร่วมงานได้เพลิดเพลินผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ในวันที่28ถึง29มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา 7:00 น.ถึงเวลา 20:00 น.ณบริเวณด้านหน้าธกส.สำนักงานใหญ่กรุงเทพมหานครสามารถจองสิทธิ์บุฟเฟ่ทุเรียนและมังคุดล่วงหน้าได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ call center 02555055ต่อ6512และ6553ธนาคารอาคารสงเคราะห์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างขับรถธนาคารประจำฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขาจำนวน16อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีใบอนุญาตขับรถและได้รับใบอนุญาตมาแล้วไม่น้อยกว่า2ปีสามารถขับรถตู้รถยนต์ส่วนบุคคลและรถกระบะได้ทั้งแบบเกียร์อัตโนมัติและเกียร์ธรรมดาไม่มีภาระทางทหารสามารถปฏิบัติงานในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการได้ทุกกรณีและมีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องยนต์สามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ผู้สนใจยื่นเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองที่ส่วนการพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลอาคาร2ธนาคารอาคารสงเคราะห์สำนักงานใหญ่เลขที่63ถนนพระราม9แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2569ในวันและเวลาราชการต่อไปติดตามรับฟังบทความประจำวันครับ
4: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องอาหารทอดอร่อยปากแต่เสี่ยงสุขภาพท่านผู้ฟังคะอาหารทอดเป็นเมนูยอดนิยมของคนทุกวัยด้วยรสชาติที่กรอบหอมอร่อยและเข้าถึงง่ายไม่ว่าจะเป็นไก่ทอดเฟรนช์ฟรายกล้วยทอดปลาทอดหรือขนมขบเคี้ยวต่างๆแม้อาหารทอดจะสร้างความสุขให้กับการรับประทานแต่เบื้องหลังความอร่อยนั้นกลับแฝงไปด้วยความเสี่ยงต่อสุขภาพหากบริโภคเป็นประจำหรือในปริมาณมากเกินไปค่ะปัญหาสำคัญของอาหารทอดคือปริมาณไขมันสูงโดยเฉพาะไขมันอิ่มตัวและไขมันทรานซึ่งมีผลต่อระดับไขมันในเลือดทำให้เสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมองนอกจากนี้การทอดในน้ำมันร้อนจัดยังทำให้อาหารดูดซับน้ำมันมากขึ้นส่งผลให้พลังงานสูงเกินความจำเป็นอาจนำไปสู่ภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนในระยะยาวอีกหนึ่งอันตรายที่มักถูกมองข้ามคือการใช้น้ำมันทอดซ้ำเมื่อถูกความร้อนซ้ำๆน้ำมันจะเกิดการเสื่อมสภาพและสร้างสารพิษเช่นสารก่อมะเร็งและสารอนุมูลอิสระซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งบางชนิดรวมถึงส่งผลเสียต่อการทำงานของตับและระบบย่อยอาหารผู้ที่รับประทานอาหารทอดจากแหล่งที่ไม่สะอาดหรือไม่เปลี่ยนน้ำมันเป็นประจำอาจเสี่ยงต่อการได้รับสารเหล่านี้โดยไม่รู้ตัวอาหารทอดยังส่งผลต่อระบบทางเดินอาหารทำให้เกิดอาการท้องอืดแน่นท้องกรดไหลย้อนหรือย่อยยากโดยเฉพาะในผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคกระเพาะหรือผู้ที่มีปัญหาระบบย่อยอาหารอยู่แล้วหากรับประทานอาหารทอดในปริมาณมากหรือช่วงเวลาก่อนนอนอาการเหล่านี้อาจรุนแรงขึ้นและรบกวนคุณภาพการนอนหลับอย่างไรก็ตามไม่จำเป็นต้องงดอาหารทอดโดยสิ้นเชิงแต่ควรรับประทานอย่างพอดีและมีสติเลือกใช้น้ำมันที่เหมาะสมต่อการทอดเช่นน้ำมันรำข้าวน้ำมันคานูล่าหรือใช้อุปกรณ์ทอดที่ช่วยลดปริมาณน้ำมันเช่นหม้อทอดไร้น้ำมันรวมถึงหลีกเลี่ยงการใช้น้ำมันซ้ำและเลือกอาหารที่ปรุงสุกใหม่สะอาดและปลอดภัยการปรับเปลี่ยนวิธีการปรุงอาหารก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพเช่นการอบต้มนึ่งหรือย่างซึ่งสามารถคงรสชาติและคุณค่าทางโภชนาการได้ดีกว่าและช่วยลดปริมาณไขมันส่วนเกินในแต่ละมื้ออาหาร
5: นอกจากนี้ควรเพิ่มผักผลไม้และอาหารที่มีกากใยสูงเพื่อช่วยในการย่อยและส่งเสริมสุขภาพโดยรวมท่านผู้ฟังคะอาหารทอดอาจให้ความสุขชั่วคราวแต่สุขภาพที่ดีคือความสุขที่ยั่งยืนการเลือกกินอย่างฉลาดและใส่ใจต่อสุขภาพของตนเองคือกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้เรามีชีวิตที่แข็งแรงสดใสและห่างไกลจากโรคภัยในระยะยาวเพราะอร่อยปากไม่ควรแลกกับเสี่ยงสุขภาพในอนาคตค่ะจบบทความประจำวันเรื่องอาหารทอดอร่อยปากแต่เสี่ยงสุขภาพเรียบเรียงและนำเสนอโดยทิติมามหัทนขจรท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
6: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือ

0: ทพในแบบขุดโบแบงคอกโบมามามาเรามาใช้สิบโบ
1: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันบรรณาธิการข่าวทราวุธวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: พบเบาะแสยาเสพติดอย่าปล่อยเฉยอย่าละเลยแจ้งไปที่สายด่วนปปส.1386หรือจะเป็นหน้าเว็บไซต์ปปส. http://1386.oncb.go.th หรือจะแจ้งเรื่องด้วยตนเองที่สำนักงานปปส.ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคหรือส่งหนังสือร้องเรียนถึงสำนักงานปปส.ที่ตู้ปน.123และแอปพลิเคชันทางรัฐมั่นใจปลอดภัยเป็นความลับพบเบาะแสยาเสพติดอย่ารอด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
3: ์ชาวีคะหน้าฝนแบบนี้เรามาน้ำตกดินโคลนจะถล่มน้ำป่าจะไหลหลากไหมคะดีดีกลัว
4: ไม่ต้องกลัวดีดีเพราะมีเซฟบอสแคสคอยแจ้งเตือนล่วงหน้าและมีอาสาสมัครเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยคอยเฝ้าระวังภัยและดูปริมาณน้ำฝนหากเกิดเหตุจะรีบแจ้งเตือน
3: ดีเลยค่ะชาวีดีดีกับชาวีจะได้เตรียมตัวได้ทัน
5: รู้ก่อนเตรียมตัวทันด้วยระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่านเซลบอดแคสต
4: ์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
6: พี่บ้าวพี่บ้าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบายาไปออกงานสวยไหมสวยไหม
7: ฮะโคเร

0: ว่าชุดอะไรนะสวยมาก
1: เกบายาเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
0: อ๋อเกบายาเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
1: ใช่แล้วจ้าพี
0: ่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
1: กรมประชาสัมพันธ์
2: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ขอเชิญท่านรับฟังรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์เวลา 13:00 น.จนถึงเวลา 14:00 น.

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะวันนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569ค่ะเช่นเดิมวันนี้พบกับดีเจมะตูมสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยค่ะทักทายคุณผู้ฟังกันก่อนนะคะทักทายคุณผู้ฟังในพื้นที่ฝั่งอันดามันนะคะจากจังหวัดกระบี่ค่ะจังหวัดระนองจังหวัดภูเก็ตค่ะและจากจังหวัดพังงานะคะที่รับฟังผ่านสวทพังงารับฟังผ่านท้ายเหมืองเรดิโอแล้วก็รับฟังผ่านสวทตะกั่วป่าด้วยนะคะรวมถึงคุณผู้ฟังในฝั่งอ่าวไทยค่ะในพื้นที่ของอำเภอพรหมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยนะคะเช่นเดิมค่ะถ้าคุณผู้ฟังมีผลงานเพลงนะคะอยากจะแนะนำเงินเข้ามาสามารถที่จะโทรกันเข้ามาได้ที่เบอร์076421055ค่ะ076421055ค่ะขอเริ่มต้นวันนี้นะคะด้วยประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะคุณผู้ฟังคะเนื่องจากว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะไม่รู้เป็นเหมือนกันไหมช่วงประมาณต้นสัปดาห์เนี่ยยังรู้สึกว่ามีแดดออกนะคุณผู้ฟังมีแดดออกตลอดหลายประมาณ3วันได้นะจันทร์อังคารพุธเนี่ยแดดออกต่อเนื่องเลยนะคะแต่ว่าพอเริ่มวันพฤหัสศุกร์เนี่ยเริ่มมีฝนแล้วก็รู้สึกว่าเมื่อวานเนี่ยก็มีฝนตกเริ่มที่จะหนักขึ้นวันนี้ก็ตกกันไปแล้วนะคะเนื่องจากว่ามีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนค่ะซึ่งจะมีผลกระทบตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่3กรกฎาคม2569ค่ะโดยตั้งแต่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคมค่ะประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะพื้นที่ของภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังที่แรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวค่ะระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มไว้ด้วยนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนค่ะจะมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะในช่วงวันที่29คือวันพรุ่งนี้นะคะถึง3กรกฎาคมก็ยาวจนไปถึงช่วงวันศุกร์เลยนะคุณผู้ฟังโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนค่ะจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะโดยเฉพาะสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตอนนี้ต้องงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้เชื่อว่าหลายพื้นที่น่าจะเริ่มมีฝนตกแล้วในพื้นที่ของอำเภอตะกั่วป่านะโดยเฉพาะในบริเวณของบางในสีเนี่ยก็เริ่มมีฝนตกในต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะแล้วก็เมื่อช่วงเช้าก็ตกไปเมื่อช่วงสายๆเนี่ยเพิ่งตกไปเองนะคะอากาศก็ค่อนข้างขมุกขมัวค่ะช่วงนี้ก็มีเรื่องของการแจ้งเตือนประกาศอย่างต่อเนื่องนะคะนอกจากนี้แล้วค่ะก็มีประกาศของทางกรมทรัพยากรธรณีค่ะก็มีการแจ้งเตือนนะคะในวันนี้โดยเฉพาะใน2พื้นที่นะคะก็คือจังหวัดกระบี่และจังหวัดพังงาค่ะที่จะเสี่ยงดินโคลนถล่มจากฝนตกหนักค่ะเนื่องจากว่าอย่างที่บอกนะคะว่ามีสถานการณ์ดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากเนื่องจากมีฝนตกต่อเนื่องหลายวันค่ะอาจทำให้ดินบนพื้นที่ลาดเชิงเขาเนี่ยอุ้มน้ำจนอิ่มตัวแล้วก็เลยส่งผลให้ดินเนี่ยขาดความมั่นคงและมีโอกาสเกิดดินสไลด์ได้โดยเฉพาะบริเวณเชิงเขาพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ใกล้กับลำห้วยหรือทางน้ำธรรมชาติค่ะซึ่งสัญญาณเตือนเนี่ยที่ต้องเฝ้าระวังก็มีเรื่องของฝนตกหนักต่อเนื่องเกิน6ชั่วโมงหรือมีปริมาณฝนสะสมมากกว่า100มิลลิเมตรต่อวันระดับน้ำในลำห้วยเพิ่มขึ้นสูงมีสีขุ่นผิดปกติมีกิ่งไม้หรือเศษซากไหลมารวม
มกับกระแสน้ำได้ยินเสียงเรื่องของต้นไม้หักหินแตกหรือเสียงดินไหลจากภูเขาค่ะรวมถึงพบร่องรอยดินแตกร้าวหรือว่าดินชุ่มน้ำผิดปกติค่ะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าบริเวณที่เราอยู่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการที่จะเกิดดินโคลนถล่มหรือว่าน้ำป่าไหลหลากค่ะก็ขอให้มีการเตรียมความพร้อมแล้วก็ติดตามฟังข่าวสารนะจากหน่วยราชการอย่างใกล้ชิดนะเรื่องของพยากรณ์อากาศแล้วก็ที่สำคัญคือในช่วงนี้หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ลำห้วยหรือเชิงเขาในช่วงฤดูฝนค่ะและหากพบสัญญาณผิดปกติให้รีบอพยพออกทันทีเลยนะคุณผู้ฟังนะโดยถ้าสมมติว่าเกิดเหตุเรื่องของสาธารณภัยเกิดขึ้นนะคะองค์กรหรือว่าหน่วยงานแรกที่เราจะติดต่อไปได้เนี่ยก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ของเราหรือจะเป็นท้องที่ก็คือกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะหรือจะอีกหนึ่งช่องทางค่ะคือสายด่วนนิรภัย1784อันนี้ติดต่อได้24ชั่วโมงนะคะเพื่อขอความช่วยเหลือหรือแจ้งเหตุต่างๆนะคะเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยอาจจะพบเรื่องของฝนที่ตกมานะคะเรียกว่าก็มีช่วงเวลาที่ฝนทิ้งช่วงไปนะคะได้ประมาณ3วันนะที่แบบว่ามาตุ้มขอยกตัวอย่างในพื้นที่ของตะกั่วป่าละกันเพราะว่าตอนที่อยู่เนี่ย3วันจันทร์อังคารพุธเนี่ยก็คือแดดออกนะคุณผู้ฟังแบบทั้งวันเลยแต่พอเริ่มเข้าวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์เนี่ยก็เริ่มตกหนักเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยนะคะถ้าเราติดตามนะของปภค่ะเว็บไซต์ที่ตรวจเช็คว่าชั่วโมงนี้ฝนตกที่ไหนบ้างนะคะเราก็จะมาดูนะคะซึ่งในชั่วโมงนี้เนี่ยในภาคใต้เนี่ยที่มีฝนตกนะคะก็จะเป็นในฝั่งของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชค่ะในพื้นที่ของอำเภอเคียนซาอำเภอบ้านตาขุนอำเภอบ้านนาเดิมอำเภอบ้านนาสารจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะอำเภอจุฬาภรณ์มีที่จังหวัดตรังสตูลขอไปค่ะสตูลแล้วก็สงขลาด้วยนะคะซึ่งขณะนี้แนวโน้มกลุ่มของฝนเนี่ยคือเคลื่อนไปทางทิศตะวันออกนะคะก็เลยจะเห็นว่าฝนเนี่ยอาจจะตกในฝั่งของภาคใต้ฝั่งตะวันออกในช่วงนี้นะคะในช่วงโมงนี้เรียกว่าช่วงโมงนี้ละกันเดี๋ยวจะสับสนตามประกาศนะคะเพราะว่าถ้าดูจากปริมาณกลุ่มก้อนเมฆที่จะทำให้เกิดฝนเนี่ยคืออยู่รอบๆในฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนี่ยค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยช่วงนี้ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้เรามาระวังนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะในช่วงเรื่องของอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะแล้วก็โรคภัยที่อาจจะมากับในช่วงของฤดูฝนกันด้วยนะคะอันนี้เป็นเรื่องของพยากรณ์อากาศค่ะกับอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะด้วยสำนักพระราชวังค่ะขอแจ้งเส้นทางการเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาค่ะณพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะโดยสำนักพระราชวังค่ะจะเปิดในให้เข้าสักการะพระศพทุกๆวันค่ะในเวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.แบ่งช่วงเวลาออกเป็น3ช่วงนะคะนั่นก็คือช่วงที่1ค่ะ 8:00 น.ถึง 10:00 น.ช่วงที่2ค่ะคือเวลา 11:30 น.ถึง 16:00 น.ช่วงที่3คือ 20:00 น.ถึง 21:00 น.ค่ะต้องมีการผ่านจุดคัดกรองและรับการจัดลำดับการเข้าถวายสักการะพระศพค่ะภายในอุโมงค์ถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระรานค่ะนะคะก็จะมีการเข้าทางประตูมณีนพรัตน์และเดินตามเส้นทางที่สำนักพระราชวังกำหนดค่ะโดยการแต่งกายนะคะเป็นชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีค่ะสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นนะคะในส่วนการเดินเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปค่ะยังสามารถเข้าชมได้ตามปกติคือ 8:30 น.ถึง 15:30 น.ค่ะเข้าทางประตูมณีนพรัตน์ค่ะผ่านจุดคัดกรองนะคะในช่วงนี้ก็จะเป็นการงดเข้าชมพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะแล้วก็จะมีการให้นักท่องเที่ยวค่ะเดินออกทางถนนจักรีจรัญผ่านประตูพิมานชัยศรีเลี้ยวซ้ายหน้าหอรัศดากรพิพัฒน์เพื่อเข้าชมพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและเดินออกพระบรมมหาราชวังทางประตูวิมานเทเวศค่ะสำหรับการ
เข้ากราบสักการะพระศพนะคะในตอนนี้ที่มะตูมได้ติดตามนะคะยังทุกท่านเนี่ยสามารถเดินทางได้เหมือนเดิมนั่นก็คือการเดินทางไปยังท้องสนามหลวงนะคะผ่านรถต่างๆซึ่งอย่างที่บอกว่าก็จะมีรถของขสมกบริการเนี่ยเป็น6เส้นทางหลักนะคะแล้วก็ถ้าเส้นทางที่สามารถไปเดินทางได้นะคะโดยเฉพาะหลายๆท่านที่เราเดินทางจากภาคใต้นะคะก็จะมีอยู่2เส้นทางก็คือเรื่องของการเดินทางโดยเครื่องบินนะคะก็ที่สนามบินดอนเมืองใช่ไหมคะทุกท่านก็ยังสามารถที่จะเดินทางเนาะโดยการลงเครื่องที่ดอนเมืองใช่ไหมคะหลังจากนั้นเนี่ยก็เดินทางโดยรถไฟฟ้าสายสีแดงชานเมืองค่ะนะคะก็นั่งจากสถานีดอนเมืองลงสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นะคะซึ่งในบริเวณตรงนั้นค่ะก็จะเป็นจุดเปลี่ยนเนาะที่จะไปสามารถเลือกได้เรื่องของการไป MRT นะคะแล้วก็การเดินทางที่จะเดินทางต่อไปเข้าเมืองนะคะก็จะมีแต่ละสายที่ต่างกันออกไปนะคะซึ่งสำหรับเรื่องของชัตเทิลบัสนะคะของขสมกเนี่ยที่จะมีให้บริการนะคะสมมติว่าเราเนี่ยคืออย่างที่บอกว่าเดินทางจากเครื่องบินนะคะมาที่ดอนเมืองก็ขึ้นรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับไปลงที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ค่ะหลังจากนั้นเนี่ยให้ทุกท่านเนี่ยเดินลงมานะคะพอเรียกว่าติดบัตรออกจากรถไฟฟ้าเนี่ยเดินลงมาข้างล่างนะคะให้ออกประมาณประตูที่10หรือ12ค่ะจะมีรถบริการของขสมกค่ะซึ่งตอนนี้รถบริการของขสมกค่ะที่เริ่ม M8 คือสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ค่ะสนามหลวงนะคะก็คือถ้าต้นทางคันแรกเนี่ยจะเริ่มเวลา12นาฬิกาคันสุดท้ายจะ18นาฬิกาอ๋อนะคะคือก็จะมีการปรับในช่วงเวลาทุกคนก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้นะคะในช่วงที่เขามีพิธีการเนี่ยจะปรับเป็นช่วง12นาฬิกาแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าเริ่มเวลาจริงๆก็ช่วงเวลา7นาฬิกาถึง8นาฬิกาก็จะมีรถที่คอยรับส่งทุกท่านอยู่นะคะในส่วนที่2สำหรับคุณผู้ฟังที่เดินทางจากในพื้นที่ภาคใต้เรานะคะไปลงที่สถานีขนส่งสายใต้ใหม่นะคะก็จะมีรถ M9 ค่ะก็คือเป็นรถของขสมกเนี่ยให้บริการเช่นเดียวกันนะคะก็จะมาที่ท้องสนามหลวงค่ะเมื่อมาถึงแล้วเนี่ยเราจะมีเต็นท์จุดเต็นท์บริการนะคะก็จะมีเต็นท์ที่เป็นทางเข้าก็ขึ้นอยู่กับนะว่าวันนั้นเนี่ยมีปริมาณของผู้เข้ากราบสักการะเนี่ยมากน้อยขนาดไหนถ้าเกิดว่ามีมากเนี่ยเขาก็จะพาไปอีกเต็นท์หนึ่งก่อนที่จะมาที่เต็นท์หลักเต็นท์หลักบริเวณนั้นก็จะมีเรื่องของการแจกอาหารเครื่องดื่มขนมพระราชทานนะคะแล้วก็มีผู้สนับสนุนต่างๆที่มาแจกนะคะแล้วก็จะรับอาหารเหล่านี้ค่ะแล้วก็รับประทานอยู่นะคะก็รับประทานให้เรียบร้อยก่อนที่จะไปที่จุดคัดกรองหลักที่ได้บอกไปก็คือบริเวณโถงข้างล่างนะคะด้านล่างของโถงที่เป็นทางลอดนะทางเดินลอดถนนหน้าพระลานค่ะหลังจากนั้นพอเข้าจุดเนี่ยเขาก็จะมีการแยกนะคะเส้นทางคือเป็น2ฝั่งคือในโถงเนี่ยการยืนยันตัวตนเนาะก็คือซ้ายเนี่ยจะเป็นการสักการะพระศพนะคะขวาเนี่ยก็จะเป็นการสักการะพระบรมศพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านซ้ายก็เป็นของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวรเทพยวดีนะคะก็จะมีการเข้าตามกระบวนการแล้วก็การเดินทางก็จะเป็นคนละเส้นทางนะคะอันนี้เผื่อว่าทุกท่านที่จะเดินทางไปก็จะได้มีการเตรียมความพร้อมนะคะแล้วก็การแต่งกายให้เรียบร้อยด้วยสำหรับการเข้ากราบสักการะพระศพค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวในช่วงแรกค่ะที่นำมาฝากทุกท่านกันค่ะเดี๋ยวในช่วงนี้นะคะก็ชมให้ทุกท่านได้ชมสารคดีนะคะแล้วก็ผลงานเพลงที่คุณผู้ฟังขอมากันค่ะ

สาธารณรัฐฝรั่งเศสนับเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งของพระราชวงศ์ไทยด้วยเป็นสถานที่ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรส่งพบกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขณะทรงติดตามพระวรวงศ์เธอกรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถพระบิดาไปดำรงตำแหน่งอัครราชทูตประจำเดนมาร์กและฝรั่งเศสในปี2491และความสัมพันธ์นี้ได้แนบแน่นยาวนานมาจวบจนปัจจุบันด้วยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ล้วนเคยเสด็จพระราชดำเนินและเสด็จเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสวันที่14มิถุนายนถึง18พฤศจิกายน2503พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและทวีปยุโรปอย่างเป็นทางการซึ่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสเป็นหนึ่งในที่หมายของการเสด็จพระราชดำเนินเยือนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่11ถึง14ตุลาคม2503โดยประธานาธิบดีชานเดอร์โกแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้จัดเครื่องบินประจำตัวไปรับเสด็จจากกรุงโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์มายังกรุงปารีสและได้รอรับเสด็จที่ท่าอากาศยานออลีและได้จัดงานถวายพระกยาหารอย่างเป็นทางการระหว่างประทับอยู่ณกรุงปารีสได้ส่งวางพวงมาลาณสุสานทหารนิรนามบริเวณประตูชัยกับได้ทอดพระเนตรสถานที่สำคัญและกิจการต่างๆในกรุงปารีสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอีกหลายครั้งอาทิตย์ในปี2534เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรผลงานศิลปะวัฒนธรรมของฝรั่งเศสณพิพิธภัณฑ์หลายแห่งส่วนในปี2538ทรงได้พบกับนางบาดาดัตชีรักภริยาของนายชาร์ลจีรักประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสณทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสต่อมาเมื่อเดือนเมษายนพุทธศักราช2540ทรงนำผลงานหัตถศิลป์จากลูกหลานชาวนาชาวไร่ที่ได้รับการฝึกฝนจนกลายเป็นช่างฝีมือศิลปาชีพไปจัดแสดงในงานสมบัติศิลป์แผ่นดินไทยณหอไอเฟลกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาไทยสู่สากลให้เป็นที่ประจักษ์ถึงความงดงามประณีตของงานช่างฝีมือไทยและในเดือนตุลาคม2545เสด็จพระราชดำเนินไปทรงรับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายประกาศนียบัตรเหรียญทองและโล่เกียรติยศจากสมาคมศิลปวิทยาการและอักษรศาสตร์แห่งประเทศฝรั่งเศสและทรงนำผลงานศิลปาชีพบางส่วนไปจัดแสดงด้วยกับพระราชทานพระราชวโรกาสให้ชุมชนชาวไทยในฝรั่งเศสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่วนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสมาแล้วหลายครั้งทั้งโดยเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ระหว่างวันที่22ถึง24พฤศจิกายน2524เพื่อทอดพระเนตรการจัดระบบรักษาความปลอดภัยต่างๆจากนี้ในปี2554ยังได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมในพิธีถวายปริญญาบัตรในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการออกแบบและตัดเย็บกรุงปารีส
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภกินีซึ่งทรงพระปรีชาสามารถด้านภาษาฝรั่งเศสและทรงมีส่วนสำคัญในการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างไทยกับฝรั่งเศสมาโดยตลอดพระชนชีพนอกจากนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารียังได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนอีกหลายครั้งเพื่อทอดพระเนตรกิจการด้านต่างๆทั้งการเกษตรศิลปะวัฒนธรรมดนตรีการศึกษาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอวกาศและสิ่งแวดล้อมและส่งรับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ของสำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบุรพทิตโดยเมื่อวันที่4มีนาคม2569สมาคมส่งเสริมเกียรติภูมิฝรั่งเศสได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลส่งเสริมเกียรติภูมิฝรั่งเศสณหอประชุมสมาคมฝรั่งเศสเพื่อเทิดพระเกียรติและเชิดชูพระปรีชาสามารถที่ทรงมีบทบาทสำคัญยิ่งในการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสรวมถึงความร่วมมือทางวิชาการและวัฒนธรรมระหว่างทั้งสองประเทศมาอย่างยาวนานเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงได้รับการถวายรางวัลประกาศกิตติคุณและยกย่องบุคคลผู้อุทิศตนเพื่อต่อต้านมะเร็งแห่งปีคริสตศักราช2020ภายใต้กฎบัตรกรุงปารีสว่าด้วยการต่อต้านมะเร็งของสถาบันมะเร็งนานาชาติแห่งกรุงปารีสรวมถึงได้เสด็จไปทอดพระเนตรวิวัฒนาการด้านการแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ตลอดจนสุขภาพคนและสัตว์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีได้โดยเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสและเสด็จไปส่งร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานรวมถึงทรงเป็นองค์ประธานงานกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์และธุรกิจบันเทิงไทยและสร้างเครือข่ายในงานภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานเพื่อผลักดันอุตสาหกรรมภาพยนตร์และบันเทิงไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติระหว่างที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสุริภัทรมหาวชิรราชธิดาส่งศึกษาที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เสด็จไปส่งศึกษาดูงานด้านระบบกฎหมายและศาลงานอัยการและงานยุติธรรมที่สาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อทรงเรียนรู้แนวปฏิบัติสากลเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบงานยุติธรรมทางอาญาในประเทศไทยส่วนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงสนพระทัยด้านศิลปะและการออกแบบโดยได้เสด็จไปทอดพระเนตรการแสดงแฟชั่นโชว์และทรงจัดแสดงแฟชั่นโชว์ภายใต้แบรนด์สิริวัณวรีณกรุงปารีสหลายฤดูกาลทั้งยังทรงสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการออกแบบและตัดเย็บกรุงปารีสรวมถึงทรงเข้ารับการศึกษาหลักสูตรทรงม้าเพิ่มเติมณศูนย์ฝึกขี่ม้าเอิร์น JPS โดยล่าสุดทรงเป็นประธานในงานเลี้ยงรับรองเฉลิมฉลองการจัดนิทรรศการราชภัฏราสู่สากล La Most en Majesté Royal Tri-Dress From Tradition to Modernity ไปเมื่อวันที่25มิถุนายน2569กับทรงได้รับการถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ตระกูลเลจิยงดอนเนอร์ชั้นกรองออฟฟูซีเอด้วยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านการส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านอุตสาหกรรมแฟชั่นและการออกแบบตลอดจนทรงเผยแพร่ผ้าไทยและชุดไทยในเวทีระหว่างประเทศภายใต้กรอบองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกหมดนี้เป็นเพียงบางส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสที่มีมายาวนานหลายศตวรรษ
ซึ่งการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในครั้งนี้จะเป็นการเพิ่มพูนสายสัมพันธ์ที่มีมาอย่างยาวนานให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

ค่ะคุณผู้ฟังคะกลับเข้ามาในช่วงของรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะเมื่อสักครู่นี้ต้องขออภัยด้วยนะคะเพลงพอดีมันมีปัญหาทางเทคนิคเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวสำหรับท่านไหนที่ขอเพลงเพิ่มเติมมาเดี๋ยวได้ฟังกันต่อเนื่องนะคะที่076-421-055ค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงที่ผ่านมานะคะก็คือมีการเปิดสารคดีนะคะซึ่งเป็นสารคดีประชาสัมพันธ์ค่ะในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2569ค่ะคุณผู้ฟังนำมาเปิดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้28มิถุนายนนะคะจริงๆแล้ววันนี้ถ้าเป็นในพื้นที่ของเราก็คงเป็นวันอาทิตย์ธรรมดาแต่ว่าในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาเนี่ยวันนี้คือวันเลือกตั้งค่ะซึ่งเป็นการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังขออภัยค่ะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนาะแล้วก็เลือกตั้งของทางฝั่งเมืองพัทยานะคะที่มีการเลือกตั้งกันในวันนี้นายกเมืองพัทยานะคุณผู้ฟังซึ่งในวันนี้เนี่ยก็จะมีการได้ติดตามกันนะคะเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครซึ่งช่วงเช้าวันนี้ก็มีเรียกว่าผู้ที่มีชื่อเสียงต่างๆเนี่ยก็ไปใช้สิทธิ์กันมากมายกันเลยทีเดียวนะคะซึ่งเรียกว่าก็มีหลายๆท่านเลยนะคะที่เราได้ติดตามข่าวแล้วก็ภาพรวมในวันนี้ค่ะก็คือการเลือกตั้งเนี่ยกรุงเทพมหานครเนี่ยก็เบื้องต้นณขนาดนี้ก็คือเรียบร้อยกันในหลายภาคส่วนนะคะส่วนผลเนี่ยเราก็ต้องติดตามหลังจากมีการปิดหีบนะคะแล้วก็ปิดหีบในเวลา17นาฬิกานะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้ติดตามผลว่าใครจะเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะซึ่งอย่างเช่นนะคะท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะท่านสุภมาศอิสระภักดีค่ะท่านก็เดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครค่ะที่เขตเลือกตั้งที่7นะโรงเรียนยนต์ออฟอาร์คซอย3เซน13นะคะซึ่งท่านก็บอกว่าบรรยากาศในการเลือกตั้งเนี่ยก็ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์จำนวนมากค่ะประกอบว่าสถานเรื่องของสภาพอากาศเนี่ยก็ยังโอเคอยู่ก็เลยเชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่นะคะออกมาใช้สิทธิ์นะให้มากที่สุดนะคะแล้วก็พร้อมย้ำว่าไม่ว่าจะเลือกผู้สมัครคนใดขอเพียงออกมาใช้สิทธิ์เพื่อร่วมการแสดงพลังของประชาชนและร่วมรักษาระบอบประชาธิปไตยกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะก็เป็นบรรยากาศในวันนี้นะคะที่มีการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็การเลือกตั้งที่เมืองพัทยาด้วยนะคุณผู้ฟังนะแล้วก็นอกจากนี้แล้ววันนี้นะคะในข่าวในพื้นที่แล้วกันนะคะวันนี้ค่ะที่ภูเก็ตนะคะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะท่านสันเพชรบุญยามณีค่ะท่านก็มีการลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะคะติดตามเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยทางน้ำค่ะหนุนภูเก็ตสมาร์ทเพียร์เป็นต้นแบบท่าเรืออัจฉริยะของประเทศพร้อมแก้ไขปัญหาทุ่นจอดเรือยกระดับการท่องเที่ยวทะเลภูเก็ตค่ะในช่วงสายๆวันนี้นะคะที่ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลองนะคะท่านสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะมีการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานด้านคมนาคมทางน้ำค่ะคุณผู้ฟังเพื่อที่จะตรวจสอบการให้บริการนักท่องเที่ยวแล้วก็รับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการรวมถึงติดตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการเดินเรือด้วยนะคะซึ่งทางกระทรวงคมนาคมเนี่ยก็จะมีการเร่งพัฒนาท่าเรืออ่าวฉลองเนี่ยทางด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการหลังได้รับข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการทั้งเรื่องของการเพิ่มเจ้าหน้าที่ช่วยผูกเรือและพื้นที่หลบฝนพร้อมเดินหน้าพัฒนาระบบภูเก็ตสมาร์ทเพียร์
ร่วมกับกรมเจ้าท่าและองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตค่ะนำเทคโนโลยีดิจิทัล AI กล้องวงจรปิดและการเชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์มาใช้เพื่อยกระดับความปลอดภัยและผลักดันให้เป็นต้นแบบท่าเรืออัจฉริยะของประเทศรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตในอนาคตค่ะซึ่งทางกรมเจ้าท่าเนี่ยก็อยู่ระหว่างการยกระดับการกำกับดูแลจากระบบแมนนวลนะฮะสู่แพลตฟอร์มดิจิทัลภายใต้นโยบายพอร์ตคอนโทรลค่ะซึ่งจะเริ่มใช้งานอย่างเป็นรูปธรรมในเดือนช่วงกลางเดือนกรกฎาคมนี้โดยระบบดังกล่าวค่ะพัฒนาต่อยอดจากบทเรียนเหตุเรือล่มฟินิกซ์เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลเรือผู้โดยสารการตรวจสอบใบอนุญาตและระบบแจ้งเตือนสภาพอากาศแบบเรียลไทม์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางทะเลให้เทียบท่าสากลเทียบเท่าสากลนะคะทั้งนี้ค่ะผู้ประกอบการธุรกิจเรือเนี่ยก็ได้มีการสะท้อนปัญหาเรื่องของการวางและการซื้อขายให้เช่าทุ่นจอดเรือค่ะซึ่งอันเนี้ยส่งผลกระทบต่อการจอดเรือและการเข้าออกของผู้ประกอบการค่ะซึ่งทางท่านรัฐมนตรีเองก็ได้มอบหมายให้กรมเจ้าท่าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเร่งตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเพื่อจัดระเบียบการใช้พื้นที่ทางน้ำสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการพร้อมย้ำว่ากระทรวงคมนาคมจะเดินหน้ายกระดับการคมนาคมทางน้ำของจังหวัดภูเก็ตค่ะให้มีความปลอดภัยทันสมัยและได้มาตรฐานสากลสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวและสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนด้วยนะคะนอกจากนี้หลังจากที่ท่านเนี่ยดูเรื่องของด้านคมนาคมทางเรือนะคะท่านก็จะมีการลงพื้นที่นะคะติดตามบริเวณปากอุโมงค์ฝั่งกระทู้นะคะบนทางหลวงหมายเลข4029ค่ะเพื่อรับฟังความคืบหน้าโครงการทางพิเศษจังหวัดภูเก็ตระยะที่1ช่วงกระทู้ป่าตองซึ่งเรียกว่าเป็นโครงการสำคัญในการแก้ไขปัญหาการจราจรและเพิ่มศักยภาพด้านการคมนาคมของจังหวัดค่ะก่อนปิดท้ายภารกิจที่ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตค่ะโดยตรวจสอบการให้บริการรถยนต์รับจ้างสาธารณะหรือแท็กซี่เพื่อกำชับให้ผู้ให้บริการปฏิบัติตามกฎหมายยกระดับมาตรฐานการให้บริการสร้างความปลอดภัยความประทับใจแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาอย่างจังหวัดภูเก็ตด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะอันนี้เป็นภารกิจในวันนี้นะของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านสันเพชรบุญญามณีนะคะก็ตอนระหว่างนี้ท่านก็ยังดำเนินภารกิจนะคะที่จังหวัดภูเก็ตอยู่นะคะซึ่งถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังเนี่ยอยู่ที่ภูเก็ตเองก็ดีหรือว่าจะเดินทางไปภูเก็ตก็จะได้ถ้าเกิดว่าใครจะติดตามก็สามารถที่จะไปพบท่านได้นะท่านก็ภารกิจสุดท้ายเนี่ยท่านก็จะเดินทางไปที่ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้วยนะคุณผู้ฟังนะฝากไว้ค่ะนี้เป็นข่าวในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกันในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราฟังเพลงกันอีกสักช่วงหนึ่งดีกว่าค่ะแล้วก็กลับมาในช่วงของเที่ยวกินเช็คอินพังงาค่ะ

0: ินเช็คอินพังงา
1: ในช่วงของเที่ยวกินเช็คอินพังงานะคะก็ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานของทางททสำนักงานพังงาที่จะเริ่มในเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะชื่อว่ากินเป็นเรื่องค่ะนะกินเป็นเรื่องพังงาเอดิชั่นค่ะเทสโค้ดพังงาสัมผัสเสน่ห์ขนมสดอาหารเส้นค่ะผ่าน88ร้านอาหารเส้น38ร้านขนมสดค่ะเรียกว่าจะชวนไปตะลุยรับประทานนะตะลุยทานอาหารประเภทเส้นและขนมนะคะเรียกว่าตะลุยความอร่อยทั่วจังหวัดพังงาเลยนะคะตลอดเดือนกรกฎาคมนี้ก็แน่นอนว่าจะได้เห็นร้านที่เป็นเมนูเส้นรสกลมกล่อมขนมสดสูตรดั้งเดิมความอร่อยที่สะท้อนอัตลักษณ์ของแต่ละชุมชนทุกเมนูบอกเล่าเรื่องราวนะคะแต่ว่ากิจกรรมนี้แอบกระซิบว่าจะเริ่มเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะวันนี้เลยยังไม่ได้มีรายละเอียดว่าใน88ร้านเนี่ยมีที่ไหนบ้างนะคะแต่ว่าเก็บไว้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะได้น่าจะได้เห็นแล้วว่าแต่ละร้านค่ะมีอะไรให้เราได้ลองลิ้มชิมรสหรือว่าบางร้านเนี่ยอาจจะเป็นร้านที่เราเคยรับประทานมาแล้วก็มีเหมือนกันนะคะก็อย่าลืมติดตามนะคะเรื่องของการพาชิมร้านอาหารกันค่ะและนอกจากนี้แล้วช่วงนี้ก็เป็นช่วงกรีนซีซั่นนะคะกิจกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งการเล่นเซิร์ฟค่ะช่วงนี้ก็คลื่นกำลังดีค่ะเชิญชวนทุกคนมาลองเล่นเซิร์ฟดูนะคะกีฬากลุ่มประเภทเอ็กซ์ตรีมนะคะที่เราได้แบบปล่อยใจไปกับคลื่นนะคะแล้วก็ได้สุขภาพได้เรียกว่าได้หลายอย่างกันเลยทีเดียวนะคะลองมาทดลองดูสักครั้งหนึ่งนะคะก็จะมีจุดเล่นที่ Memory Beach นะคะที่ทุกคนสามารถไปเล่นได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีพื้นฐานเขาก็จะมีเรื่องของการเรียนคอร์สระยะสั้นแบบว่าเรียนปุ๊บนะคะก็จะมีช่วงภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติให้ได้ลองเรียนแล้วก็ลองเล่นจริงๆด้วยนะคะในช่วงนี้แล้วก็ในช่วงนี้ค่ะก็ต้องบอกทุกท่านว่าช่วงกรีนซีซั่นค่ะโรงแรมในพื้นที่ก็จะมีราคาที่เข้าถึงได้ยังไงมาพักผ่อนในช่วงหน้าฝนแบบนี้ที่จังหวัดพังงาเพราะว่าเราได้รับรางวัลในเรื่องของการบริการยอดเยี่ยมค่ะฝากไว้ค่ะพังงาเที่ยวได้ทั้งปีค่ะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเวลาหมดแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการค่ะเจอกันใหม่ในช่วงของรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์วันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรองเลขาธิการกกต.แถลงภาพรวมเปิดหน่วยเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมกำชับผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนให้ถูกต้องย้ำห้ามถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

0: และที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
1: Bangkok Vote มาๆๆเรามาใช้สิทธิ์ Vote
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: รองเลขาธิการกกต.แถลงภาพรวมเปิดหน่วยเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมกำชับผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนให้ถูกต้องย้ำห้ามถ่ายภาพบัตรเลือกตั้ง
4: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.แถลงภาพรวมการเปิดลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้บริหารท้องถิ่นทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาซึ่งเริ่มเปิดคูหามาตั้งแต่เวลา 8:00 น.ที่ผ่านมาโดยหน่วยเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครทั้ง 6,628 หน่วยและเมืองพัทยาอีก113หน่วยสามารถเปิดให้ประชาชนลงคะแนนได้ครบทุกหน่วยและเป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ์ได้จนถึงเวลา 17:00 น.นี้ด้านว่าที่ร้อยตีภาสกรสิริภักยาพรรองเลขาธิการกกต.เน้นย้ำให้ประชาชนตรวจสอบประเภทบัตรและข้อกำหนดการลงคะแนนอย่างถูกต้องโดยกรุงเทพมหานครบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้1หมายเลขบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครได้1หมายเลขส่วนเมืองพัทยาบัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยาได้1หมายเลขและบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาได้ไม่เกิน6หมายเลขพร้อมเตือนให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยห้ามนำบัตรเลือกตั้งออกนอกหน่วยและห้ามถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วเด็ดขาดสำหรับมาตรการรองรับเหตุฉุกเฉินกกต.ได้ประสานเตรียมพร้อมระบบไฟฟ้าสำรองในพื้นที่เมืองพัทยาส่วนในกรุงเทพมหานครกรณีเสาไฟฟ้าล้มในพื้นที่เขตลาดกระบังและเหตุเพลิงไหม้ในเขตหลัก4ได้รับการแก้ไขและตรวจสอบแล้วไม่ส่งผลกระทบต่อการลงคะแนนประชาชนยังคงเดินทางไปใช้สิทธิ์ได้ตามปกติสวิสาปทุมมารายงาน
3: ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งเมืองพัทยาติดตามความเรียบร้อยพร้อมย้ำทุกภาคส่วนจัดการเลือกตั้งด้วยความสุจริตโปร่งใส
5: นายณนิตย์ นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

0: พร้อมด้วยนายอิสราเจริญชาสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนางสาวมนัสนันท์วิทนาผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งโรงเรียนเมืองพัทยา11ซึ่งเป็นสถานที่เลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่2หน่วยเลือกตั้งที่5ถึง12เพื่อให้การดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบพร้อมพูดคุยให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้สังเกตการและอาสาสมัครที่ปฏิบัติหน้าที่รวมทั้งติดตามมาตรการอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุผู้พิการและผู้มีข้อจำกัดด้านการเคลื่อนไหวเพื่อให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงการใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้อย่างเท่าเทียมทางนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีกล่าวเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ์ได้จนถึงเวลา 17:00 น.พร้อมเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนร่วมกันรักษาบรรยากาศการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมโปร่งใสและตรวจสอบได้เพื่อสะท้อนเจตนารมณ์ของประชาชนภายใต้ระบอบประชาธิปไตยนัทยาโทธการนันสทชลบุรีรายงาน
1: อิทธิพลของพายุฝนฟ้าคะนองที่พัดถล่มในหลายพื้นที่รัฐเคนตักกี้ของสหรัฐส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4รายสำนักข่าว AP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายแอนดี้เบเชียผู้ว่าการรัฐเคนตักกี้ทางตะวันออกของสหรัฐที่ระบุว่าอิทธิพลของพายุฝนฟ้าคะนองที่พัดถล่มรัฐเคนตักกี้ทำให้เกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่อาทิเมืองลุยวิลและเทศมนตรเมดิสันเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4รายและบ้านเรือนจำนวนมากได้รับความเสียหายจากเหตุภัยพิบัติครั้งนี้ทางนี้นายเบเชียประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วรัฐเคนตักกี้แล้วพร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างใกล้ชิดและหลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงเวลากลางคืนที่ทัศนวิสัยจำกัดขณะเดียวกันสำนักอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติสหรัฐออกคำเตือนน้ำท่วมฉับพลันในรัฐเคนตักกี้และรัฐอินเดียนาโดยบางพื้นที่มีปริมาณน้ำฝนสะสมราว100-250 มิลลิเมตรพร้อมกันนี้ยังเตือนว่าพื้นที่เหล่านี้อาจเผชิญกับฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15:00 น.ครับ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: วันนี้มาชวนทุกคนเที่ยวงานยิ่งใหญ่แห่งปีเกษตรแฟร์จังหวัดระนองประจำปี2569สำนักงานเกษตรจังหวัดระนองขอเชิญชวนพี่น้องชาวระนองและนักท่องเที่ยวมาร่วมชมชิมช็อปจุใจตลอด4วันเต็มเตรียมพบกับของดีของเด็ดและกิจกรรมสุดพิเศษมากมายณลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองระนองวันที่26ถึง29มิถุนายน2569พบกับกิจกรรมการประกวดผลผลิตทางการเกษตรกิจกรรมเสวนาเชื่อมโยงเครือข่าย YSF และ SF รวมพลังเกษตรกรรุ่นใหม่กิจกรรมเดินแบบแม่บ้านเกษตรกรโชว์อัตลักษณ์ท้องถิ่นกิจกรรมสาธิตและเวิร์กช็อปเรียนรู้การแปรรูปสินค้าเกษตรการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินบิวกัลยานีหลวงไก่กิมชยาภาแพรชนาและภายในงานยังจัดเต็มด้วยโซนจำหน่ายสินค้าเกษตรนิทรรศการความรู้การแสดงจากศิลปินและโปรโมชั่นสุดคุ้มนาทีทองกินฟรีพร้อมลุ้นรับรางวัลอีกเพียบ
2: ประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
3: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
2: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
4: ถามว่าประเทศชาติให้อะไรแก่เราจงถามตัวเองว่าทำอะไรให้กับประเทศชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์บ้างพอแล้วหรือที่เกิดมาครั้งหนึ่งในชีวิตได้ทำอะไรไว้ให้แผ่นดินพวกเราจะตั้งมั่นทำความดีรู้รักสามัคคีปกป้องประเทศชาติเพื่อแผ่นดินของเราชาวไทยด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

สุขเพราะเหตุใดสุขเพราะใจสงบทุกข์เพราะเหตุใดทุกข์เพราะใจไม่สงบน้อมนำหลักธรรมมาสู่ใจพรุ่งนี้วันพระสวทรนอง FM 107.25 MHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อสาธารณะเพื่อประชาชนสู่สังคมอาเซียน

ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสวทรนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการว่าไรรักรักสุขภาพ

0: ข้าสู่รายการวิทยุวลัยลักษณ์รักสุขภาพค่ะกับพวกเรามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะวันนี้อยู่กับดีเจแอนค่ะปริยรัตน์ทอริสดวงแก้วจากศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะซึ่งมาพร้อมกับเรื่องราวความรู้ดีๆเกี่ยวกับสุขภาพค่ะและความรู้หัวข้อในวันนี้นะคะเกี่ยวข้องกับกายภาพบำบัดอีกครั้งนึงค่ะซึ่งเป็นหัวข้อของกายภาพบำบัดกับพากินสันนะคะรายการได้รับเกียรติค่ะจากอาจารย์ประจำสาขากายภาพบำบัดสำนักวิชาสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มาร่วมมอบความรู้กันในวันนี้นะคะต้อนรับอาจารย์ดร.จารุภาเลขทิพย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์ขวัญนะคะค่ะกับหัวข้อดีๆในวันนี้ค่ะอาจารย์ขวัญค่ะแน่นอนอาจารย์มาจากสาขากายภาพบำบัดนะคะแต่ในวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับกายภาพบำบัดกับพากินสันค่ะอาจารย์ขวัญ
1: ค่ะ
0: ก่อนอื่นทราบความรู้กันเลยเนาะอาจารย์ขวัญ
1: ค่ะ
0: ก่อนไปการกายภาพว่ามันจะเกี่ยวข้องช่วยเกี่ยวกับโรคนี้ยังไงทราบความรู้เกี่ยวกับโรคพากินสันก่อนดีกว่า
1: ค่ะ
0: พากินสันคือโรคอะไรอย่างไรคะอาจารย์ขวัญ
1: พากินสันเนี่ยจะเป็นโรคความเสื่อมของระบบประสาทค่ะซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดในกลุ่มผู้สูงอายุก็คืออายุ60ปีขึ้นไปค
0: ่ะ
1: เราจะพบผู้ป่วยพากินสันเนี่ยประมาณ 1% ก็ถือว่าก็ไม่น้อยไม่มาก
0: ค่ะ
1: จางนะคะก็ประมาณ100คนเป็น1คนค่ะซึ่งโรคนี้เนี่ยถ้าเป็นแล้วเนี่ยจะส่งผลกระทบกับตัวทางผู้ป่วยเองค่ะเพราะว่าคุณภาพชีวิตเขาก็จะแย่ลงเพราะเขาจะมีความผิดปกติของการเคลื่อนไหวค่ะพี่แอนถ้าเป็นระยะท้ายๆเนี่ยก็อาจจะกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็เสียชีวิตได
0: ้
1: นอกจากนี้ก็ยังส่งผลกระทบกับญาติผู้ดูแลด้วย
0: พากินสันแล้วสาเหตุหลักๆของโรคนี้คืออะไรคะอาจารย์ขวัญ
1: คือที่จริงสาเหตุหลักๆเนี่ยจะแบ่งเป็น2ปัจจัยนะคะแต่ต้องบอกพี่แอนก่อนว่าเมื่อเวลามีอาการแล้วไปเจอแพทย์เนี่ยหมอเนี่ยมักจะไม่ค่อยที่จะรู้ว่าสาเหตุจริงๆอ่ะมาจากอะไรประมาณ 95% เราจะไม่รู้สาเหตุแต่ถ้าจะพูดถึงว่าสาเหตุที่เจอในปัจจุบันเนี่ยก็แบ่งเป็น2ปัจจัยค่ะปัจจัยแรกก็คือทางด้านพันธุกรรมเป็นโรคติดต่อทางพันธุกรรมแล้วก็ปัจจัยที่2ก็เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
0: ค่ะ
1: อย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นสมองได้รับกระทบกระเทือนอยู่บ่อยๆมันจะเกิดในกลุ่มนักมวย
0: ค่ะ
1: เช่นไมค์ไทสันที่เรารู้จักกันก็เป็นพากินสันเหมือนกันส
0: ่
1: วนอีกสาเหตุหนึ่งที่มาจากปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมก็คือการได้รับสารพิษอย่างเช่นยาฆ่าแมลงอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นปัจจัยที่ทำให้เป็นสาเหตุเกิดโรคพากินสันได
0: ้แต่หลักๆก็คือความจริงคือยังไม่ทราบสาเหตุ
1: สาเหตุเลย
0: อาการล่ะคะอาจารย์ขวัญขาววิธีการดูว่าคนไข้ท่านนี้เป็นโรคพากินสันส่วนใหญ่อาการจะแสดงออกมายังไงบ้างคะ
1: อาการเนี่ยมาก็จะเกี่ยวกับความผิดปกติของการเคลื่อนไหวนะคะต้องบอกพี่แองก่อนว่าโรคพากินสันเนี่ยบริเวณที่ผิดปกติจะเกิดที่สมองส่วนที่เรียกว่าเบซอลเกนเกลียนค่ะเบซอลเกนเกลียนเนี่ยเป็นส่วนสมองที่ทำหน้าที่ในการควบคุมการเคลื่อนไหวเขาจะผลิตสารสื่อประสาทตัวนึงที่ชื่อว่าโดปามีนได้ลดลงซึ่งสารสื่อประสาทตัวนี้จะทำหน้าที่ในการเชื่อมต่อระหว่างเบซอลเกนเกลียนกับบริเวณอื่นๆของสมองพอเป็นพากินสันปุ๊บเนี่ยตัวนี้ผลิตน้อยลงก็เลยเกิดความผิดปกติในการควบคุมการเคลื่อนไหวค่ะเพราะฉะนั้นอาการเนี่ยก็จะเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว4อาการหลักค่ะ
0: ค่ะ
1: อาการแรกก็คือจะมีอาการสั่นลักษณะการสั่นจะเหมือนคล้ายๆปั้นลูกกลอน
0: สั่นตลอดเวลาไหมจัน
1: ไม่ได้สั่นตลอดเวลาค่ะจะสั่นเยอะตอนที่อยู่นิ่งๆเขาจะเรียกว่าเป็น resting tremor ก็คือสั่นขณะพักค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: จะสั่นแบบปั้นลูกกลอน
0: ถ้าเคลื่อนไหวเนี่ยไม่สั่น
1: ถ้าเคลื่อนไหวแทบจะไม่สั่นเลยจะไม่สั่นเลยค่ะอ
0: ัน
1: นี้อาการแรกอาการที่สองจะมีการเคลื่อนไหวช้าค่ะเคลื่อนไหวช้ากว่าจะไปหยิบแก้วได้นี่ก็จะคิดนิดนึงก่อนแล้วก็กว่าจะเริ่มการเคลื่อนไหวก็ยากเคลื่อนไหวไปก็ช้า
0: ค่ะ
1: ค่ะอันนี้เป็นอาการที่สองที่จะเจอในระยะแรกก
0: ็
1: คืออาการสั่นกับอาการเคลื่อนไหวช้าต่อไปที่จะความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น
0: ค่ะ
1: การทรงตัวจะยากลำบากมากขึ้นเดินเนี่ยจะซอยเท้าทีๆค่ะพี่แอน
0: ก้าวสั้นๆ
1: ค่ะเพราะว่าการทำให้การทรงตัวลำบากแล้วลำตัวเขาเนี่ยจะโน้มไปทางด้านหน้าด้วยเป็นลักษณะงอตัวใช่ค่ะก็จะเสี่ยงต่อการหกล้มอีกค่ะซึ่งจะเสี่ยงต่อการหงุดหงิดไปทางด้านหน้าพอตัวเขาจะหงุดหงิดไปทางด้านหน้าค่ะการทรงตัวลำบากค่ะอาการที่3อาการที่4อาการที่4ก็คือเกี่ยวกับมีการแข็งเกร็งของกล้ามเนื้ออย่างเช่นเวลาขันจับพี่แอนเหยียดแขนเนี่ยเราก็จะ รู้สึกว่ามีแรงต้านนิดเดียวเนาะแรงต้านจะนิดเดียวแต่ถ้าเป็นในคุณไข้อะเราจะเหยียบออกมายากมากเลย
0: เขาเกร็งๆเหรอคะ
1: ใช่เขาจะเกร็งเขาจะเกร็งก็จะเหยียบออกมายากมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นอาการที่จะเกิดขึ้นในระยะที่ถ่ายของโรค
0: ซึ่งเกิดจากสมอง
1: สมอง
0: ใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นอยากรู้วิธีการรักษาเลยอาจารย์ขวัญค่ะ
1: ได้ค่ะ
0: วิธีการรักษาท่านที่เป็นโรคผู้ป่วยพาร์กินสันคุณหมอจะมีวิธีการรักษายังไงล่ะคะอาจารย
1: ์ถ้าเป็นการรักษาทางการแพทย์นะคะก็จะแบ่งเป็น2อย่างอย่างแรกเลยแพทย์ก็จะให้ยาตามอาการอาการที่คุณหมอพี่แอนไปเมื่อกี้เนาะค่ะก็จะเกี่ยวกับการให้ยาที่เกี่ยวกับทําให้การเคลื่อนไหวปกติขึ้นนะคะยาที่นิยมให้จะเรียกว่าตัวลีวูโดปาตัวนี้จะเพิ่มการหลั่งของสารสื่อประสาทในสมองค่ะแต่ถ้าให้ยาแล้วไม่สำเร็จผลหรือว่าอาการยังไม่ดีขึ้นก
0: ็
1: จะมีการผ่าตัดฝังตัวกระตุ้นสมองเข้าไปนะคะค่ะตัวนี้ก็จะเป็นการกระตุ้นตัวบริเวณเบโซแกนเกลียนให้หลั่งตัวดูปามีนออกมาให้ปกติก็เขาก็จะเคลื่อนไหวได้ปกติมากขึ้นค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้คือการรักษาทางการแพทย์นะคะทานยารักษาตามอาการของผู้ป่วยแล้วก็ผ่าตัดนั่นเองวิธีการที่สามค่ะ
1: วิธีการที่สามเนี่ยจะเป็นการรักษาทางกายภาพบำบัด
0: ทางนี้ละ
1: ทางนี้เลย
0: โดยนักกายภาพบำบัดนั่นเองอ๋อตามหัวข้อแล้วแหละค่ะอาจารย์ฟังค่ะกายภาพบำบัดครับกับพาร์กินสันอยากรู้แล้วค่ะรักษายังไงคะ
1: ถ้าเป็นสำหรับนักกายภาพบำบัดที่จริงเราจะรักษาควบคู่กันไปนะคะพี่แอนคือเราให้ได้ตั้งแต่ระยะแรกเลยค่ะ
0: ที่เป็น
1: เลยระยะแรกกายภาพบำบัดเข้าไปช่วยได้ตั้งแต่ระยะแรกๆเพราะฉะนั้นลำดับแรกเลยนักกายภาพบำบัดต้องรู้ก่อนว่าคุณไข้คนนี้เขาอยู่ในระยะไหนผมพูดคำว่าระยะมาเรื่อยๆตลอดเลยเน
0: าะ
1: มัน
0: กี่ระยะล่ะคะอาจารย
1: ์มันจะมีห้าระยะค่ะพี่แอนมีห้าระยะค่ะระยะแรกหรือระยะที่หนึ่งก็คือจะเกิดความผิดปกติแค่เล็กน้อยอย่างเช่นเหมือนที่ขวัญบอกก็จะมีอาการสั่นเล็กน้อยหรือว่ามีการเคลื่อนไหวช้าที่สังเกตได้เนาะแต่จะเกิดแค่ข้างใดข้างหนึ่งจะเกิดที่แขนข้างหนึ่งของร่างกายหรือขาข้างหนึ่งของร่างกาย
0: อันนั้นระยะแรก
1: ระยะแรกค่ะทีนี้พอมาระยะที่สองค่ะระยะที่สองเนี่ยความผิดปกติก็เหมือนเดิมค่ะก็จะเกิดขึ้นเล็กน้อยมีการสั่นเล็กน้อยแต่จะเกิดทั้งสองด้านเกิดทั้ง
0: เริ่มขยาย
1: ใช่ใช่คือความแรงจะมากขึ้นเรื่อยๆ
0: ค่ะอาจารย์
1: ใช่ทีนี้พอมาระยะที่3จะสังเกตเห็นชัดว่าเขาจะเริ่มมีการทรงตัวที่ลำบากค่ะเริ่มเดินแบบก้าวสั้นๆเหมือนที่ผมบอก
0: ไปข้างหน้า
1: ใช่ตัวโน้มไปข้างหน้าแล้วก็สังเกตสีหน้าเนี่ยก็จะเห็นว่าเหมือนใส่หน้ากากตลอดเวลาคือการแสดงสีหน้าเนี่ยแสดงไม่ได้เหมือนเดิมหน้าเข็งใช่ใช่เหมือนเขาเรียกว่าแมสเฟสก็คือใส่หน้ากากตลอดเวลา
0: ไม่ได้ไปฉีดอะไรมานะ
1: ไม่ได้ฉีดแต่ว่าเป็นอาการของโรคจริงๆแล้วก็ขณะที่เดินเนี่ยแขนก็จะแกว่งน้อยลงอันนี้คือสังเกตเห็นได้ชัดในระยะที่3ค่ะค่ะนอกจากนี้ก็จะเริ่มเจออาการแข็งเกร็งที่ขวัญบอกค่ะส่วนระยะที่4เนี่ยอาการจะมาครบทั้ง4อย่างเลยมีซานเคลื่อนไหวช้าแข็งเกร็งแล้วก็สูญเสียการทรงตัวซึ่งก็จะรุนแรงกว่าระยะที่3
0: ค่ะ
1: คนไข้อาจจะต้องใช้วีลแชร์ขอโทษค่ะใช้ตัววอล์กเกอร์ตัวช่วยเดิน
0: ตัวช่วยเดิน
1: ใช่ในการที่จะเคลื่อนย้ายตัวเองค่ะระยะสุดท้ายอันนี้ระยะท้ายที่สุดละที่เป็นสาเหตุทำให้คนไข้ต้องเสียชีวิตนะคะก็คือจะเริ่มมีความผิดปกติของระบบหัวใจหายใจค่ะเริ่มหายใจลำบากหอบเหนื่อยค่ะเริ่มมีเสมหะไอเองไม่ได้ค่ะแล้วก็กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงค่ะส่วนใหญ่ก็จะใช้ชีวิตบนเตียงเคลื่อนย้ายตัวด้วยวีลแชร
0: ์ก็คือผู้ป่วย5ระยะของพาร์กินสันนั่นเองกายภาพบำบัดไปช่วยแต่ละระยะยังไงคะอาจารย์คว
1: กายภาพบำบัดเนี่ยช่วยแต่ระยะแต่ละระยะตั้งแต่ระยะที่1เลยระยะที่1 2เลยก็คือหลังจากที่เราทราบระยะของการเป็นแล้วเนี่ยเราก็จะมาตั้งเป้าหมายค่ะพี่แอนแต่ละระยะเนี่ยจะมีเป้าหมายที่ต่างกันค่ะเราจะรวบระยะที่1กับ2ไว้ด้วยกันก็คือเริ่มมีความผิดปกติเล็กน้อยเนาะเริ่มมีการสั่นเริ่มมีการเคลื่อนไหวช้าคนไข้จะเริ่มไม่เคลื่อนไหวทีนี้หน้าที่ของนักกายภาพบำบัดและนักกายภาพบำบัดก็จะสอนญาติด้วยเนาะนะคะคือผู้ดูแลเนี่ยก็สามารถทำได้เองด้วยก็คือเรามีหน้าที่กระตุ้นให้คนไข้เกิดการเคลื่อนไหวค่ะให้มีการทำกิจกรรมเหมือนเดิมส่วนใหญ่ถ้าเจอคนไข้หลายๆคนพร้อมๆกันเราก็จะทำเป็นกลุ่มเอ็กซ์เซอร์ไฟส์ออกกำลังกายพร้อมๆกัน
0: มันมีกิจกรรมทำร่วมกัน
1: ใช่ก็จะแบบมีความอยากทำอย
0: ่
1: างเงี้ยค่ะแต่ถ้าสมมติเป็นคนไข้คนเดียวก็ออกกำลังกายได้ซึ่งโปรแกรมการออกกำลังกายที่เราให้เนี่ยจะเรียกว่าบิ๊กโปรแกรม BIG บิ๊กที่แปลว่าใหญ่ก็คือการกระตุ้นให้คนไข้เคลื่อนไหวแบบกว้าง กว้างๆแอนแองกว้างๆสูงๆเหยียดเหยียดอย่างเงี้ยค่ะคือเวลาเราคําเราให้คําสั่งก็คืออ่ะลองเหยียดแขนชูเพดานสูงที่สุดเลยค่ะอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะกระตุ้นเขาหรือว่าเหยียดแขนออกด้านข้างมือชี้ไปที่ประตูเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะนึกภาพออกว่าเราต้อง
0: ทําแบบนี้นะ
1: ใช่การก้าวก็เหมือนกันก็บอกก้าวให้ไกลที่สุดเลยค่ะให้ไกลที่สุดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นโปรแกรมที่กระตุ้นไม่ให้เกิดการทำกิจกรรม
0: อันนี้เป็นผู้ป่วยระยะที่1 2เนาะ
1: ใช่นอกจากนี้ก็อาจจะมีการให้คำแนะนำให้คนไข้อาจจะชอบโยคะไหมหรือว่าชอบไทชิอันนี้ก็จะเป็นการกระตุ้นการเคลื่อนไหวแล้วก็การต่อยมวยต่อยมวยไม่ใช่ว่าไปต่อยจริงจังนะคะอาจจะมีแบบตัวตุ๊กตุ๋นตุ๊กตาตั้งอยู่แล้วก็ให้ต่อย
0: มีท่าให
1: ้มีท่าให้มีการเหยียดแขนมีการหมุนตัวซึ่งการหมุนตัวนี้สำคัญมากเลยค่ะผู้ป่วยพากินสันเขาจะไม่ค่อยหมุนตัวเพราะลำตัวก็จะแข็งกริ้งด้วยค่ะซึ่งท่านี้ก็จะกระตุ้นการหมุนตัว
0: อันนี้เป็นภาพออกเลยอาจารย์ขวัญน่าสนใจมากๆอันนี้คือระยะที่1 2เนาะค่ะถ้าระยะถัดไปล่ะคะการ
1: ระยะถัดไปเป็นระยะที่3เริ่มมีการเคลื่อนไหวที่ลำบากใช่ไหมคะเริ่มมีการแข็งกริ้งของกล้ามเนื้อใช่ไหมคะระยะ3 4เนี่ยก็หน้าที่ของกายภาพบำบัดเนี่ยเราก็จะไปเขาเรียกว่าไปปรับท่าทางท่าทางที่จะเกิดขึ้นในระยะที่3ก็คือมีการโน้มตัวใช่ไหมคะมีลำตัวน
0: ิ่ง
1: งอ
0: ก้
1: าวสั้นๆใช่ตอนแรกก็ปรับท่าทางก่อนเพราะว่าถ้าสมมติว่าท่าทางถูกต้องตัวตรงเนี่ยก็จะกระตุ้นให้เกิดการเดินได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าท่าทางยังแบบตัวงออยู่แล้วเขาไปเดินเนี่ยเขาก็จะยังงอเหมือนเดิมก็ต้องปรับให้ตัวตรงก่อนวิธีการก็คืออาจจะให้เขายืนหันหลังเข้าผนังเนี่ยค่ะแล้วก็พยายามให้เขาแอนไหล
0: ชิดผนัง
1: ใช่ค่ะแล้วก็ให้ตั้งคอตรงนะมองไปทางด้านหน้าอย่างเงี้ยค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นการกระตุ้นเป็นการปรับท่าทางหรือปรับโพสเจอร์ก่อนที่จะไปฝึกเดินทีนี้ปรับเสร็จแล้วเราก็จะให้เขาไปเดินเดินก็คือจะเดินแบบให้มีแลนด์มาร์กอะค่ะพี่แอนเหมือนกับว่าเขาจะก้าวสั้นใช่ไหมคะเราก็จะแบบติดสก็อตเทปสีไว้บนพื้นว่าจะให้เขาก้าวระยะเท่าไหร
0: ่เทคนิค
1: ใช่เขาเรียกว่าเป็นคิวเป็นแลนด์มาร์กอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมองเห็นเป้าหมายเพราะถ้าเราแค่บอกว่าก้าวยาวๆนะคนนึงไม่ออกว่าก้าว
0: ขนาดไหน
1: ใช่เราก็จะติดไปบนพื้นเลยค่ะหรือว่าอาจจะใช้เส้นกระเบื้องอะไรเงี้ยแล้วแต่เลยค่ะก็ให้เขาก้าวตามเส้นแล้วก็ให้จังหวะด้วยค่ะให้จังหวะในการก้าวเพราะเขาจะก้าวแบบถี่ๆสั้นๆที่อันนี้ข้างออกใช่ไหมคะแล้วก็ต้องให้จังหวะด้วยอาจจะเป็นจังหวะด้วยการปุบมือหรือถ้าเป็นที่คลินิกก็เราก็จะมีตัวเมโทรโนมก็คือเป็นตัวแบบติ๊กติ๊ก
0: เขาจะเริ่มรู้จังหวะแล้วเท่าไหร่ถึงจะก้าว
1: ใช่
0: เพื่อความเหมาะสม
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะจานนี้แล้วก็กระตุ้นให้แกว่งแขนด้วยกระตุ้นให้แกว่งแขนถ้าที่คลินิกเราก็จะมีไม้พลองนะคะพี่ไม้พลอง2อันนะคะคนไข้อยู่ข้างหน้ากายภาพอยู่ข้างหลังแล้วก็ให้เขาก้าวพร้อมกับแกว่งไม้พลองเราก็จะเป็นคนไกด์ไม้พลองอยู่ด้านหลังแล้วเขาจับไม้พลองด้วยค่ะแล้วเขาก็จะมีการแกว่งแขนแต่ถ้ามีญาติด้วยเราก็จะให้ญาติมาร่วมด้วยให้ญาติยืนหน้าสุดแล้วก็มีคนไข้แล้วก็มีตัวกายภาพบำบัดเราก็จะเดินไปพร้อมกัน
0: กลับบ้านคนดูแลญาตินี่แหละก็คือบุคคลสำคัญที่จะดูแลหรือกระตุ้นต่อเนาะอาจารย์ขวัญเวลาผ่านไปรวดเร็วค่ะอาจารย์ขวัญมีอีกหนึ่งระยะเน
1: า
0: ะที่เดี๋ยวอีกสองระยะระยะที่ห้าที่เดี๋ยวเราจะมาให้อาจารย์ขวัญแนะนำกันต่อดีกว่านะคะว่าวิธีการกายภาพบำบัดระยะที่ห้าเป็นยังไงพักฟังเพลงกันก่อน1 เพลงค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังยังคงอยู่กับพวกเรามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะกับรายการวิทยุวลัยลักษณ์รักสุขภาพค่ะอยู่กับพี่เจแอนค่ะอยู่กับอาจารย์ขวัญอาจารย์ดร.จารุภาเลขทิพย์จากสำนักวิชาสาขาเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับสาขากายภาพบำบัดภายใต้หัวข้อวันนี้นะคะอาจารย์ขวัญกายภาพบำบัดกับพากินสันค่ะเราจะไปอย่างรวดเร็วนะคะเพราะว่าเมื่อตอนต้นคุยกันแล้วกายภาพบำบัดมาช่วยยังไงสำหรับผู้ป่วยพากินสันระยะที่1 2 3 4ระยะที่5ค่ะซึ่งเป็นระยะผู้ป่วยสุดท้ายติดเตียงเนาะ
1: ใช่
0: กายภาพบำบัดช่วยยังไงคะอาจารย
1: ์ระยะที่5นี่ก็คือจะเป็นระยะท้ายสุดท้ายแล้วนะคะก็คือคนไข้จะติดเตียงเหมือนที่พี่แอนบอกแล้วก็การเคลื่อนไหวต่างๆเนี่ยก็จะทำได้ยากละค่ะแล้วก็บทบาทของกายภาพบำบัดเนี่ยเราก็จะไปดูแลเรื่องเกี่ยวกับระบบหัวใจหายใจเพราะว่าคนไข้เคลื่อนไหวได้น้อยลงพวกนี้ก็จะทำงานแย่ลง
0: ค่ะ
1: กายภาพบำบัดก็จะไปสอนหายใจสอนหายใจที่ถูกวิธีค่ะแล้วก็ถ้ามีปัญหาหนักขึ้นก็คืออาจจะมีเสมหะข้างคาเนี่ยเขาขับออกมาเองไม่ได้กายภาพบำบัดก็ต้องไปสอนไอสอนไอที่มันมีประสิทธิภาพให้เขาสามารถที่จะขับเสมหะออกมาเองได้เพราะว่าถ้าไม่ไปสอนเนี่ยก็จะมีเสมหะข้างคาก็จะติดเชื้อเป็นสาเหตุให้เสียชีวิตได้ค่ะ
0: ค
1: ่ะนอกจากนี้คุณแค่ติดเตียงก็จะมีแผลกุดทับเนาะค่ะกายภาพบำบัดก็จะไปสอนวิธีการจับท่าที่จะช่วยป้องกันแผลกุดทับให้คำแนะนำกับญาติเนี่ยค่ะแล้วก็มีปัญหาอีกอย่างคือข้อติดแข็งเพราะเขาเคลื่อนไหวเองไม่ได้กายภาพบำบัดก็ต้องไปช่วยเหยียดข้อให้เขาให้เคลื่อนไหวได้เต็มช่วงการเคลื่อนไหวค่ะแต่ถ้าเป็นไข้มีแรงเนี่ยค่ะเราก็จะให้เขาออกแรงด้วยเราจะไม่แบบทำให้เขาเลยเราก็จะไปให้ช่วยให้เขาเหยียดให้สุดแต่ถ้าคุณไข้แบบไม่มีแรงอะไรเงี้ยเราก็ต้องไปทำให้เขาค่ะเพื่อป้องกันอาการข้อติด
0: ค่ะแล้วแต่อาการของผู้ป่วยคนนั้นคนไข้คนนั้นเนาะอาจารย์ถามกันค่ะฟังเรื่องราวมาทั้ง4ระยะแล้วค่ะหากผู้ป่วยหรือญาติไม่เห็นความสำคัญของการทำกายภาพบำบัดพวกนี้มันจะส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยยังไงต่อไปคะอาจารย
1: ์ก็คือโรคพากินสันเหมือนที่บอกนะคะลักษณะของโรคก็จะเป็นความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะทีนี้ทางกายภาพบำบัดรวมถึงการรักษาทางยาเนี่ยก็จะไปกระเขาเรียกอะไรไปชะลอการข้ามไปทีละระยะค่ะให้ระยะเวลามันนานขึ้นก็คือถ้าไปทำกายภาพบำบัดหรือรักษาทางยาร่วมด้วยเนี่ยคนไข้ตัวคนไข้เองเนี่ยก็ตรงสมองเนี่ยเขาก็จะได้กระตุ้นด้วยยาแล้วก็มีการกระตุ้นด้วยในกายภาพบำบัดได้เกิดการเคลื่อนไหวอย่างเงี้ยการที่จะถ้าเขาได้เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเนี่ยการที่จะข้ามไปถึงระยะที่5เนี่ยมันก็จะยิ่งนาน
0: ยืดระยะเวลา
1: การที่จะกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงได้นานขึ้น
0: ได้เดินได้เคลื่อนไหวมากขึ้นและผลกระทบล่ะคะอาจารย์ถามอันนี้ก็คือยืดระยะเวลาเนาะผลกระทบต่อร่างกายคนป่วยถ้าไม่ได้ทำกายภาพตรงนี้มีผลกระทบนอกเหนือจากพวกนี้ยังไงบ้าง
1: ก็คือผลกระทบกับตัวคนป่วยถ้าไม่ได้ทำกายภาพเขาก็จะแบบไม่รู้ว่าจะต้องดูแลตัวเองยังไงเนาะก็คือเขาก็จะนั่งนิ่งๆอะค่ะพี่แอนเพราะว่าตัวขวัญเองเนี่ยก็ดูแลผู้ป่วยพากินสันเหมือนกันคือถ้าเขาก่อนหน้าที่เขาจะมาเจอเนี่ยเขาก็จะแบบนั่งดูทีวีทั้งวันซึ่งญาติเองอะเขาก็ให้ความสำคัญแต่เขาก็ไม่ทราบว่าจะต้องทำยังไงอะ
0: ค่ะ
1: เขาก็ต้องพาคุณไข้มาพบนักกายภาพเพื่อที่จะได้รับคำแนะนำว่าจะต้องกระตุ้นให้เขาเคลื่อนไหวนะถ้าเขาไม่เคลื่อนไหวเนี่ยก็จะทำให้กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงเร็วขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ
0: ฟังจากคำแนะนำของอาจารย์ขวัญซึ่งเชื่อว่าโรคนี้นอกจากใจของผู้ป่วยเองการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดกับนักกายภาพบำบัดเนาะกลับไปที่บ้านญาติก็มีส่วนสำคัญเช่นกันนะอาจารย์ขวัญค่ะฝากกำลังใจให้กับผู้ป่วยและญาติที่เป็นพากินสันตรงนี้แล้วก็หากจะต้องการเจออาจารย์ขวัญค่ะหรือนักกายภาพเก่งๆของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะสามารถมาเจอได้ที่ไหนอย่างไรบ้างคะอาจารย
1: ์ผมก็จะฝากกำลังใจถึงตัวผู้ป่วยแล้วก็ญาติผู้ป่วยนะคะแม้ว่าโรคพากินสันจะเป็นโรคที่การรุนแรงอาการจะเพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ว่าเราสามารถที่จะให้คุณไข้เนี่ยอยู่กับเราได้นานขึ้นนะคะโดยการฝึกให้เขามีการเคลื่อนไหวเหมือนที่ขวัญบอกแล้วก็รับประทานยาร่วมด้วยเราก็จะทำให้เขาเนี่ยอยู่กับเรานานขึ้นตัวคุณไข้เองเนี่ยเขาก็จะมีความสุขไม่กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะคะส่วนถ้าอยากมาเจอนักกายภาพบำบัดหรือว่ามาเจอขวัญนะคะก็มาได้ที่คลินิกกายภาพบำบัดค่ะของสำนักวิชาสาวเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะพี่แอน
0: ค่ะซึ่งอาคารตึกจะอยู่เข้ามาจากเขตมหาวิทยาลัยเนาะจะอยู่ด้านซ้าย ายมือก่อนถึงศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะคลินิกกายภาพบำบัดของสำนักวิชาสหเวชศาสตร์หรือท้ายดีโทรมาจองคิวกันก่อนนะคะค่ะที่เบอร์โทรค่ะ0756725711นะคะก็จะมีอาจารย์มีนักกายภาพบำบัดคอยดูแลให้ให้บริการอยู่จันทร์ถึงศุกร์นะคะ
1: จ
0: ันทร์ถึงศุกร์โทรเข้ามาก่อนค่ะ0756725711นะคะวันนี้ได้รับความรู้เยอะแยะมากมายเลยค่ะอาจารย์ขวัญคะต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงกับหัวข้อกายภาพบำบัดกับพาร์กินสันอาจารย์ดร.จารุภาเลขทิพย์จากสำนักวิชาสาเวชศาสตร์สวัสดีค่ะอาจารย์ขอบคุณมากนะคะ
1: ค่ะ
0: ทั้งนี้นะคะรายการค่ะต้องขอขอบพระคุณค่ะไปยังผู้อำนวยการสถานีวิทยุแห่งนี้ค่ะนายช่างเทคนิคของทางสถานีนะคะผู้ควบคุมรายการคุณสุขุมศรีสมบัติค่ะหากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังต้องการติดตามรายการสามารถติดตามได้หลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube ค่ะช่องทางทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และก็ทางเพจของรายการวิทยุวลัยลักษณ์รักสุขภาพก็จะมีเรื่องราวหลายตอนเยอะแยะมากมายให้ติดตามรับชมและก็รับฟังนะคะในวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วค่ะดิฉันดีเจแอนปริยรัตน์ทริศดวงแก้วจากศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์พร้อมกับอาจารย์ขวัญ นะคะอาจารย์จารุภาค่ะต้องขอลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

ระนองเมืองแห่งการพักผ่อนของกายและใจภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยนวดไทยสมุนไพรการดูแลแบบองค์รวมผสานธรรมชาติและวิถีชุมชนเพื่อสมดุลชีวิตที่ยั่งยืนระนองซอฟต์พาวเวอร์สุขภาพที่โลกสัมผัสได้ระนองเมืองแห่งการเยียวยาอย่างไทยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

อนให้เรารู้จักคิดดีพูดดีทำดีการยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่งความดีด้วยหลักคำสอนทางศาสนาของทุกศาสนาโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์เพราะทุกศาสนา

0: ਆਂਦੇ ਆਂਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
1: ਪ੍ਰਤੁਖ ਸਾਸਨਾ ਨੰ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਸਾਸਨੀ ਖੋਂ ਤੁਨ ਪਿੰ ਖੁੰਡੀ เพราะฉะนั้นแล้วประเทศไทยของเราสามารถอยู่ร่วมกันได้ในสังคมที่เรียกว่าพหุวัฒนธรรมสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
2: ์พอคอดกระภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทรนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อสาธารณะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับเลขาธิการกกต.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลือกสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
5: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
4: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: เลขาธิการกกต.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตลาดพร้าวพร้อมเชิญชวนชาวกรุงเทพมหานครออกมาใช้สิทธิ์ให้มากที่สุดตั้งเป้าผู้มาใช้สิทธิ์ร้อยละ70คาดทราบผลไม่เป็นทางการก่อนเวลา22นาฬิกาน
7: ายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจเยี่ยมการจัดการเลือกตั้งและใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ณหน่วยเลือกตั้งที่56เป็นบริเวณหมู่บ้านตอรวมโชคแขวงลาดพร้าวเขตลาดพร้าวกรุงเทพมหานครโดยกล่าวว่าภาพรวมการออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในช่วงเช้ามีประชาชนทยอยมาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องขณะที่สภาพอากาศในช่วงบ่ายไม่น่าจะเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางมาใช้สิทธิ์จึงขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ์กันให้มากที่สุดนายแสวงกล่าวว่าการเลือกตั้งครั้งนี้กกต.ตั้งเป้าหมายให้มีผู้มาใช้สิทธิ์ร้อยละ70และอย่างน้อยไม่ควรต่ำกว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่ประมาณร้อยละ60พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมสังเกตการการนับคะแนนในช่วงเย็นเพื่อร่วมตรวจสอบความโปร่งใสของการเลือกตั้งทั้งนี้คาดว่าจะสามารถรายงานผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการได้ก่อนเวลา22นาฬิกาชวิษาประทุมมารายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครพร้อมคาดหวังได้ผู้นำที่ทำงานร่วมกับทุกฝ่ายที่ยึดประโยชน์ประชาชนเป็นที่ตั้ง
8: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยภรรยาได้เดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ที่หน่วยเลือกตั้งที่55แขวงทุ่ง2ห้องโดยนายชนันท์กล่าวว่าขณะนี้ยังมีเวลาเหลือในฐานะตัวแทนรัฐบาลเชื่อว่าการเลือกตั้งเป็นการใช้สิทธิ์ใช้เสียงในระบอบประชาธิปไตยซึ่งประชาธิปไตยมีความสวยงามเสมอและจะสวยงามได้ก็ต่อเมื่อทุกคนออกมาใช้สิทธิ์จึงขอเชิญชวนให้ทุกคนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.ที่จะเข้ามาทำงานให้ชาวกรุงเทพใน4ปีนับจากนี้โดยคาดหวังว่าผู้ว่ากทม.คนใหม่จะเป็นผู้ว่าที่ทำงานกับทุกคนได้โดยยึดประชาชนเป็นที่ตั้งพร้อมส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติและอยากให้ผู้ว่ากทม.มองไปถึงผู้สูงอายุรวมถึงศูนย์ดูแลเด็กของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นชวนันท์มาลี

0: รายงาน
1: กรุงเทพมหานครอำนวยความสะดวกเลือกตั้งต่อเนื่องทั้งจัดการจราจรเฝ้าระวังฝนตกและดูแลกลุ่มเปราะบางครอบคลุมทุกมิติน
2: างสาวอรัญญาพรชัยยะรองปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตบางขุนเทียนและเขตหนองแขมพร้อมกล่าวว่าทั้งสองเขตมีการเตรียมการค่อนข้างสมบูรณ์ภาพรวมการใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยยังไม่ได้รับรายงานเรื่องร้องเรียนใดๆซึ่งกรุงเทพมหานครได้กำชับทุกสำนักงานเขตอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่ทั้งการจัดระเบียบการจราจรการเตรียมพื้นที่จอดรถการจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกผู้สูงอายุผู้พิการและผู้มีข้อจำกัดในการเคลื่อนไหวเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการใช้สิทธิ์ได้อย่างสะดวกและปลอดภัยพร้อมทั้งติดตามพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดซึ่งคาดว่าอาจมีฝนตกในช่วงบ่ายโดยสำนักงานเขตได้เตรียมเจ้าหน้าที่และหน่วยเบสเตรียมพร้อมระบายน้ำหากเกิดฝนตกเพื่อการเลือกตั้งดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้สิทธิ์ของประชาชนจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
4: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
5: Everyday English
6: กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ดำเนินรายการโดยอาจารย์ทัศนีทัศน์

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Everyday English ค่ะรายการของเราค่ะมุ่งนำเสนอคำศัพท์ที่มีความหมายเหมือนกันหรือคำศัพท์ที่มีความหมายคล้ายคลึงกันค่ะสำหรับคำศัพท์ของเราในวันนี้ค่ะยังอยู่ในกลุ่มของคำที่มีความหมายว่าความกระตือรือร้นหรือความเร่าร้อนนั่นเองอีกหนึ่งคำของเราในวันนี้ก็คือคำว่าEbullience, ebullience, สะกด e b u l l i e n c e ebullience นะคะหรือนะคะคำนี้มีอีกนะคะสามารถที่จะใช้อีกหนึ่งคำก็คือคำว่า ebullience นะคะ ebullience ใช้ในลักษณะที่มีความหมายเหมือนกันทั้งสองคำค่ะคำนี้มีความหมายว่านะคะความกระตือรือร้นหรืออาจจะหมายถึงความมีชีวิตชีวาก็ได้หรือนะคะอาจจะแปลว่าความเร่าร้อนก็ได้เช่นกันนะคะหรือมีบางครั้งค่ะที่เรารู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ไม่สามารถเก็บอาการไว้ได้นะคะเราก็แสดงความตื่นเต้นแบบเก็บอาการไว้ไม่อยู่เนี่ยได้ด้วยคำนี้เช่นกันหรือถ้าแปลแบบให้สวยงามนะคะก็อาจจะหมายถึงความหันษาอย่างเปี่ยมล้นนะคะเขาเปรียบว่าอีกความหันษาที่ว่าเนี่ยถ้าเหมือนกับว่าเราเทแชมเปญนะคะลงในแก้วนะคะแชมเปญหรือแก้วไวน์เนี่ยก็มีฟองล้นออกมานั่นเองคือชอบมากดีใจมากนะคะตื่นเต้นมากนั่นเองนะคะหรือถ้าทำให้เห็นภาพไปอีกก็เช่นเราต้มน้ำอยู่แล้วก็น้ำเนี่ยมันเดือดนะคะจนล้นออกมาก็ทำนองนั้นนะคะนอกจากนี้ค่ะคำนี้นะคะจะมีความหมายเหมือนกับคำอีกคำหนึ่งก็คือคำว่า exuberance นั่นเอง exuberance นะคะเราอาจจะสามารถที่จะจินตนาการภาพของคำนี้เช่นนะคะมีคนหนึ่งนะคะ เดินเข้ามาในห้องแล้วเขาก็มีความสดชื่นเบิกบานอยู่ตลอดเวลาพูดไม่หยุดเลยนะคะแล้วก็หัวเราะตลอดนะคะการสนทนาแล้วก็ทำให้คนที่อยู่ในห้องเนี่ยพลอยรู้สึกว่ามีความสุขหรือว่าสนุกหรือว่าคึกคักไปด้วยนะคะก็สามารถที่จะใช้คำนี้ได้ด้วยเช่นกันนะคะตัวอย่างประโยคค่ะเช่น Nguyen's grandmother is so full of ebullience อีกครั้งนะคะNui's grandmother is so full of ebullience นะคะในประโยคนี้จะแปลได้ว่าอะไรเอ่ยคุณยายของหนุยเต็มไปด้วยความสดชื่นกระตือรือร้นคืออายุไม่สามารถทำให้คุณยายเนี่ยนะคะเฉาหรือว่าเงียบเหงาได้เลยนั่นเองนะคะนอกจากนี้ค่ะอีกตัวอย่างประโยคนึงก็คือ her ebullience enlivened the conversationHer ebullience enlivened the conversation. ความสดชื่นคึกคักมีชีวิตชีวาของเธอทำให้การสนทนามีรสชาตินั่นเองคือถ้าได้คนนี้มาร่วมวงด้วยแล้วก็จะสนุกเข้าไปอีกนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังจะเห็นว่ามีคำศัพท์นะคะในกลุ่มของความกระตือรือร้นหรือว่าความมีชีวิตชีวาอีกคำหนึ่งก็คือ ebullience นั่นเองลองนำไปใช้กันดูนะคะคุณผู้ฟังคะรายการ Everyday English ของเราค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณผู้ฟังจะมีข้อแนะนำหรือติชมรายการของเราโดยคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0756720093หรือที่อีเมล address ค่ะ thassanee.th@wu.ac.th ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: Everyday English
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝน

0: ภัยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: วันนี้มาชวนทุกคนเที่ยวงานยิ่งใหญ่แห่งปีเกษตรแฟร์จังหวัดระนองประจำปี2569สำนักงานเกษตรจังหวัดระนองขอเชิญชวนพี่น้องชาวระนองและนักท่องเที่ยวมาร่วมชมชิมช็อปจุใจตลอด4วันเต็มเตรียมพบกับของดีของเด็ดและกิจกรรมสุดพิเศษมากมายณลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองระนองวันที่26ถึง29มิถุนายน2569พบกับกิจกรรมการประกวดผลผลิตทางการเกษตรกิจกรรมเสวนาเชื่อมโยงเครือข่าย YSF และ SF รวมพลังเกษตรกรรุ่นใหม่กิจกรรมเดินแบบแม่บ้านเกษตรกรโชว์อัตลักษณ์ท้องถิ่นกิจกรรมสาธิตและเวิร์กช็อปเรียนรู้การแปรรูปสินค้าเกษตรการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินบิวกัลยาณีหลวงไก่กิมชยาภาแพรชนาและภายในงานยังจัดเต็มด้วยโซนจำหน่ายสินค้าเกษตรนิทรรศการความรู้การแสดงจากศิลปินและโปรโมชั่นสุดคุ้มนาทีทองกินฟรีพร้อมลุ้นรับรางวัลอีกเพียบ
2: โทษพิษภัยและผลกระทบจากยาเสพติดทำให้เจ็บป่วยร่างกายอ่อนแอไม่แข็งแรงขาดการคิดอย่างมีเหตุผลหากห้ามใจตัวเองไม่ได้จนบางครั้งเกิดประสาทหลอนทำร้ายตัวเองหรือผู้อื่นและมักแยกตัวออกจากสังคมยาเสพติดมีแต่โทษไม่เกิดประโยชน์กับใครทั้งตัวเองครอบครัวและคนใกล้ชิด

สุขเพราะเหตุใดสุขเพราะใจสงบทุกข์เพราะเหตุใดทุกข์เพราะใจไม่สงบน้อมนำหลักธรรมมาสู่ใจพรุ่งนี้วันพระสวทระนอง FM 107.25 MHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อสาธารณะเพื่อประชาชนสู่สังคมอาเซียน

คอคอดกระภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อ

0: วัสดีครับ
1: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุหวัดดีหวัดดีบายดีไ
2: ม้แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
3: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
4: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ป่อพอถึงส่งเสียบอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
3: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
4: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสาการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
3: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
4: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
6: กรมประชาสัมพันธ
7: ์ประกาศสำหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานถึงวันที่31มีนาคม2570ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2ธันวาคม2568เร่งดำเนินการจัดทำหนังสือเดินทางหรือหนังสือรับรองบุคคลให้แล้วเสร็จภายในวันที่17สิงหาคม2569และเข้ารับการตรวจลงตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองภายในวันที่28กันยายน2569พร้อมแนบหลักฐานเข้าระบบผ่านเว็บไซต์ eworkpermit.doe.go.th ภายในวันที่28กันยายน2569หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและใบอนุญาตทำงานจะสิ้นสุดทันทีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองหมายเลขโทรศัพท์077-862-026-8
8: กำลังรับฟังสวทรนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์

0: รุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
4: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
3: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี3กระทรวงลงพื้นที่ศูนย์หม่อนหมายเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนครราชสีมาร่วมบูรณาการการขับเคลื่อนเทคโนโลยีเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรแบบครบวงจร
7: ศาสตราจารย์ดร.ยชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และนายวชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมติดตามผลงานวิจัยและการใช้นวัตกรรมพัฒนาเส้นใยและไขไหมรวมถึงระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในแปลงหม่อนณศูนย์หม่อนไม้เฉลิมพระเกียรตินครราชสีมาทั้งนี้จากการบูรณาการความร่วมมือมุ่งเป้าขับเคลื่อนห่วงโซ่การผลิตหม่อนไม้ของจังหวัดนครราชสีมาที่มีมูลค่ากว่า 3,800 ล้านบาทเพื่อยกระดับรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งสืบสานและต่อยอดพระราชปณิธานด้านงานหม่อนไหมของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสืบไปภักดิราพรพิญโยทีมข่าวสปทนครราชสีมารายงาน
6: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ท่าเทียบเรืออ่าวฉลองจังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามมาตรฐานความปลอดภัยทางน้ำและการให้บริการนักท่องเที่ยวพร้อมรับฟังปัญหาจากผู้ประกอบการเรือท่องเที่ยว
8: นายสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยหลังการลงพื้นที่ท่าเทียบเรืออ่าวฉลองจังหวัดภูเก็ตว่าท่าเทียบเรืออ่าวฉลองเป็นท่าเรือที่นำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลระบบ AI กล้องวงจรปิดและการเชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์มาให้บริการซึ่งเป็นภูเก็ตสมาร์ทเพียร์หรือท่าเทียบเรืออัจฉริยะต้นแบบของประเทศเพื่อยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและการบริหารจัดการรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทางทะเลในอนาคตทั้งนี้กลุ่มเจ้าท่าเตรียมเปิดใช้งานระบบพอร์ตคอนโทรลภายในกลางเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลเรือผู้โดยสารการตรวจสอบใบอนุญาตและการแจ้งเตือนสภาพอากาศแบบเรียลไทม์ช่วยยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางทะเลให้ทัดเทียมสากลอย่างไรก็ตามกระทรวงคมนาคมโดยกลุ่มเจ้าท่าจะเร่งตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการวางและซื้อขายทุ่นจอดเรือในพื้นที่อ่าวฉลองและทุกพื้นที่ท่าเทียบเรือในจังหวัดภูเก็ตเพื่อจัดระเบียบการใช้พื้นที่ทางน้ำสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการและเสริมความมั่นคงด้านความปลอดภัยทางน้ำให้แก่นักท่องเที่ยวนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
6: นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมเสนอแนะผู้ว่าคนใหม่เร่งขยายพื้นที่การกีฬาและยกระดับมาตรการความปลอดภัยสาธารณะ
9: นางนวลพันธ์ล่ำซำหรือมาดามแป้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าได้เดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครณหน่วยเลือกตั้งที่7ธนาคารออมสิน2บริเวณปากซอยสุขุมวิท39เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

0: ดยในฐานะนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยต้องการเห็นกรุงเทพมหานครเพิ่มพื้นที่สำหรับการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาให้มากยิ่งขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกช่วงวัยมีสุขภาพที่แข็งแรงเนื่องจากเห็นว่าสุขภาพเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตนอกจากนี้ยังอยากให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับการระดับมาตรการด้านความปลอดภัยทั้งการป้องกันอุบัติเหตุและการรับมือภัยธรรมชาติเพื่อสร้างความมั่นใจและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างทั่วถึงปุริพัฒน์สอนการรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะโหยิ้มหวานเชียว
3: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
4: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์สแกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
3: อ๋อได้พี
5: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
6: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
7: บทสรุปแง่มุมของโซเชียลมีเดียสื่อสังคมออนไลน์คือแพลตฟอร์มดิจิทัลที่เข้ามาเพิ่มความสะดวกสบายโดยเฉพาะการสร้างรายได้ให้กับผู้ใช้งานกลายเป็นอีกช่องทางสำคัญทำการตลาดและแน่นอนว่ามิจฉาชีพก็มองเห็นโอกาสนี้เช่นกันสำนักประชาสัมพันธ์เขต5สุราษฎร์ธานีสร้างการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศเตือนการใช้งานโซเชียลมีเดียย่อมมีทั้งข้อดีและข้อควรระวังควรดูรายละเอียดสินค้าให้ครบถ้วนสังเกตสัญลักษณ์ความปลอดภัยบันทึกหลักฐานการสั่งซื้ออย่ามองข้ามฟีดแบคและรีวิวสายช้อปปิ้งต้องไม่ตกเป็นเหยื่อถูกหลอกขายของออนไลน
8: ์แหล่งนี้ร่วมมือร่วมใจรับภัยเอลนีโญไม่ตัดไม้ทำลายป่าร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อความร่มรื่นไม่เผาวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดมลพิษทางอากาศไม่ปล่อยน้ำทิ้งโดยไม่จำเป็น

0: กรมประชาสัมพันธ์
1: ข่าวทันเหตุการณ์ทุกเวลาสวทรนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz Facebook Live สวทรนองทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ 16:00 น.หลังข่าวต้นชั่วโมงถึง 17:00 น.กับรายการคัดข่าวทันเหตุการณ์ทีมงานสวทรนองรายงาน

0: ารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติทรงเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ส่งมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังก็เข้าสู่ช่วงของคัดข่าวทันเหตุการณ์นะคะกันอีกเช่นเคยค่ะท่านผู้ฟังนะทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะคะที่จะอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังกันนะคะทางสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz นะคะ 16:24 เวลาในขณะนี้ค่ะท่านผู้ฟังอาภิสลาอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะสำหรับในช่วงเวลาของคัดข่าวทันเหตุการณ์ค่ะวันนี้นะคะก็มีรายงานอากาศที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้นำเข้ามาใหม่นะคะท่านผู้ฟังในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนเดี๋ยวสักครู่เดียวเดี๋ยวจะกลับมาคุยกันนะคะท่านผู้ฟังในช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงที่ประชาชนหรือประสบกรณิกรชาวไทยได้เดินทางไปยังกรุงเทพมหานครนะคะบางท่านก็ปักหลักรอข้ามคืนเพื่อที่จะเข้าถวายสักการะพระศพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาวันแรกณที่นั่งพิมานรัตยารำลึกพระกรุณาธิคุณไม่ถือพระองค์นะคะซึ่งเมื่อวานค่ะทางสำนักพระราชวังได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเป็นวันแรกนะคะโดยสำนักพระราชวังได้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8:00 น.จนถึงเวลา21:00 น.แบ่งเป็น3ช่วงเวลาด้วยกันนะคะช่วงที่1เวลา8:00 น.จนถึงเวลา10:00 น.ช่วงที่2เวลา11:30 น.จนถึงเวลา16:00 น.และช่วงที่3เวลา20:00 น.จนถึงเวลา21:00 น.ทั้งนี้ก็ได้ขอความร่วมมือให้แต่งกายด้วยชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษ งดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นโดยจุดคัดกรองจะเปิดในเวลา20นาฬิกานะคะจุดคัดกรองจะปิดในเวลา20นาฬิกาค่ะและผู้ที่เข้าถวายสักการะพระศพก็จะต้องผ่านจุดคัดกรองลงทะเบียนจัดลำดับที่โถงอุโมงค์ทางลอดถนนหน้าพระรานและมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกสำหรับเมื่อวานเป็นวันแรกนะคะประชาชนจำนวนมากที่เดินทางมาเป็นครอบครัวมาเป็นปู่คณะด้วยชุดแต่งกายไว้ทุกสีดำเดินทางมาผ่านจุดคัดกรองและรับการจัดลำดับการเข้าถวายสักการะพระบรมศพและพระศพภายในโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระรานเพื่อรับสติ๊กเกอร์โบสีดำสำหรับเข้าสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและสติ๊กเกอร์โบสีขาวเท่าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะจากนั้นก็เดินทางเข้าสู่ประตูมณีนพรัตน์และเดินทางตามเส้นทางที่สำนักพระราชวังกำหนดโดยผู้ที่เดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจะเลี้ยวซ้ายผ่านประตูพรมโสภาและพักคอยโถงพระที่นั่งบรมราชสถิตมโหฬารเพื่อรอลำดับการเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาเพื่อเข้ากราบจากนั้นก็ออกประตูอนงคลีลาโดยมีเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังนำภาพประกฏสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภามอบให้ประชาชนเป็นที่ระลึกก่อนเดินทางออกประตูอุดมสุดารักษ์ค่ะก็สำหรับประชาชนที่ต้องการจะเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเป็นหมู่คณะนะคะตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนได้เข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันสำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะขอเข้าถวายสักการะพระศพเป็นหมู่คณะทำหนังสือเรียนเลขาธิการพระราชวังตามแบบฟอร์มที่กำหนดและส่งสำนักพระราชวังใน3ช่องทางด้วยกันนะคะช่องทางแรกส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ด้วยตนเองที่แผนกสารบัญกองกลางอาคารสำนักพระราชวังในพระบรมมหาราชวังค่ะหรือว่าจะส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่นะคะเรียนเลขาธิการพระราชวังสำนักพระราชวังในพระบรมมหาราชวังถนนหน้าพระรานแขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์10200หรืออีกช่องทางหนึ่งนะคะช่องทางที่3นั่นคือส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีเมลนะคะที่ p.lapayanะคะก็สะกดนะคะท่านผู้ฟัง p.raataya@loyaloffice.th โดยสแกนหนังสือเป็นไฟล์ PDF และทางสำนักพระราชวังจะตอบด้วยการตอบกลับทางอีเมลโดยผู้ขอเป็นเจ้าภาพไม่ต้องส่งหนังสือต้นฉบับมาอีกครั้งในภายหลังค่ะและเมื่อผู้มีความประสงค์จะขอเข้าถวายสักการะพระศพได้ส่งหนังสือแล้วสำนักพระราชวังก็จะแจ้งวันเวลารายละเอียดให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะท่านผู้ฟังก็นำเรียนท่านผู้ฟังที่รักได้ทราบกันนะคะสำหรับผู้ที่ต้องการจะเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเป็นหมู่คณะนะคะค่ะช่วงนี้เราไปติดตามรายงานอากาศนะคะก็เป็นประกาศฉบับล่าสุดนะคะที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาเมื่อเวลา 5 นาฬิกาเป็นฉบับที่ 4 ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีผลกระทบในช่วง 28 มิถุนายนจนถึงวันที่ 3 กรกฎาคมประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาค คใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่29มิถุนายนจนถึงวันที่3กรกฎาคมนะคะโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวนะคะและเพื่อความปลอดภัยและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ขอให้ท่านได้วางแผนการใช้ชีวิตวางแผนการเดินทางในช่วงนี้ด้วยอย่างระมัดระวังนะคะแล้วก็ขอให้ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดกันด้วยค่ะฉบับถัดไปจะออกหลังจากจบรายการบ่าย3มีเรื่องอ้อขออภัยค่ะรายการคัดข่าวทันเหตุการณ์นะคะเพราะว่ารายการคัดข่าวทันเหตุการณ์นี้เราก็จะอยู่ถึงเวลา 17:00 นนะคะอาจจะเป็นช่วงท้ายๆรายการเดี๋ยวพิศราจะเช็คดูอีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับการอัปเดตข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะสำหรับในช่วงนี้จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากมี3จังหวัดนะคะภาคตะวันออก1จังหวัดค่ะคือจังหวัดตราดส่วนภาคใต้2จังหวัดนะคะจังหวัดระนองและจังหวัดพังงาค่ะส่วนจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักนะคะของภาคใต้จะมีชุมพรสุราษฎร์ธานีภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลนะคะตอนนี้ก็ทราบว่าในหลายจังหวัดทีเดียวนะคะตั้งแต่ระนองลงไปนี่ก็กำลังมีฝนตกกันอยู่นะคะท่านผู้ฟังในหลายพื้นที่กันเลยนะคะค่ะติดตามรายงานอากาศกันอย่างใกล้ชิดกันด้วยเรามาดูรายงานอากาศของสถานีอุตุนิยมวิทยาระนองนะคะมาดูข้อมูลที่ได้สรุปในวันนี้กันว่าเป็นอย่างไรกันบ้างฝนตกที่ระนองนี่เมื่อวานวัดได้ 20.2 มิลลิเมตรค่ะที่สถานีอุตุนิยมวิทยาระนองนะคะอำเภอเมืองจังหวัดระนอง 20.2 มิลลิเมตรส่วนที่นิคมสร้างตนเองปากจันนั้น 9.0 มิลลิเมตรกันค่ะแล้วเราก็มาดูนะคะท่านผู้ฟังฝนสะสมทั้งปีของระนองนะคะตั้งแต่1มกราคมจนถึงเที่ยงวันนี้ค่ะก็วัดได้ 1,185.3 มิลลิเมตรค่ะจังหวัดระนองคาดว่ามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะพรุ่งนี้ระนองคาดว่าอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสพรุ่งนี้อุณหภูมิสูงสุดนะคะ31องศาเซลเซียสค่ะส่วนเช้าวันนี้อุณหภูมิต่ำสุดของจังหวัดระนอง 25.1 องศาเซลเซียสเมื่อวานจังหวัดระนองอุณหภูมิสูงสุด 31.0 องศาเซลเซียสกันนะคะตอนนี้ติดตามเฝ้าระวังกันนะคะในส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะก็ได้มีการเตรียมนะคะที่จะรองรับนะคะถ้าว่าสถานการณ์อุทกภัยหรือน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นนะคะก็ติดตามข้อมูลกันอย่างใกล้ชิดกันด้วยซึ่งทางตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาก็จะมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกันค่ะก็นำข่าวสารนะคะมาฝากกันผู้ฟังในเรื่องของอากาศนะคะที่มีการนำข้อมูลเข้ามาใหม่ก็เลยนำมาฝากกันตรงนี้นะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการคัดข่าวทันเหตุการณ์นะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ
3: วันนี้มาชวนทุกคนเที่ยวงานยิ่งใหญ่แห่งปีเกษตรแฟร์ จังหวัดระนองประจำปี2569สำนักงานเกษตรจังหวัดระนองขอเชิญชวนพี่น้องชาวระนองและนักท่องเที่ยวมาร่วมชมชิมช็อปจุใจตลอด4วันเต็มเตรียมพบกับของดีของเด็ดและกิจกรรมสุดพิเศษมากมายณลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองระนองวันที่26ถึง29มิถุนายน2569พบกับกิจกรรมการประกวดผลผลิตทางการเกษตรกิจกรรมเสวนาเชื่อมโยงเครือข่าย YSF และ SF รวมพลังเกษตรกรรุ่นใหม่กิจกรรมเดินแบบแม่บ้านเกษตรกรโชว์อัตลักษณ์ท้องถิ่นกิจกรรมสาธิตและเวิร์กช็อปเรียนรู้การแปรรูปสินค้าเกษตรการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินบิวกัลยาณีหลวงไก่กิมชยาภาแพรชนาและภายในงานยังจัดเต็มด้วยโซนจำหน่ายสินค้าเกษตรนิทรรศการความรู้การแสดงจากศิลปินและโปรโมชั่นสุดคุ้มนาทีทองกินฟรีพร้อมลุ้นรับรางวัลอีกเพียบ

0: าน1แก้วกับน้ำเปล่า1แก้วต่างกันมากกว่าที่คิดน้ำเปล่าช่วยให้ร่างกายสดชื่นและดีต่อสุขภาพน้ำหวานก็ช่วยนะแถมหวานสดชื่นกว่าอีกน้ำเปล่าช่วยลดน้ำตาลที่เราได้รับในแต่ละวันน้ำหวานช่วยเพิ่มน้ำตาลให้เต็มที่แต่เดี๋ยวก่อนถ้าอยากสดชื่นแบบไม่ต้องพ่นน้ำตาลน้ำเปล่าชนะใสๆเลยล่ะเพราะงั้นสุขภาพดีเริ่มจากเรื่องง่ายๆแค่เลือกน้ำเปล่าแทนน้ำหวาน
1: ชาเย็นหวานน้อยแก้วหนึ่งค่ะป้าลดหวานลดพุงลดโรคลดแล้วจะช่วยชะลอวัยคุมผิวสมองไบรท์ลมหายใจสดชื่นนอนหลับได้ดีขึ้นห่างไกลโรคอัลไซเมอร์แล้วมาสุขภาพดีด้วยกัน

0: ช่วงท้ายของรายการนะคะจังหวัดระนองยังมีอีก2งานนะคะที่กำลังขับเคลื่อนกันอยู่ในขณะนี้2พื้นที่นะคะอำเภอกระบุรีและอำเภอเมืองจังหวัดระนองค่ะซึ่งในส่วนของอำเภอเมืองจังหวัดระนองนั้นเป็นงานเกษตรแฟร์นะเมื่อวานก็ได้มีพิธีเปิดโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยนะคะในส่วนของระนองเองค่ะบรรยากาศคึกคักทีเดียวนะคะท่านเกษตรจังหวัดระนองนางสาวชัตยาพรมปองสุขก็ได้เชิญชวนนะคะชิมชมชิมช็อปสินค้าคุณภาพจังหวัดระนองค่ะจนถึงคืนวันพรุ่งนี้กันเลยนะคะท่านผู้ฟังมีตั้งแต่9โมงเช้าจนถึงเวลา22นาฬิกานะคะท่านผู้ฟังที่บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองนะคะซึ่งจังหวัดระนองเองก็เชื่อมั่นค่ะว่างานครั้งนี้จะเป็นอีกแรงในการขับเคลื่อนสำคัญในการเชื่อมโยงสินค้าเกษตรจากแหล่งผลิตสู่ตลาดคุณภาพสร้างรายได้ให้เกษตรกรและเสริมความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากยกระดับภาคการเกษตรของจังหวัดให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนกันด้วยนะคะเมื่อวานท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองท่านก็ได้เป็นประธานแล้วก็ท่านได้เป็นประธานในการมอบนะคะรางวัลสำหรับผู้ที่ชนะเลิศนะคะแล้วก็ชนะเลิศอันดับ1ชนะเลิศอันดับ2แล้วก็รางวัลชมเชยไม่ว่าจะเป็นการประกวดทุเรียนนะคะมังคุดแล้วก็สตอค่ะซึ่งจริงๆแล้วนี่เราก็จะมองว่าจะต้องมีบางพื้นที่ที่ได้รับรางวัลจริงๆแล้วนี่คือใน3ผลิตผลทางการเกษตรของระนองนี่คือจะได้รับรางวัลกันทุกอำเภอทีเดียวนะคะก็บ่งบอกเลยว่าระนองนี่สามารถที่จะปลูกพืชผลทางการเกษตรที่ได้ผลในทุกอำเภอกันนะคะยกตัวอย่างเลยเมื่อวานอภิสราก็แอบดูนะคะแล้วก็ได้สัมผัสรสชาติของทุเรียนกันด้วยนะคะไม่ว่าจะไปกินทุเรียนที่กระบุรีหรือว่าแถวลังแตนหรือว่าบางใหญ่นะคะหรือว่าในพื้นที่ของละอุ่นนะคะบ้านในวงหรือพื้นที่อื่นๆของละอุ่นหรือว่าจะเป็นที่กระเปิดนะคะหรือว่าอำเภอเมืองระนองที่สุขสำราญนี้รสชาติจะอร่อยเหมือนกันนะคะซึ่งทางสำนักงานเกษตรจังหวัดนะคะก็บอกว่าเน้นย้ำเลยพิศลานี่ก็พูดไม่หมดนะเมื่อวานนะส่งเสริมภูเต็มจริงๆแล้วนี่คือทรงสวยภูเต็มน้ำหนักดีนะคะทรงสวยภูเต็มน้ำหนักดีทุเรียนดีที่ระนองค่ะเพราะว่าระนองก็จะใช้วิธีถ่ายทอดความรู้ให้กับพี่น้องเกษตรกรในเรื่องของการปัดเกสรทุเรียนซึ่งเราก็สามารถที่จะเลือกตำแหน่งที่จะให้ทุเรียนนะคะได้ติดดอกออกผลในส่วนใดนะคะของทุเรียนนี้ต้นทุเรียนเราก็สามารถกำหนดกันได้นะคะแล้วก็จะมีการดูแลการให้เขาได้สมบูรณ์เต็มที่นะคะเป็นทุเรียนที่ไม่ตกไซส์นะคะเพราะว่าเราอยู่ในเกรดของการส่งออกไปยังต่างประเทศนะคะสำหรับทุเรียนของระนองนะคะซึ่งในเรื่องนี้ก็มีการพิถีพิถันกันและก่อนที่จะมีการเริ่มตัดทุเรียนนะคะก่อนหน้านั้นถามว่าส่วนใดจะตัดก่อนนี้ก็ต้องนำทุเรียนไปตรวจวัดเปอร์เซ็นต์นะคะปริมาณแป้งของทุเรียนกันก่อนนะคะเพราะว่ามีความพิถีพิถันกันตรงนี้ล่ะนะคะเพราะว่าถ้าว่าปล่อยให้ทุเรียนอ่อนเล็ดลอดออกไปความเชื่อมั่นก็จะลดน้อยลงนะคะสำหรับผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นภายในประเทศก็ตามนะคะท่านผู้ฟังซึ่งช่วงนี้ทุเรียนของระนองนี่ก็ออกเยอะทีเดียวนะคะแต่สำหรับสตอนี่ก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่เริ่มจะวายแล้วแต่ว่าเป็นเมื่อเดือนพฤษภาคมนี่สตอนี่ออกเยอะมากนะคะแล้วก็สำหรับในพื้นที่พิเศษนั่นคือบนเกาะต่างๆนี่แหละก็จะเป็นผลผลิตที่ออกมานี่สวยทีเดียวแต่สำหรับรอบนี้นะคะก็อาจจะเป็นช่วงปลายฤดูแล้วนะคะเช่นที่เกาะพยามนะคะแล้วก็ในส่วนของอำเภอสุขสำราญก็จะมีสวนที่ได้ที่1นะคะของสตอกันด้วยค่ะท่านผู้ฟังก็มาจากหลายอำเภอที่ได้รับรางวัลตรงนี้กันด้วยนะคะก็อย่าลืมท่านผู้ฟังค่ะช่วงนี้งานเกษตรแฟร์ของระนองนะคะที่ลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองงานเริ่มแล้วนะวันนี้อีก1วันพรุ่งนี้ก็อีก1วันนะคะพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายละท่านผู้ฟังบอกอภิสราพูดนี่งงหรือเปล่าเนี่ยท่านผู้ฟังค่ะสำหรับในส่วนของจังหวัดระนองนะคะวันนี้มีหลายกิจกรรมนะคะคือทางหอการค้าจังหวัดระนองก็ได้ผนึก ภาครัฐเอกชนประชาชนสร้างเครือข่ายต้านทุจริตในพื้นที่จากโครงการเรียกรับเราร้องสร้างสังคมธุรกิจโปร่งใสนะคะท่านผู้ฟังที่ Heritage Grand Convention จังหวัดระนองค่ะนายราชามีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานเปิดโครงการเรียกรับเราร้องซึ่งหอการค้าจังหวัดระนองร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันการเรียกรับสินบนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตในพื้นที่นะคะโดยนางจรุวรรณเกียรติไพบูลย์ประธานหอการค้าจังหวัดระนองก็ได้กล่าวนะคะว่าโครงการดังกล่าวนั้นก็มีเป้าหมายในการจัดตั้งเครือข่ายกกร.และเพื่อนจังหวัดระนองเพื่อเชื่อมความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนภาครัฐและภาคประชาชนรวมถึงคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดระนองและมีชมรมสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตในการร่วมกันเป็นหูเป็นตาเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการทุจริตส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและแพลตฟอร์มทัฟฟี่ฟอนดิวส์ซึ่งเป็นช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพนะคะและท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายราชามีน้อยท่านก็กล่าวค่ะว่าการแก้ไขปัญหาการทุจริตก็จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนไม่สามารถขับเคลื่อนโดยภาครัฐเพียงฝ่ายเดียวการรวมพลังของภาคเอกชนและภาคประชาชนผ่านเครือข่ายก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญในการสร้างสังคมที่โปร่งใสเป็นธรรมและร่วมกันขับเคลื่อนจังหวัดระนองให้ปลอดการทุจริตอย่างยั่งยืนกันด้วยค่ะบรรยากาศนะคะในวันนี้ก็มีการเสวนาการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการเวิร์กช็อปจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถนำองค์ความรู้เครื่องมือต่างๆไปประยุกต์ใช้ในการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรมกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังในส่วนของอีกพื้นที่หนึ่งที่อำเภอกระบุรีนี่งานเขาจะมีจนถึงวันที่29มิถุนายนนะคะสำหรับงาน130ปีอำเภอกระบุรีหน้าที่ว่าการอำเภอกระบุรีงานจัดใหญ่ใหญ่ยิ่งเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ในเรื่องของสินค้าที่ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองได้จัดคือระนองฟู้ดกู๊ดแฟร์ท่านผู้ฟังข่าวที่นั่นก็ได้รับความสนใจจากประชาชนคึกคักเช่นเดียวกันนะคะมีอาหารพื้นถิ่นของระนองนะคะได้ให้เราได้ชิมนะคะได้ริมรสกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังที่นั่นก็ถือว่าเป็นอีกกิจกรรมนึงนะคะที่น่าสนใจทีเดียวนะคะบรรยากาศคึกคักไม่แพ้ในตัวเมืองระนองนะคะแล้วก็อัปสราได้สอบถามร้านค้าที่ในงานเกษตรแฟร์เนี่ยก็บอกว่านำสินค้ามาเติม3รอบแล้วขายดีมากนะคะสำหรับของแล้วก็เช่นเดียวกันหน้าที่ว่าการอำเภอกระบุรี130ปีและก็สำหรับเมื่อวานเนี่ยก็จะมีโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองพบประชาชนกันด้วยนะคะบรรยากาศคึกคักไม่เบาทั้ง2อำเภอทีเดียวค่ะท่านผู้ฟังนะเวลาหมดแล้วค่ะกับการติดตามรับฟังรายการคัดข่าวทันเหตุการณ์นะคะพรุ่งนี้กลับมาเจออภิสราในช่วงของรายการอนามันวันนี้นะคะในช่วงเวลา 9:00 น. 10:00 น. จนถึงเวลา 10:00 น. เราจะมีข่าวสารต่างๆมาฝากกันนะคะแต่สำหรับในช่วงเวลาของคัดข่าวทันเหตุการณ์เราจะพบกันเฉพาะเสาร์และอาทิตย์ค่ะในช่วงเวลา 16:00 น. 10:00 น. จนถึงเวลา 17:00 น. นะคะวันนี้ถือโอกาสร่ำลากันก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: วันนี้ถนนโล่งดีนะแป๊บเดียวเองเดี๋ยวก็ถึงแล้วไม่ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยก็ได้มั้ง

0: ติเหตุเกิดขึ้นได้ในเสี้ยววินาทีคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งก่อนออกรถเพื่อความปลอดภัยแก่ตัวคุณเอง
1: คนไทยใส่ใจสุขภาพอย่าลืมดื่มน้ำวันละ8แก้วนอนพักผ่อนให้เพียงพอวันละ8ชั่วโมงใส่ใจสุขภาพตัวเองให้ดีจากภายในสู่ภายนอกเลือกน้ำดื่มสะอาดใส่ใจในคุณภาพของน้ำดื่มอย่าลืมดื่มน้ำวันละ8แก้วเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนกันนะครับน้ำก็เหมือนแบตเตอรี่ในร่างกายอย่าลืมดื่มน้ำระหว่างวันเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนกันนะครับ

0: ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน43จังหวัดเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่3กรกฎาคมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรค์

0: พลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
2: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน43จังหวัดเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่3กรกฎาคมนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปภ.ได้แจ้ง43จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่3กรกฎาคมโดยประสานให้จังหวัดพื้นที่เสี่ยงจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติถ้ำน้ำตกถ้ำลอดหากมีความเสี่ยงเกิดสถานการณ์ภัยให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นไม่ให้บุคคลเข้าพื้นที่ในกรณีที่มีคลื่นลมแรงขอให้ออกประกาศหรือติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนบริเวณชายฝั่งทะเลห้ามนักท่องเที่ยวเล่นน้ำโดยเด็ดขาดและแจ้งชาวเรือผู้บังคับเรือและผู้ประกอบการเดินเรือโดยสารเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงให้พิจารณาห้ามเดินเรือเด็ดขาดพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยรวมทั้งแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยทราบล่วงหน้าและให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการตลอดจนจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมรับผู้อพยพและการให้ความช่วยเหลือให้ทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์จังหวัดชุมพรแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักและคลื่นลมแรงตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่2กรกฎาคม2569
5: นายเทียนชัยชูกิตติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเปิดเผยว่าจังหวัดชุมพรแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักและคลื่นลมแรงระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2569โดยคาดว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและลมกระโชกแรงขณะที่อ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในช่วงเวลาดังกล่าวหากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือได้รับความเดือดร้อนสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงมาชนกขาวทองสวทชุมพรรายงาน
4: กองกำลังนเรศวรติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยเมียนมาดูแลความปลอดภัยประชาชนอย่างใกล้ชิด
6: กองกำลังนเรศวรโดยหน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองร้อยฐานราบที่1411บูรณาการกำลังร่วมกับภาคประชาชนผู้นำหมู่บ้านอาสาสมัครและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านออกลาดตระเวนในพื้นที่บ้านห้วยมหาวงตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเพื่อติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังความปลอดภัยให้แก่ประชาชนตามแนวชายแดนไทยเมียนมาจากสถานการณ์ความไม่สงบบริเวณฝั่งประเทศเมียนมาโดยหน่วยได้เพิ่มความเข้มข้นในการลาดตระเวนตรวจตราและเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อประชาชนในพื้นที่ชายแดนพร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นและความอุ่นใจให้กับพี่น้องประชาชนทั้งนี้กองกำลังนเรศวรยังคงดำรงความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจตลอด24ชั่วโมงเพื่อรักษาอธิปไตยความมั่นคงของชาติและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตามแนวชายแดนอย่างเต็มกำลังดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
4: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19 นาฬิกาครับ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr

0: www.go.th
1: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
2: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: มาฟังเรื่องราวที่แม่เท่าแกเล่าให้ฟัง
4: อ่ะไม่ใช่แล้วพ่อเต้าพ่อเต้า
3: โอ้ฮันเนอะ
4: ให้แม่เท่ามึงเล่าว่าหรือไอ้เท่ง
3: แม่เท่าอุ่นแกเล่าความลังว่าแต่โคนนั้นพ่อเต้าอุ่นแกเอ้ยตายเอ้ยดีที่ช่องท่ามาทิศเอ้ยมีเส้นห้ามังปนเลือดออกมามังเจ็บหน้าออกมังเพลียไม้แรงซึ่งดีๆแกไปห้าหม้อหม้อบอกว่าแกเป็นวัณโรคต้องกินยาหกเดือนต้องกินตุกวันคันถ้ากินกินหยุดหยุดอีกกลายเป็นวัณโรคคือยารักษายากหนุ่ยวัณโรครักษาหายเพียงกินยาครบทุกเม็ดครบมือไม่ดื้อยากรมก็บุมโรคห่วงใหญ่อยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11กรมควบคุมโรค
5: จังหวัดระนองเมืองแห่งการพักผ่อนของกายและใจภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยนวดไทยสมุนไพรการดูแลแบบองค์รวมผสานธรรมชาติและวิถีชุมชนเพื่อสมดุลชีวิตที่ยั่งยืนระนองซอฟต์พาวเวอร์สุขภาพที่โลกสัมผัสได้ระนองเมืองแห่งการเยียวยาอย่างไทยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
6: ์สวัสดีครับ
7: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์วัดดีวัดดีบายดีไหม
8: แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ

ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz จากนี้ไปนำเสนอรายการพลังใจไร้ขีดจำกัด

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับแนนนัทนะคะณัฐวดีศรียาภัยแล้วก็มีทีมงานสวทรนองที่อยู่เบื้องหลังกันด้วยค่ะก็คอยดูแลระบบต่างๆนะคะคุณผู้ฟังคะรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดค่ะก็ตามคอนเซปต์ของรายการเราก็คือเราจะมาเติมเต็มพลังกายพลังใจให้กับทุกคนกันผ่านทางเรื่องราวต่างๆที่เรานำมาเล่าหยิบยกมาถ่ายทอดให้คุณผู้ฟังกันได้ฟังกันนะคะในแต่ละช่วงก็เป็นเรื่องราวที่เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนเลยค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นกลุ่มคนกลุ่มไหนก็แล้วแต่กลุ่มคนเปราะบางกลุ่มคนที่ต้องการกำลังใจอยู่หรือว่ากลุ่มคนที่กำลังเหงาๆต้องการอยากจะพักผ่อนในช่วงวันหยุดแบบนี้นะคะก็สามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ข่าวสารต่างๆเนี่ยคัดสรรมาเลยค่ะแล้วก็ผ่านผลงานเพลงเพราะๆที่นำมาฝากกันด้วยสลับกันไปในแต่ละช่วงแต่ละตอนค่ะในช่วงนี้นะคะก็ยังอยู่ในช่วงของการแสดงความอาลัยในทุกๆ EP ในทุกๆวันหรือว่าทุกๆรายการของจากสวทรนองเนี่ยเราก็จะมีเรื่องราวพระราชกรณียกิจพระจริยวัตรหรือว่าโครงการพระดำริต่างๆนะคะของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภามาฝากกันด้วยค่ะอย่างเช่นเรื่องราวในวันนี้นะคะเป็นพระปรีชาสามารถทางด้านการกีฬาของพระองค์ท่านค่ะที่ต้องบอกว่าได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬาหลายๆคนค่ะพระปรีชาสามารถด้านการกีฬาของพระองค์พานะคะก็หลายๆคนน่าจะติดตามแล้วก็ได้เห็นมาอย่างต่อเนื่องนะคะว่าในห้วงที่ผ่านมาเนี่ยพระองค์ท่านเนี่ยทรงมีความมุ่งมั่นตั้งใจมากๆสำหรับการเป็นนักกีฬาในกีฬาประเภทต่างๆหนึ่งในกีฬาที่โดดเด่นนั่นคือกีฬาขี่ม้าค่ะพระองค์เนี่ยมีการฝึกฝนแล้วก็ทรงม้าจนก้าวสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติด้วยพระวิริยะอุตสาหะแต่ทว่าเมื่อถึงช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อพระองค์ก็ทรงตัดสินพระทัยในการเลือกทรงพระอักษรต่อในระดับปริญญาโทแทนการไปแข่งขันในกีฬาซีเกมค่ะก็เป็นโอกาสที่พระองค์ท่านก็เสียดายแต่พระองค์ท่านเองก็เลือกที่จะไปเรียนต่อมากกว่าในด้านการแข่งขันกีฬานะคะแต่ถึงแม้ว่าจะเลือกไปเรียนต่อก็ไม่ได้ทรงทิ้งเส้นทางการเป็นนักกีฬาเลยค่ะการกีฬาขี่ม้าเนี่ยยังคงเป็นกิจกรรมที่พระองค์ทรงรักมากและยังส่งทุ่มเทพระวรกายมุ่งมั่นในการส่งเสริมและพัฒนาวงการกีฬาขี่ม้าของไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยพระองค์ทรงริเริ่มการจัดการแข่งขัน Princess Cup Thailand ขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2544และทรงเป็นประธานจัดการแข่งขันถึง3ครั้งทำให้กระแสกีฬาขี่ม้าเนี่ยได้รับความสนใจจากในประเทศมากยิ่งขึ้นค่ะต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2559สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงรับการสืบสานและต่อยอดโครงการ Princess Cup Thailand ครั้งที่4โดยยึดปณิธานของพระเชษฐาภคินีในการส่งเสริมกีฬาขี่ม้าไทยมาอย่างต่อเนื่องจึงมีการจัดการแข่งขันถึง11ครั้งในห้วงที่ผ่านมาค่ะปัจจุบันการแข่งขัน Princess Cup Thailand นะคะได้กลายเป็นเทศกาลสำคัญประจำปีของผู้ที่มีใจรักในกีฬาขี่ม้าและเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักกีฬาได้มาฝึกทักษะได้มาสั่งสมประสบการณ์ในการแข่งขันแล้วก็ได้ยกระดับมาตรฐานสู่สากลด้วยตลอดจนกลายเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสโมสรผู้ฝึกสอนและผู้มีส่วนร่วมในวงการกีฬาขี่ม้าค่ะและที่สำคัญที่สุดเลยนะคะสนามแห่งนี้เนี่ยกลายเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ตระหนักถึงคุณค่าของความมีวินัยความเพียรพยายามและการพัฒนาตนเองอันเป็นคุณลักษณะสำคัญและก็เป็นกำลังหลักที่จะช่วยพัฒนาชาติบ้านเมืองได้ในอนาคตค่ะผลสำเร็จจากพระปณิธานที่ทรงวางรากฐานเอาไว้นะคะทำให้ประเทศไทยเนี่ยได้รับการยอมรับจากนานาชาติในฐานะที่เราเป็นศูนย์กลางด้านการพัฒนากีฬาขี่ม้าของภูมิภาคอาเซียนเลยค่ะนับเป็นคุณูปการอันทรงคุณค่าซึ่งประสบกรณิกรปวงชนชาวไทยจะร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านและระลึกถึงเป็นแรงบันดาลใจสืบไปค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักแป๊บนึงนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวอื่นๆกันต่อค่ะ
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดา ส่งให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุถึงความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
3: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

กลับมาในช่วงที่2นะคะสำหรับรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดคุณผู้ฟังคะช่วงที่2นี้ค่ะมาดูภารกิจของทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กันสักหน่อยค่ะมีภารกิจเยอะมากตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมารวมถึงรัฐบาลชุดนี้นะคะก็มีการเดินสายไปประชุมแล้วก็ไปประกาศตามเวทีโลกต่างๆรวมถึงการขับเคลื่อนหลายๆโครงการยิบย่อยๆค่ะคือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือแทบจะครอบคลุมการพัฒนาศักยภาพของคนทุกกลุ่มเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเปราะบางกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มเด็กเล็กๆสถาบันครอบครัวกลุ่มสตรีคือครอบคลุมทั้งหมดจริงๆแล้วก็ผู้พิการด้วยค่ะล่าสุดนะคะคุณนิกรสมกลางค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะได้ไปมีการไปเวทีการประชุมค่ะในงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์แล้วก็ได้ไปเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประสานและกำกับการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ด้วยโดยมีหลายภาคส่วนก็เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้นะคะซึ่งในที่ประชุมเนี่ยเขาได้พูดคุยกันหลายๆประเด็นด้วยกันค่ะทั้งเรื่องของการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการของประเทศไทยว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และแรงงานยังไงมาบ้างแล้วมีการบังคับใช้กับหน่วยงานไหนแล้วก็มีการดำเนินการในพื้นที่ไหนบ้างนะคะแล้วก็มีการรายงานผลการทำงานที่ผ่านมาเกี่ยวกับบทบาทของการปราบปรามและการค้ามนุษย์ของประเทศไทยเพราะว่าประเทศไทยเราเองเนี่ยก็จะเข้าไปอยู่ในสถานการณ์การรายงานการค้ามนุษย์ของสหรัฐอเมริกาด้วยหรือที่เรียกว่าทริปรีพอร์ตค่ะซึ่งที่ผ่านมาไทยเราเนี่ยนอกจากจะปฏิบัติในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์แล้วนะคะเราก็ยังมีการจัดทำคู่มือในการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานในคดีค้ามนุษย์และมาตรฐานในการป้องกันและปราบปรามขบวนการค้ามนุษย์และอาชญากรรมออนไลน์ด้วยแล้วก็มีความคืบหน้าของโครงการพัฒนาตัวระบบแอปพลิเคชันต่างๆค่ะเพื่อที่จะเชื่อมโยงข้อมูลแล้วก็เป็นการสนับสนุนการทำงานร่วมกันของหน่วยงานในการแก้ไขปัญหา call center และขบวนการค้ามนุษย์แบบเต็มระบบเลยค่ะคุณนิกรก็บอกว่าในที่ประชุมเนี่ยคือนอกจากจะร่วมกันพิจารณาเรื่องต่างๆแล้วนะคะก็ยังมีอีกหนึ่งเรื่องที่มีการพิจารณาขึ้นมานั่นคือเรื่องของกรณีที่ปัญหาคนไทยถูกหลอกลวงหรือว่าถูกชักชวนให้ลักลอบเข้าไปทำงานโดยผิดกฎหมายหลักๆนะคะที่เป็นประเด็นอยู่ก็จะเป็นที่เมืองดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ค่ะโดยเรื่องนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายมาแล้วก็ในเชิงปฏิบัติด้วยอย่างเช่นให้เราเนี่ยไปบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานการประสานงานระหว่างทั้งสองประเทศแล้วก็การสร้างความตระหนักรู้ให้กับตัวประชาชนเพื่อที่จะไม่ให้ถูกหลอกไปเป็นแรงงานผิดกฎหมายไปทำงานในต่างประเทศอ่ะนะคะจริงๆเนี่ยการไปทำงานต่างประเทศมันก็มีที่แบบถูกกฎหมายด้วยนะแต่หลายคนหรือว่ามันก็จะมีช่องว่างช่องโหว่อยู่นะคะให้คนมาฉวยโอกาสในการหลอกลวงคนไทยให้ไปทำงานต่างประเทศไปเป็นแรงงานที่ผิดกฎหมายแล้วก็ไม่ได้ดูแลสวัสดิการสวัสดิภาพอะไรเลยต่างๆนานานะคะก็เห็นหลายๆเคสที่เกิดขึ้นด้วยกันนะคะก็จะมีการแจ้งเตือนให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบค่ะแล้วก็มีการสนับสนุนบทบาทของอาสาสมัครเข้ามากำกับดูแลมาตรฐานของการประกอบกิจการในลักษณะแบบนี้อย่างเช่นการเป็นเอเจนซี่ค่ะพูดง่ายๆแล้วก็มาชักชวนคนไทยไปทำงานต่างประเทศนะคะก็ต้องมีการกำกับดูแลด้วยค่ะแล้วก็จะมีการมอบหมายให้กระทรวงพม.นะคะในฐานะที่เป็นผู้ดูแลเรื่องนี้อยู่ด้วยก็จะมีการแต่งตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อไปทำความเข้าใจสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนค่ะไม่ให้หลงเป็นเหยื่อตกเป็นเหยื่อแล้วก็ไปทำงานกับเอเจนซี่ไปที่ต่างประเทศนะคะก็จะมีเรื่องต่างๆปัญหาต่างๆเกิดขึ้นด้วยค่ะสำหรับสถานการณ์ของการค้ามนุษย์ของประเทศไทยในปัจจุบันนี้ก็ต้องบอกว่าเราเนี่ยยังคงลักษณะการเป็นประเทศต้นทางและประเทศทางผ่านรวมถึงประเทศปลายทางด้วยคือครบจบหมดเลยนะประเทศของเราค่ะในฐานะประเทศต้นทางเนี่ยเรายังคงพบกรณีที่คนไทยถูกหลอกลวงหรือว่าชักชวนไปทำงานในต่างประเทศแล้วสุดท้ายค่ะก็ตกเป็นเหยื่อของการแสวงหาผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆอย่างเช่นการถูกบังคับให้ไปเป็นแร
แรงงานผิดกฎหมายพอเข้าไปอยู่ปุ๊บสิทธิสวัสดิการไม่ดีเลยไม่เหมือนกับที่โฆษณาเอาไว้ตอนแรกก็เป็นการถูกเข้าข่ายในกระบวนการอาชญากรรมด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงการถูกบังคับใช้ในการกระทำความผิดในกระบวนการของอาชญากรรมขณะที่ในฐานะถ้าเกิดว่าเราเป็นประเทศทางผ่านเราเนี่ยก็ยังคงพบการเคลื่อนไหวของบุคคลจากประเทศต่างๆที่เขาใช้ประเทศไทยเนี่ยมาเป็นทางผ่านและจะเดินทางไปยังประเทศที่3หรือแม้กระทั่งการลำเลียงบุคคลแรงงานต่างด้าวมาพักไว้ที่ประเทศไทยแล้วก็จะไปเดินทางต่อไปที่ประเทศที่3ไทยเราก็อยู่ในสถานะแบบนั้นด้วยค่ะส่วนสถานะการเป็นปลายทางของประเทศไทยเขาพบว่ายังคงมีผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และแรงงานบังคับใช้กฎหมายบางส่วนนะคะถูกแสวงหาผลประโยชน์ในประเทศไทยแนวโน้มสถานการณ์โดยรวมจะดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะแต่เราก็ยังคงประมาทไม่ได้ยังคงเฝ้าระวังป้องกันในทุกๆกระบวนการเลยเราไม่อยากอยู่ในกระบวนการนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องร่วมมือกับหลายภาคส่วนที่จะต้องร่วมด้วยช่วยกันในการป้องกันและปราบปรามกระบวนการการค้ามนุษย์ค่ะแล้วก็อยากให้คุณผู้ฟังทุกท่านที่ฟังอยู่เข้ามามีส่วนร่วมนะคะถ้าเกิดว่าเราพบเห็นการกระทำผิดกฎหมายเข้าข่ายการค้ามนุษย์หรือว่าแรงงานผิดกฎหมายแบบนี้ค่ะต้องแจ้งให้กับเจ้าหน้าที่รัฐนะคะในการเข้าไปป้องกันและปราบปรามค่ะก็ฝากกันเป็นหูเป็นตากันด้วยนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราพักกันสักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวอื่นๆกันต่อค่ะ

กลับมาในช่วงที่3ค่ะสำหรับรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดนะคะคุณผู้ฟังในช่วงที่3นี้อ่ะคือในนัดไปเจ อบทความหนึ่งนะคะอ่านแล้วคือตกใจมากคือเขามีสถิติออกมานะคะว่าตอนนี้เนี่ยเด็กไทยเราค่ะติดหน้าจอหรือว่าอยู่กับหน้าจอโทรศัพท์หน้าจอมือถือหน้าจอแท็บเล็ตหน้าจอ iPad ต่างๆค่ะคิดเฉลี่ยแล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 72% ใช้จอเกิน1ชั่วโมงต่อวันคุณผู้ฟังเป็นสถิติแล้วน่าตกใจมากๆเลยนะคะคือวันนึงเนี่ยแทบจะไม่ทำอะไรเลยนะใช้ชีวิตหลักๆไปกับการอยู่กับหน้าจอ 72% ไปแล้วอะค่ะ24ชั่วโมงต่อวันอะโอ้โหก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลนะแล้วก็เราจะเห็นว่าในปัจจุบันเนี่ยหลายๆบ้านก็มักจะเลี้ยงลูกด้วยโทรศัพท์หรือหลายๆบ้านเองเนี่ยก็คือฉีกไปเลยก็คือป้องกันไม่ให้ลูกเนี่ยติดโทรศัพท์ทำกิจกรรมต่างๆนะคะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันก็มีหลายๆปัจจัยเกิดขึ้นอะเนาะบางครอบครัวเองเขาก็ไม่พร้อมที่จะดูแลเด็กก็เลยต้องให้เด็กเนี่ยอยู่กับโทรศัพท์หรือว่าจดจ่ออยู่กับโทรศัพท์จดจ่ออยู่กับหน้าจอจนทำให้ทางบ้านเองก็ไม่ได้รับภาระอะไรที่เหนื่อยมากมายอะไรประมาณนี้นะคะแต่อีกฝั่งนึงก็มีหลายๆครอบครัวที่เขาตระหนักเรื่องความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของเด็กติดจอก็เลยพาลูกไปทำกิจกรรมต่างๆทีนี้มันก็แบ่งออกเป็น2ฝ่ายคุณผู้ฟังทางด้านของรัฐบาลเองอะค่ะโดยคุณทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ท่านเนี่ยเป็นประธานการกองทุนการสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนะคะท่านก็มีการพูดในเวทีการประชุมนะคะท่านบอกว่าจากการที่สสสเนี่ยดำเนินการเพื่อพัฒนาป้องกันภัยออนไลน์ก็พบว่าคนไทยเนี่ยเฉลี่ยแล้ว 93% ใช้งานอินเทอร์เน็ตเป็นหลักๆเลยค่ะแล้วก็ใช้เวลาบนโลกออนไลน์เนี่ยเฉลี่ยสูงมากวันนึงเนี่ย7ชั่วโมง54นาทีคุณผู้ฟังขณะที่กลุ่มเด็กกันบ้างค่ะกลุ่มเด็กตั้งแต่อายุแรกเกิดจนถึง2ปีเนี่ยเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ 72% ที่เขาใช้หน้าจออยู่นะคะก็คือใช้หน้าจอเกิน1ชั่วโมงต่อวันนะคะส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อพัฒนาการแล้วก็ส่งผลกระทบต่อสุขภาวะในทุกมิติด้วยเขาบอกว่าตอนนี้เด็กไทยเนี่ยเผชิญกับความเสี่ยงต่อภัยออนไลน์มากนะทั้งการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์หรือว่าการโดนบูลลี่กันนะคะหรือแม้กระทั่งภัยคุกคามทางเพศรวมถึงการติดพนันออนไลน์ในกลุ่มเยาวชนก็เพิ่มมากขึ้นค่ะจนเกิดผลกระทบทั้งทางด้านของสุขภาพร่างกายสุขภาพจิตใจและยังเกิดภาวะหนี้สินอีกและยังมีอิทธิพลจากการโฆษณาหรือว่าการซื้อขายผ่านสื่อออนไลน์เนี่ยยังเป็นการสร้างค่านิยมแบบผิดๆด้วยค่ะโดยพฤติกรรมทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้นะคะที่เราเห็นภาพได้ชัดเจนมากที่สุดก็คงจะเป็นการขายบุหรี่ไฟฟ้าผ่านทางสื่อออนไลน์และทำให้เยาวชนเนี่ยเขาสามารถเข้าไปถึงตัวบุหรี่ไฟฟ้าได้ง่ายมากขึ้นค่ะและทีนี้ถ้าเกิดว่าถามหาเรื่องของแนวทางการป้องกันเราจะต้องทำอย่างไรนะคะทางด้านของสสสค่ะก็ได้รับนโยบายจากรัฐบาลว่าจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆนะคะเพื่อจะดึงเด็กเยาวชนเนี่ยเข้ามาร่วมทำกิจกรรมไปด้วยกันใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้วก็ลดเวลาในการติดหน้าจอด้วยค่ะก็ต้องมีการปรึกษาหารือลงลึกในระดับพื้นที่อีกทีนึงว่าพื้นที่ไหนทั่วประเทศจะมีการจัดกิจกรรมอะไรกันบ้างค่ะแล้วก็ยังมีการข้อมูลออกมานะคะจากสสส.นะคะที่มีการศึกษาผลกระทบของการออกมาตรการเรื่องการกำหนดเวลาการใช้หน้าจอสื่อออนไลน์ของเด็กและเยาวชนในประเทศไทยซึ่งปัจจุบันนี้มีหลายประเทศนะคะที่เขาบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการกำหนดเวลาการใช้หน้าจอของเด็กๆอะค่ะอย่างเช่นที่ออสเตรเลียค่ะมีการบังคับใช้กฎหมายโดยการห้ามเด็กอายุต่ำกว่า16ปีใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ถ้าเกิดว่ามีการฝ่าฝืนก็จะมีบทลงโทษบริษัทแพลตฟอร์มออนไลน์เลยนะคะปรับสูงสุดถึง$49 ล้านออสเตรเลียค่ะหรือคิดเป็นเงินประมาณ1,130 ล้านบาทไทยก็ถือว่าเป็นกฎที่เข้มงวดมากๆเลยนะคะอยากให้ประเทศไทยเราลองพิจารณาวาระนี้กันดูบ้างบางทีมันอาจจะเป็นการช่วยเหลือได้ในระดับนึงนะหรือยังไงก็ต้องลองมาศึกษาความเป็นไปได้ดูอีกทีนึงอะค่ะเพราะว่าหลายคนก็มีมุมมองย้อนแย้งว่าเอาแล้วถ้าเกิดว่าไม่ให้เด็กแบบเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้สื่อในยุคดิจิทัลเลยเนี่ยแล้วเด็กเราจะเติบโตในยุคดิจิทัลได้อย่างไรอันนี้ก็ต้องมาหารือกันในประเด็นอีกทีนึงว่าจะทำยังไงกับเรื่องนี้นะคะแต่ว่าในห้วงที่
่ผ่านมาเองนะคะก็เรามีการฝากให้ทางด้านของคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหานี้กันมากขึ้นทำให้เด็กเนี่ยไปทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวต่างๆนานานะคะหรือว่าทางออกอะไรก็แล้วแต่ใครที่มีไอเดียดีๆในการทำให้ลูกเนี่ยไม่ติดจอได้คุณผู้ฟังลองส่งเรื่องราวมาดูได้นะคะผ่านทางอินบ็อกซ์แฟนเพจ Facebook ของสวทรนองค่ะเดี๋ยวเราจะได้นำมาเล่าแล้วก็นำมาแชร์ไอเดียให้กับคนอื่นๆที่ฟังรายการของเราอยู่ด้วยนะคะจะได้นำไปปรับใช้กันในเรื่องของการแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนไทยติดจอมากในปัจจุบันนี้ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักเบรกกันสักหนึ่งเบรกนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันค่ะ

0: ดีค่ะวันนี้มาชวนทุกคนเที่ยวงานยิ่งใหญ่แห่งปีเกษตรแฟร์จังหวัดระนองประจำปี2569สำนักงานเกษตรจังหวัดระนองขอเชิญชวนพี่น้องชาวระนองและนักท่องเที่ยวมาร่วมชมชิมช็อปจุใจตลอด4วันเต็มเตรียมพบกับของดีของเด็ดและกิจกรรมสุดพิเศษมากมายณลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองระนองวันที่26ถึง29มิถุนายน2569พบกับกิจกรรมการประกวดผลผลิตทางการเกษตรกิจกรรมเสวนาเชื่อมโยงเครือข่าย YSF และ SF รวมพลังเกษตรกรรุ่นใหม่กิจกรรมเดินแบบแม่บ้านเกษตรกรโชว์อัตลักษณ์ท้องถิ่นกิจกรรมสาธิตและเวิร์กช็อปเรียนรู้การแปรรูปสินค้าเกษตรการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินบิวกัลยาณีหลวงไก่กิมชยาภาแพรชนาและภายในงานยังจัดเต็มด้วยโซนจำหน่ายสินค้าเกษตรนิทรรศการความรู้การแสดงจากศิลปินและโปรโมชั่นสุดคุ้มนาทีทองกินฟรีพร้อมลุ้นรับรางวัลอีกเพียบ
1: กลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายสำหรับรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เนี่ยนัทและทีมงานก็ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนเนี่ยมีพลังกายพลังใจที่เข้มแข็งแล้วก็วันหยุดนี้นะคะชาร์จแบตชาร์จพลังกันให้เต็มที่เพราะว่าเราจะได้มีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจกลับมาทำหน้าที่ทำงานกันต่อไปค่ะแล้วก็อย่าลืมกลับมาเติมเต็มพลังกายพลังใจไปด้วยกันใหม่กับรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดในทุกวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์และวันอาทิตย์แบบนี้กับทีมงานสวทรนองทางคลื่นความถี่ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์สำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: พอโคตรละภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อสาธารณะเพื่อประชาชนสู่สังคมอาเซียน
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญ

และน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนส

0: สวทรนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz เสนอรอบวันทันข่าว
1: สวัสดีครับพบกับรายการรอบวันทันข่าวเป็นประจำทุกวันหลังเคารพธงชาติครับทางสวทรนอง FM 107.25 MHz แล้วก็ระบบ AM 783 KHz รายการรอบวันทันข่าวมาพบกับท่านผู้ฟังนะครับช่วงยามเย็นๆแบบนี้นะครับ 18:10 ถึง 18:30 โดยประมาณทุกวันนะครับเพื่อนำเสนอ

ไปทางโสธรนองหรือว่าจะฟังแบบออนไลน์ก็ได้นะครับเป็นวิทยุออนไลน์หน้าเพจ Facebook โสธรนองนะครับนอกจากจะมีนะครับคลื่นวิทยุทั่วไปแล้วทางเพจสวทรนองเรานะครับช่องทางยังมีการติดตามรับชมรับฟังข้อมูลข่าวสารอีกหลายช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น TikTok นะครับแอปพลิเคชันยอดฮิตของคนไทยเลยนะครับ YouTube เราก็มีนะครับ Twitter หรือว่า X เราก็มีเช่นเดียวกันนะครับสะดวกช่องทางไหนอย่าลืมเข้าไปติดตามรับชมรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งต่อเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์กันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มที่นะครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมกิจการผู้สูงอายุจับมือกับบริษัทซีนะครับประเทศไทยและบริษัทช้อปปี้ประเทศไทยจำกัดเปิดอบรมช้อปได้ขายดีบนช้อปปี้นะครับขายทอดทักษะค้าของออนไลน์ครบวงจรตั้งแต่เปิดร้านจนสร้างยอดขายพร้อมเสริมความรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เพื่อเพิ่มโอกาสการสร้างอาชีพสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับผู้สูงอายุในยุคดิจิทัลนะครับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยก่อนนะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าสร้างโอกาสให้กับผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงอาชีพและรายได้ในยุคดิจิทัลผ่านการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพในโลกออนไลน์สอดคล้องกับการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยของประเทศไทยซึ่งล่าสุดนะครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมกิจการผู้สูงอายุร่วมกับบริษัทซีประเทศไทยนะครับและบริษัทช้อปปี้ประเทศไทยจำกัดภายใต้โครงการช้อปปี้ยูนิเวอร์ซิตี้ TH by อาจารย์ช้อปปี้นะครับจัดอบรมปฏิบัติการช้อปได้ขายดีบนช้อปปี้นะครับณสำนักงานซีประเทศไทยทางนี้ก็เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุนะครับสามารถนำความรู้ด้านดิจิทัลไปต่อยอดสร้างอาชีพสร้างรายได้จากสินค้าหรือว่าผลิตภัณฑ์ของตนเองตอนนี้นะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่าหลักสูตรดังกล่าวนั้นออก

แบบให้กับผู้สูงอายุเรียนรู้ได้ง่ายและเข้าใจแล้วก็ไปใช้งานได้จริงด้วยนะครับตั้งแต่การเปิดร้านค้าออนไลน์การจัดการนะครับรวมถึงนะครับการใช้เครื่องมือการตลาดการเขียนรายละเอียดสินค้าการตั้งราคาการบริหารคำสั่งซื้อตลอดจนนะครับสร้างรายได้ผ่านระบบนายหน้าออนไลน์ซึ่งก็เป็นอีกทางหนึ่งนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการหารายได้โดยไม่ต้องลงทุนนะครับสต็อกสินค้าถือว่าจัดส่งสินค้าเองพร้อมทั้งสอดแทรกความรู้ด้านการป้องกันภัยไซเบอร์วิธีสังเกตกลโกงออนไลน์และการทำธุรกรรมดิจิทัลอย่างปลอดภัยแต่นี้ก็เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้อย่างมั่นใจและรู้เท่าทันมิจฉาชีพซึ่งการอบรมครั้งนี้นะครับมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น250คนแบ่งเป็นผู้เข้าอบรมแบบออนไซต์50คนแล้วก็ระบบออนไลน์200คนประกอบด้วยผู้สูงอายุทั่วไปเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุโรงเรียนผู้สูงอายุอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รวมถึงผู้สูงอายุแล้วก็เจ้าหน้าที่จากศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุทั้ง12แห่งแล้วก็ศูนย์การเรียนรู้ฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุจังหวัดชลบุรีซึ่งสะท้อนถึงความสนใจเครือข่ายผู้สูงอายุในการพัฒนาทักษะของตนเองนะครับในด้านดิจิทัลนะครับวันนี้นะครับรัฐบาลต้องการให้ผู้สูงอายุไม่เพียงแค่ก้าวทันโลกดิจิทัลเท่านั้นแต่ยังสามารถใช้เทคโนโลยีสร้างอาชีพเพิ่มรายได้กับตนเองได้ซึ่งโครงการนี้นะครับจึงถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งสำคัญในการเปิดโอกาสให้กับผู้สูงอายุได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆต่อยอดสู่การเป็นผู้ประกอบการออนไลน์ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยแล้วก็จะช่วยสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับผู้สูงอายุแล้วก็ครอบครัวในระยะยาวต่อไปนะครับไปต่อกันที่ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอว.นะครับพร้อมด้วยนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้เปิดศูนย์บริการนวัตกรรมสำหรับคนพิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับซึ่งศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์ได้มอบนโยบาย ThailandInclusive Framework วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสังคมไทยที่ไม่ทิ้งไกลไว้ข้างหลังกับเคลื่อนการนำเอาองค์ความรู้นะครับรวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมมายกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการลดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงนวัตกรรมและกระจายสู่ภูมิภาคนะครับซึ่งขับเคลื่อนความรู้ในการเอานำเทคโนโลยีแห่งนี้นะครับจะดำเนิน3กระบวนการได้แก่1การกระจายความเสมอภาคในการเข้าถึงนวัตกรรม2การเสริมสร้างศักยภาพเพื่อการดำรงชีพอย่างมีศักดิ์ศรีและ3การบูรณาการการให้บริการของภาครัฐอย่างไร้รอยต่อพร้อมตั้งเป้าหมายนะครับภายใน5ปีนี้ขยายศูนย์บริการนวัตกรรมสำหรับคนพิการต้นแบบพัฒนาหลักสูตรอาชีพแห่งอนาคตผลักดันมาตรฐาน Universal Design สนับสนุนการสร้างงานของผู้ประกอบการคนพิการและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐสถาบันการศึกษาภาคเอกชนและองค์กรคนพิการก็เพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนโอกาสนี้นะครับได้มีการลงนามบันทึกความตกลงความร่วมมือหรือว่า MOU ระหว่างกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนศูนย์บริการนวัตกรรมสำหรับคนพิการระดับภูมิภาคขณะที่นายนิกรย้ำว่าประเทศไทยมีคนพิการที่ได้รับการจดทะเบียนกว่า 2,280,000 คนซึ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานนี้มีจำนวนมากที่สุดเลยนะครับจึงจำเป็นต้องสร้างกลไกความร่วมมือที่เข้มแข็งเพื่อให้คนพิการเข้าถึงสิทธิเทคโนโลยีองค์ความรู้และโอกาสในการพัฒนาศักยภาพได้อย่างเท่าเทียมซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการครอบครัวแล้วก็ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมอย่างได้ยืนต่อไปนะครับไปดูที่นะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ได้จัดเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำการดูแลความปลอดภัยพื้นที่จัดเก็บข้อมูลและพยานหลักฐานในคดีนะครับทุจริตการสอบการแข่งขันบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายอรรถสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งนายธีรพัฒน์คัจฉมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เปิดเผยว่าจากกรณีการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับและมีการตรวจยึดพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก
ซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับนายนิเทียนชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่ซุ่มตรวจมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่จัดเก็บข้อมูลและพยานหลักฐานที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมสั่งการให้นะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ซึ่งมีที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกันในเขตดุสิตกรุงเทพมหานครนะครับนำเครื่องจักรกลสาธารณภัยมาดูแลความปลอดภัยแล้วก็ป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับหรือว่าไฟไหม้นั่นเองอะไรประมาณนี้นะครับขณะที่นายอัธสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการเน้นย้ำให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ดูแลป้องกันอุบัติภัยและความปลอดภัยอื่นๆขั้นสูงสุดบริเวณพื้นที่ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับทางนี้ปภ.ก็ส่งกำลังนะครับเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพร้อมด้วยเครื่องจักรกลสาธารณภัยประกอบด้วยรถบรรทุกน้ำเครื่องดับเพลิงและรถกู้ภัยเคลื่อนที่เร็วเข้าประจำการเพื่อดูแลความปลอดภัยของสถานที่โดยรอบแล้วก็รักษาความปลอดภัยของข้อมูลข่าวสารความปลอดภัยทางกายภาพและเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นกล้องนะครับวงจรปิด CCTV ระบบเตือนภัยและอื่นๆรวมถึงเตรียมพร้อมด้านการจัดการเหตุฉุกเฉินแผนเผชิญเหตุเพื่อดูแลสถานการณ์นะครับในที่ราชการโดยรอบนะครับซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นมีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับไปที่นะครับนางสาวสุภามาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบนะครับได้เปิดเผยว่าตอนนี้นะครับได้สั่งการให้สคบเฝ้าระวังและก็แจ้งเตือนจากของเล่นนะครับประเภทสกุตชี่เป็นของเล่นเนื้อนุ่มนะครับสำหรับบีบคลายเครียดที่กำลังได้รับความนิยมโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและก็เยาวชนหลังมีกระแสข่าวนะครับจากต่างประเทศว่าสินค้ากลุ่มนี้นะครับบางส่วนนะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่อาจจะเป็นรุ่นลอกเลียนแบบไม่มียี่ห้อแล้วก็ไม่มีแหล่งที่มาอย่างชัดเจนตรวจพบการปนเปื้อนของสารเคมีอันตรายเกินเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยทั้งนี้นะครับตนจึงได้มอบหมายให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีนะครับดร.พชรินทร์ซามเสียริพงศ์เลขานุการรัฐมนตรีแล้วก็นายรณรงค์พูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบเข้าร่วมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งนี้นะครับการคุ้มครองความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนถือเป็นเรื่องที่สำคัญเลยนะครับที่นายวิทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ให้ความห่วงใยและกำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับดูแลอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะสินค้าที่เด็กหยิบแล้วก็จับแล้วก็ใช้ในชีวิตประจำวันนะครับซึ่งทางด้านนางสาวสุภมาจึงสานต่อนโยบายดังกล่าวด้วยการมอบหมายให้สคบยกระดับการตรวจสอบและก็แจ้งเตือนภัยของเล่นที่ไม่ได้มาตรฐานมาอย่างต่อเนื่องซึ่งกรณีของเล่นสกุตชี่อันนี้นะครับให้ประสานความร่วมมือสำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือว่าสมอ.ซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำกับมาตรฐานของเล่นโดยตรงเฝ้าระวังแล้วก็กวาดล้างสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานออกจากตลาดไม่ว่าจะเป็นทั่วไปหรือว่าช่องเป็นช่องทางออนไลน์นะครับซึ่งนางสาวสุภมาศนะครับได้กล่าวว่าในฐานะที่เป็นแม่คนหนึ่งก็เข้าใจนะครับหัวอกของคนเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่อยากเห็นลูกเล่นได้อย่างมีความสุขและก็ปลอดภัยนะครับจึงกำชับให้สคบทำงานเชิงรุกไม่ร้อยเกิดความเสียหายกับลูกหลานของใครก่อนและจึงตามแก้นะครับสำหรับของเล่นที่เด็กหยิบจับและก็บีบเล่นทุกบันต้องปลอดภัยตั้งแต่ชิ้นแรกที่ถึงมือนะครับสำหรับอันตรายที่ต้องระวังแบ่งเป็น2ด้านหลักคือด้านสารเคมีสกุตชี่นั้นที่ผลิตจากวัสดุเกรดต่ำมักจะมีสารเคมีตกค้างเมื่อสูดดมเป็นเวลานานอาจระคายเคืองและกระทบทางระบบทางเดินหายใจนะครับสำหรับด้านอุบัติเหตุสกุตชี่ที่ออกแบบให้เหมือนอาหารหรือว่าขนมหรือว่าโดนัทหรือว่าคัพเค้กก็เสี่ยงทำให้เด็กเล็กเข้าใจผิดและนำเข้าปากได้นะครับจริงชิ้นส่วนโฟมอาจจะหลุดเข้าไปอุดทางเดินหายใจจนเป็นอันตรายถึงชีวิตเลยนะครับในส่วนของสคบมีกฎหมายรองรับโดยตรงก็คือพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522กำหนดให้สินค้าควบคุมฉลากต้องแสดงฉลากภาษาไทยนะครับที่ระบุชื่อผู้ผลิตหรือว่าผู้นำเข้าแล้วก็ต้องระบุข้อมูลที่จำเป็นต่อผู้บริโภคอย่างชัดเจนหากฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติความรับผิดชอบความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากสินค้าไม่ปลอดภัยสินค้าไม่ปลอดภัยทำให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหายผู้ผลิตผู้นำเข้าสินค้ารวมทั้งผู้ขายต้องร่วมกันรับผิดชอบความเสียหายนะครับท
ทางนี้นะครับนางสาวสุภมาศยังเตือนประชาชนเรื่องการใช้งานการดูแลรักษาโดยเมื่อใช้งานครั้งแรกควรเช็ดทำความสะอาดก่อนใช้ทุกครั้งและเนื่องจากเนื้อสกุชชี่มีลักษณะเป็นรูพรุ่นจึงสะสมฝุ่นและก็เชื้อโรคได้ง่ายนะครับควรทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอหากพบว่าเริ่มฉีกขาดเปื่อยยุ่ยหรือว่าขึ้นราควรทิ้งทันทีนะครับเพื่อป้องกันการแพ้และการติดเชื้อที่ผิวหนังที่สำคัญนะครับไม่ควรปล่อยให้เด็กเล็กเล่นตามลำพังดังนั้นจึงอยากจะฝากคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองด้วยความห่วงใยนะครับใช้หลักง่ายๆก่อนตัดสินใจซื้อเลือกสินค้าที่มีฉลากระบุชื่อผู้ผลิตหรือว่าผู้นำเข้าชัดเจนและมองหาเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอกเมื่อแกะออกมาแล้วมีกลิ่นฉุนของสารเคมีหรือมีกลิ่นน้ำหอมแรงผิดปกติเพื่อกลบกลิ่นให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าไม่ปลอดภัยและไม่ควรซื้อนะครับรวมถึงราคาที่ถูกกว่าปกตินั่นเองครับทั้งนี้ผู้บริโภคพบเห็นสินค้าไม่ปลอดภัยหรือว่าต้องการร้องเรียนสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือว่าที่ศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศนะครับงบปี2570นะครับเข้าสภาในวันพรุ่งนี้ซึ่งรัฐบาลย้ำพร้อมแจ้งชี้ทิศทางการใช้เงินรับมือเศรษฐกิจเปิดให้ประชาชนตรวจสอบได้นะครับนางสาวรัชดาธนาดีเรโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่านายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570โดยกำชับให้รัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมข้อมูลอย่างครบถ้วนพร้อมตอบทุกข้ออภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้ประชาชนเข้าใจเหตุผลความจำเป็นและผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการใช้งบประมาณในแต่ละด้านซึ่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่าร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570นะครับกำหนดวงเงินไม่เกิน 3,000 นะครับ700ล้านบาทเพิ่มจากปีก่อน 7,400 ล้านบาทหรือประมาณร้อยละ 0.2 จากคำของงบประมาณที่หน่วยงานต่างๆเสนอรวมกว่า5ล้านนะครับ 900,000 ล้านล้านบาทซึ่งกระบวนการพิจารณาคัดกรองและลำดับความสำคัญตามความจำเป็นเร่งด่วนและความคุ้มค่าทั้งนี้งบประมาณปี2570จัดขึ้นภายใต้ข้อจำกัดด้านการคลังและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังมีความไม่แน่นอนครับจึงมุ่งตอบโจทย์ทั้งการดูแลประชาชนในระยะสั้นและการลงทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศในระยะยาวสำหรับการลงทุนของประเทศรัฐบาลเห็นว่าการใช้งบประมาณแผ่นดินเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอจึงต้องวางแนวทางลงทุนพัฒโดยใช้เครื่องมือหลายรูปแบบควบคู่กันไปไม่ว่าจะเป็นงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนกองทุนไทยแลนด์ฟิวเจอร์ฟันด์การส่งเสริมการลงทุนผ่าน BOI การอำนวยความสะดวกผ่านไทยแลนด์ฟาสต์พาสตลอดจนการลงทุนของภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้งบประมาณทำหน้าที่เป็นตัวเร่งให้เกิดการลงทุนเพิ่มเติมแม้งบลงทุนโดยตรงนับในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณจะอยู่ที่ประมาณ 789,000 ล้านบาทลดลงจากปีก่อนแต่เมื่อรวมการลงทุนจากทุกกลไกดังกล่าวรัฐบาลตั้งเป้าระดมเม็ดเงินได้ประมาณกว่านะครับ 1,500,000 ล้านบาทนะครับเพื่อสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจการจ้างงานและการลงทุนในอนาคตอันนี้นะครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวด้วยว่าการจัดสรรงบประมาณในปี2570นี้ครอบคลุม3เป้าหมายสำคัญได้แก่การสร้างความมั่นคงและภูมิคุ้มกันของประเทศไม่ว่าจะเป็นด้านความมั่นคงชายแดนการป้องกันยาเสพติดการบริหารจัดการน้ำพลังงานสิ่งแวดล้อมและการรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผ่านการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์พลังงานสะอาดยานยนต์สมัยใหม่การแพทย์โลจิสติกการท่องเที่ยวการปรับปรุงประสิทธิภาพของภาครัฐการดูแลคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสที่เท่าเทียมไม่ว่าจะเป็นด้านสวัสดิการการศึกษาสาธารณสุขการพัฒนาทักษะแรงงานและการเพิ่มรายได้ของประชาชนโดยมีงบประมาณสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 42,000 ล้านบาทและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 65,000 ล้านบาทเป็นต้นนอกจากนี้นะครับรัฐบาลยังคงยึดหลักวินัยทางการเงินการคลังโดยตั้งงบบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ 462,000 ล้านบาทและรายจ่ายชดเชยให้เงินคงคลังนะครับ 71,000 ล้านบาทเพื่อให้ภาระทางการคลังสะท้อนอยู่ในระบบงบประมาณอย่างครบถ้วนโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
ทางนี้นะครับนางสาวรัชดากล่าวเพิ่มเติมว่าประชาชนสามารถติดตามรายละเอียดร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570รวมถึงเอกสารประกอบแผนการใช้จ่ายและผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆได้ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานงบประมาณเพื่อร่วมตรวจสอบแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินและรับทราบข้อมูลประกอบการพิจารณาได้อย่างเปิดเผยและโปร่งใสนะครับมาที่พื้นที่จังหวัดระนองกันบ้างนะครับหอการค้าจังหวัดระนองผนึกภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนสร้างเครือข่ายต้านทุจริตในพื้นที่จัดโครงการเรียกรับเราร้องต้านสังคมธุรกิจที่โปร่งใสนะครับวันนี้ที่โรงแรมฮอริเทลแกรนด์คอนเวนชั่นจังหวัดระนองนายราชันน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานเปิดโครงการเรียกรับเราร้องซึ่งหอการค้าจังหวัดระนองร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันการเรียกรับสินบนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในกรณีนะครับก็ระวังป้องกันการทุจริตในพื้นที่ทางด้านนางจารุวรรณเกียรติไพบูลย์ประธานหอการค้าจังหวัดระนองกล่าวว่าโครงการนี้นะครับมีเป้าหมายในการจัดตั้งเครือข่ายนะครับกกร.และเพื่อนจังหวัดระนองก็เพื่อเชื่อมความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนภาครัฐและภาคประชาชนรวมถึงคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดระนองชมรมสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตในการร่วมกันเป็นหูเป็นตาเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการทุจริตนะครับพร้อมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีแพลตฟอร์มพระปี้ฟองดูเป็นช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพนะครับทางด้านนายราชันน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองได้กล่าวว่าการแก้ไขปัญหาการทุจริตจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนครับไม่สามารถขับเคลื่อนภาครัฐเพียงฝ่ายเดียวได้ซึ่งการรวมพลังของภาคเอกชนและภาคประชาชนผ่านเครือข่ายกกร.และของเพื่อนจังหวัดระนองนี้จึงเป็นก้าวสำคัญในการสร้างสังคมที่โปร่งใสเป็นธรรมและร่วมกันขับเคลื่อนจังหวัดระนองให้ปราศจากทุจริตอย่างยั่งยืนครับสำหรับกิจกรรมภายในงานมีการบรรยายพิเศษการเสวนาและกิจกรรมเชิงปฏิบัติการเวิร์กช็อปนะครับจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการป้องกันปราบปรามทุจริตเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถนำเอาองค์ความรู้และเครื่องมือต่างๆนี้นะครับไปประยุกต์ใช้ในการเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไปนะครับไปที่เมื่อวานนี้นะครับจังหวัดระนองเปิดงานเกษตรแฟร์ปี2569ยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรมูลค่าสูงเชื่อมตลาดสร้างรายได้อย่างยั่งยืนเมื่อวานนี้นะครับเวลา 18:00 นที่ลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองอำเภอเมืองจังหวัดระนองนายราชันน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานเปิดงานเกษตรแฟร์ปี2569ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตรจังหวัดระนองโดยมีนางสาวชัตติยาพรหมปองสุขเกษตรจังหวัดระนองหัวหน้าส่วนราชการเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนผู้ประกอบการและประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากเลยนะครับทั้งนี้จังหวัดระนองได้ความสำคัญกับการพัฒนาภาคการเกษตรสู่เกษตรมูลค่าสูงโดยมุ่งเน้นการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรการพัฒนาคุณภาพนะครับผลผลิตการขายขยายช่องทางการตลาดและการเชื่อมโยงผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคทั้งนี้ก็เพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรซึ่งในปี2568ที่ผ่านมาภาคการเกษตรด้านพืชของจังหวัดสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้กว่า 1.1 ล้านบาทเลยนะครับซึ่งสะท้อนถึงศักยภาพและความสำคัญของภาคเกษตรกรรมในฐานะฐานรากสำคัญเศรษฐกิจของจังหวัดทางด้านนายราชันน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองได้กล่าวว่าจังหวัดระนองมุ่งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและเครือข่ายการเกษตรนะครับเพื่อพัฒนาสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพและมีมูลค่าเพิ่มขึ้นสามารถแข่งขันได้ในตลาดยุคใหม่ตลอดจนสร้างรายได้สร้างโอกาสและความมั่นคงทางอาชีพให้กับเกษตรกรและชุมชนอย่างยั่งยืนทางด้านนางสาวชัตติยาพรหมปองสุขเกษตรจังหวัดระนองได้กล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดระนองภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ก็เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรคุณภาพของจังหวัดส่งเสริมเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและก็ขยายโอกาสทางตลาดให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการในพื้นที่ส
สำหรับระนองนะครับมีครัวเรือนเกษตรกรจำนวน 21,000 ครัวเรือนมีพื้นที่เพาะปลูกรวมกว่า 600,000 กว่าไร่มีพืชเศรษฐกิจสำคัญได้แก่ปลาล์มน้ำมันยางพาราทุเรียนมังคุดกาแฟมะม่วงหิมพานต์และก็สตอนะครับรวมทั้งสินค้าเกษตรแปรรูปที่สามารถต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มได้อีกทั้งมีสินค้าเกษตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAPเครื่องหมายคิวสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าเกษตรอินทรีย์ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคนะครับสำหรับงานนี้นะครับจัดขึ้นระหว่างวันที่26ถึง29มิถุนายนนะครับวันนี้กับวันพรุ่งนี้ยังเหลืออีก2วันนะครับโดยเปิดพื้นที่กับเครือข่ายภาคการเกษตรกว่า300กลุ่มประกอบด้วยกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรวิสาหกิจชุมชนสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับกลุ่มแปลงใหญ่และอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้านได้นำสินค้าผลผลิตทางการเกษตรมาจัดแสดงและจำหน่ายภายใต้แนวคิดผลิตได้ขายเป็นเน้นคุณภาพสร้างรายได้อย่างยั่งยืนซึ่งภายในงานมีการจัดแสดงจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของดีของเด่นจังหวัดกว่า100บูธพร้อมกิจกรรมการประกวดผลผลิตทางการเกษตรการประกวดกระเช้าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ระนองเวทีเสวนาสมาร์ทฟาร์เมอร์มีนิทรรศการกิจกรรมสาธิตแปรรูปต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับอย่าลืมกันนะครับวันนี้กับวันพรุ่งนี้อีก2วันนะครับที่งานเกษตรแปรประจำปี2569บริเวณลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองระนองครับและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการรอบปันตันข่าวประจำวันนี้นะครับวันนี้ผมและทีมงานสวทระนองต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่นะครับวันพรุ่งนี้ที่นี่เวลาเดิมวันนี้สวัสดีครับ

0: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
1: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
0: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
1: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
0: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
1: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
0: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
2: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: รับฟังเย็นนี้ที่ระนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz โทรศัพท์พูดคุยทักทายขอเพลงได้ที่0778808832สวทระนอง

วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กกต.ชวนประชาชนร่วมสังเกตการนับคะแนนการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาพร้อมย้ำผู้ไม่ไปใช้สิทธิ์เร่งแจ้งเหตุจำเป็นภายในวันที่5กรกฎาคมนี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกระบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นให้แล้วเสร็จภายใน7วันและจะดำเนินคดีผู้กระทำผิดถึงที่สุดทางการอิหร่านประนามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กองทัพสหรัฐปฏิบัติการโจมตีต่อเป้าหมายทางทหารในพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กกต.ชวนประชาชนร่วมสังเกตการนับคะแนนการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.นายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาพร้อมย้ำผู้ไม่ไปใช้สิทธิ์เร่งแจ้งเหตุจำเป็นภายในวันที่5กรกฎาคมนี้เพื่อป้องกันการถูกจำกัดสิทธิ์ทางการเมืองว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภคยาพรรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยภายหลังการปิดหีบลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.นายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาโดยเชิญชวนให้ประชาชนร่วมสังเกตการการนับคะแนนณหน่วยเลือกตั้งทุกแห่งซึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีทั้งสิ้น 6,628 หน่วยและเมืองพัทยา113หน่วยหากพบกระบวนการที่คลา

0: กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนจะประกาศผลได้ภายใน30วันนับจากวันเลือกตั้ง
1: แต่หากกรณีที่มีเรื่องร้องเรียนร้องคัดค้านนะครับก็จะพิจารณาอาจจะมีการสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่การนับคะแนนใหม่หรือกระบวนการใดๆก็ตามนั่นนะครับแต่อย่างช้าที่สุดนะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ต้องประกาศผลภายในไม่เกิน60วันนับแต่วันเลือกตั้งนะครับเรื่องนี้ก็พี่น้องประชาชนสามารถติดตามได้นะครับ
0: รองเลขาธิการกกต.ชี้แจงเพิ่มเติมว่าหากเกิดฝนตกหนักหรือภัยธรรมชาติจนทำให้ไม่สามารถนับคะแนนต่อได้กรรมการประจำหน่วยจะประกาศงดการนับคะแนนชั่วคราวโดยผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจะกำหนดวันนับคะแนนใหม่ภายใน15วันซึ่งกระบวนการจัดเก็บรักษาบัตรเลือกตั้งทั้งหมดจะอยู่ภายใต้การควบคุมที่เข้มงวดตามกฎหมายขอให้ประชาชนมั่นใจในความโปร่งใสด้านปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยภาพรวมหลังปิดหีบเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแม้เผชิญฝนตกหนักและลมกระโชกแรงและการนับคะแนนในบางหน่วยอาจมีความล่าช้าน
2: ายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครแถลงภายหลังการปิดหีบเลือกตั้งณห้องรัตนโกสินทร์แต่แล้วว่าการกรุงเทพมหานครเสาร์ชิงช้าว่าหน่วยเลือกตั้งทั้ง 6,628 แห่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาได้ปิดการลงคะแนนเสียงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเมื่อเวลา 17:00 น.โดยตลอดทั้งวันได้รับแจ้งว่ามีเหตุเพลิงไหม้ภายในซอยแจ้งวัฒนะ 10แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินการของหน่วยเลือกตั้งอย่างไรก็ตามหลายพื้นที่ประสบปัญหาลมกระโชกแรงและฝนตกหนักส่งผลให้การปฏิบัติงานในบางพื้นที่ต้องเพิ่มความระมัดระวังส่วนของผลกระทบจากสภาพอากาศพบว่ามีเหตุใต้ประชาสัมพันธ์ล้มทับผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งรวมทั้งเขื่อนต้นไม้หักโค่นและน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่โดยเฉพาะเขตภาษีเจริญและพื้นที่ฝั่งชลบุรีซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เร่งเข้าดำเนินการแก้ไขและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องทั้งนี้การนับคะแนนในบางหน่วยอาจล่าช้ากว่ากำหนดเนื่องจากฝนตกหนักแต่เบื้องต้นยังคาดว่าจะสามารถทราบผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการได้ในเวลาประมาณ 22:00 น.
3: สภาพอากาศได้รับแจ้งจากสำนักการระบายน้ำจากการตรวจพบกลุ่มฝนในพื้นที่นะครับมีการก่อตัวจากจังหวัดนครพนมนครปฐมนะครับเคลื่อนผ่านเข้ามาทางพื้นที่กรุงเทพทางด้านตะวันตกพื้นที่ซึ่งในส่วนหนึ่งก็จะทำให้เกิดปัญหาเรื่องของพายุที่พัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของต้นไม้หักโค่นเรื่องของน้ำท่วมขังนะครับในส่วนนี้ซึ่งจากที่ทางกรุงเทพมหานครเองเราก็ได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของแผนที่เผชิญเหตุในการเฝ้าระวังในเรื่องของกรณีที่จะเกิดเหตุเรื่องของฝนที่จะตกขึ้นในพื้นที่ก็ได้เร่งดำเนินการในส่วนนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับ
2: สำหรับข้อร้องเรียนที่ได้รับส่วนใหญ่เป็นกรณีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอยู่ผิดหน่วยโดยขอให้ประชาชนตรวจสอบสิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าทางนี้ผู้ที่ย้ายทะเบียนบ้านจะต้องกลับไปใช้สิทธิ์ในเขตเดิมหากยังมีชื่ออยู่ไม่ครบ1ปีและการแจ้งเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะต้องดำเนินการภายใน10วันก่อนวันเลือกตั้งภวิษาปทุมมารายงาน
0: เลขาธิการกกต.ระบุการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมกรณีถูกอดีตผู้ตรวจการเลือกตั้งแจ้งความคดีหัวเลือกสว.ปี2567จะเป็นแนวทางพิสูจน์ข้อเท็จจริงที่เหมาะสมนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.กล่าวว่าการที่พันตำรวจเอกมนัสนครศรีอดีตผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ระดับประเทศปี2567เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับเลขาธิการกกต.และสำนักงานกกต.เป็นเรื่องที่ดีเนื่องจากจะทำให้ข้อเท็จจริงทั้งหมดได้รับการพิสูจน์ในกระบวนการยุติธรรมแทนการโต้ตอบผ่านสื่อมวลชนส่วนกรณีที่พันตำรวจเอกมนัสอ้างว่าได้แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการหัวเลือกสว.ให้เลขาธิการกกต.รับทราบในวันเกิดเหตุนั้นเหตุการณ์ในวันดังกล่าวมีรายละเอียดหลายประเด็นและไม่ประสงค์ชี้แจงรายละเอียดต่อสาธารณะควรปล่อยให้กระบวนการยุติธรรมเป็นผู้พิสูจน์ข้อเท็จจริงโดยยืนยันว่าไม่มีประเด็นใดที่น่ากังวลและพร้อมให้ความร่วมมือหากได้รับการประสานให้เข้าชี้แจงต่อพนักงานสอบสวนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4: มันดีคือมันจะได้เข้าสู่กระบวนการคือเอาไปพูดกับไปกลับมาแล้วมันอะไรอ่ะมันไม่จบอ่ะสำหรับผมว่ามันดีไม่เป็นไรอ่ะมันอยู่ในกระบวนการแล้วครับมันผมว่าสำหรับผมคือดีมันดีคือจริงๆอ่ะมันอยู่ในเหตุการณ์อยู่หลายเหตุการณ์นะครับผมไม่อยากจะมาพูดเหมือนกับต่อความยาวสาวความยืดข้างนอกนะครับก็จะบอกว่ารู้สึกดีที่มันจะได้เข้าสู่ช่องไม่ใช่คนต่างคนต่างเขามาพูด ผมเนี่ยไม่พูดผมน่ะฟังมาตลอด

0: พอเป็นแบบนี้มันก็เป็นดีที่มันจะได้พิสูจน
1: ์ปลัดกระทรวงมหาดไทยยืนยันภรรยาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตสอบบรรจุท้องถิ่นตามที่มีคลิปเสียงแอบอ้างพร้อมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกระบวนการทุจริตให้แล้วเสร็จภายใน7วันและจะดำเนินคดีผู้กระทำผิดถึงที่สุด
2: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยชี้แจงประเด็นกรณีคลิปเสียงที่อ้างว่าภรรยาปลัดกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตสอบบรรจุท้องถิ่นนั้นโดยยืนยันว่าภรรยาของตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวและมองว่าเป็นการพยายามดิสเครดิตของตนเองหรือเบี่ยงเบนประเด็นความสนใจจากประเด็นการตรวจสอบทุจริตโดยย้ำว่าตลอดอายุราชการของตนเองและภรรยาทำงานโดยความสุจริตมาโดยตลอดอีกทั้งภรรยาของตนเองทำงานกับบริษัทต่างชาติและไม่เคยเกี่ยวข้องกับระบบราชการหรือการเมืองซึ่งจากนี้จะมีการบังคับใช้กฎหมายและดำเนินคดีกับผู้จงใจกล่าวเท็จทุกกรณีเพื่อความถูกต้องชอบธรรมส่วนการดำเนินการที่ผ่านมาได้สั่งการให้อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมาประจำที่กระทรวงและตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงที่มีรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานให้แล้วเสร็จภายใน7วันนอกจากนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยังได้กำชับก่อนเดินทางไปต่างประเทศให้ดำเนินการอย่างโปร่งใสที่สุดพร้อมสั่งการให้มีการเฝ้าระวังรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลการสอบอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกระทรวงมหาดไทยโดยย้ำว่าจะดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดอย่างถึงที่สุดทั้งทางวินัยและทางอาญาไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ระดับใดก็ตาม
3: ตอบแล้วว่ามันสามารถสืบกันได้คนเราแต่บางทีเราเชื่อในสิ่งที่ถูกเผยแพร่ออกมาแล้วก็พยายามจะเล่นข่าวนั้นไปเรื่อยๆเล่นข่าวนั้นไปเรื่อยเพราะผมก็ยังคิดว่ามันเป็นกบข่าวอื่นหรือเปล่าที่มันกำลังเกิดขึ้นโดยเอาข่าวเนี้ยมาแล้วรักพูดถึงข่าวเมื่อพอเห็นข่าวนี้ก็พูดไปเรื่อยๆข่าวเดิมๆที่มันคนที่กำลังทำความผิดคนที่กำลังเดือดร้อนคนที่กำลังเสียหายเนี่ยเขาก็สบายใจเพราะว่าโอ้ผู้สื่อข่าวหันเหประเด็นไปแล้ว
2: ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวด้วยว่าสำหรับผู้ได้รับความเสียหายหรือมีเบาะแสเกี่ยวข้องกับการเรียกรับผลประโยชน์ในการสอบทั่วประเทศกระทรวงมหาดไทยได้เปิดช่องทางรับเรื่องร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดำรงธรรมและสำนักนายกรัฐมนตรีโดยข้อมูลจะถูกนำมาตรวจสอบเปรียบเทียบกับเอกสารการสอบจริงเพื่อความกระจ่างสำหรับกลุ่มผู้สอบแข่งขันได้ที่มีกำหนดรายงานตัวในวันที่1กรกฎาคมนี้ยืนยันว่าหากผู้ใดไม่มารายงานตัวตามกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ตามมติของคณะกรรมการกลางพร้อมขอให้ข้าราชการและประชาชนเชื่อมั่นว่ากระทรวงมหาดไทยจะทำเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดและผู้กระทำความผิดจะต้องได้รับผลในไม่ช้าชวนันท์มาลีรายงาน
1: สำหรับช่องทางการรับเรื่องร้องทุกข์นอกจากศูนย์ดำรงธรรมแล้วยังมีศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล1111ซึ่งเป็นศูนย์ที่รัฐบาลอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการร้องเรียนแจ้งเบาะแสหรือเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐโดยทุกเรื่องจะถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขตามขั้นตอนติดต่อได้ทางสายด่วน1111ตลอด24ชั่วโมงเว็บไซต์www.1111.go.th แอปพลิเคชัน PSC 1111และศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล1111ทำเนียบรัฐบาลด้านนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เข้าตรวจการปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยของปภ.ที่ส่งเข้าไปสนับสนุนดูแลความปลอดภัยสถานที่เก็บรักษาพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับกรณีการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบรรจุเข้ารับราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นณกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มงวดตลอด24ชั่วโมงทั้งการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านอัคคีภัยและเหตุฉุกเฉินทุกประเภทอย่างใกล้ชิดรวมทั้งตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์และระบบป้องกันอัคคีภัยอย่างต่อเนื่องทั้งพื้นที่โดยรอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปภ.และพระที่นั่งนงครานสโมสรซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันรวมถึงประสานการปฏิบัติกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความมั่นใจว่าสถานที่ราชการที่เก็บพยานหลักฐานจะได้รับการดูแลรักษาอย่างปลอดภัยสูงสุดด้านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี2569ที่จัดสอบไปเมื่อวานนี้มีการตรวจพบการทุจริตลักษณะสวมสิทธิ์เข้าสอบแทนซึ่งอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสั่งดำเนินคดีเด็ดขาด นายพีรพัฒน์คัจฉมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยถึงกรณีเจ้าหน้าที่คุมสอบณมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาตรวจพบการทุจริตลักษณะสวมสิทธิ์เข้าสอบแทนในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี2569ว่าได้รับทราบจากการตรวจสอบบัตรประจำตัวประชาชนพบว่าใบหน้าของผู้เข้าสอบไม่ตรงกับรูปในบัตรโดยบุคคลดังกล่าวมีลักษณะดูมีอายุมากกว่าข้อมูลในบัตรอย่างเห็นได้ชัดเจ้าหน้าที่จึงมีการประสานงานตำรวจควบคุมตัวไว้ทันทีเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยในช่วงแรกของการตรวจสอบผู้ต้องสงสัยพยายามบ่ายเบี่ยงโดยอ้างว่าสาเหตุที่หน้าตาเปลี่ยนไปจากรูปในบัตรประชาชนเป็นเพราะผลข้างเคียงจากการเข้ารับเคมีบำบัดหรือเคมีแต่เจ้าหน้าที่ไม่ปักใจเชื่อเนื่องจากมีความแตกต่างกันมากเกินไปหลังจากสิ้นสุดเวลาสอบเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบลายนิ้วมือเพื่อยืนยันตัวตนที่แท้จริงโดยมอบหมายให้ผู้อำนวยการกองกฎหมายปภ.แจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลดังกล่าวแล้วพร้อมทั้งประสานงานกับตำรวจให้เร่งหาต้นตอและขบวนการที่อยู่เบื้องหลังเพื่อสืบทราบถึงผู้จ้างวานให้มาสอบแทนในครั้งนี้พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าพฤติกรรมของผู้กระทำผิดมีท่าทีสงบนิ่งอาจเคยรับจ้างสอบแทนในลักษณะนี้มาแล้วหลายครั้งขณะที่การตรวจความเรียบร้อยศูนย์สอบทั้ง4ศูนย์ยังไม่พบการสวมสิทธิ์สอบเพิ่มเติม
4: ในส่วนแรกของคดีก็ได้ประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับว่าขอให้ดำเนินการเรื่องนี้โดยเคร่งครัดแล้วก็หาต้นตอเพราะเท่าที่ทราบมาคือว่าคนนี้อาจจะนะฮะนี่ผมไม่แน่ใจว่าที่ฟังจากที่เล่ามาคืออาจจะทำมาหลายครั้งแล้วก็คือเข้าไปสอบแทนมาหลายครั้งแล้วแต่นี่เป็นข้อมูลที่ผมไม่คอนเฟิร์มนะฮะแล้วคิดว่าน่าจะเคยเพราะว่าหน้าตาเขาค่อนข้างนิ่งมากนะครับเพราะนั้นเองก็เลยให้ตำรวจเนี่ยดำเนินการถึงที่สุด
1: อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่กระทบต่อภาพรวมของกระบวนการสอบและคะแนนของผู้เข้าสอบรายอื่นเนื่องจากเป็นการกระทำผิดเฉพาะบุคคลที่ถูกตรวจพบได้อย่างรวดเร็วด้วยมาตรการที่วางไว้โดยปภ.มีมาตรการควบคุมตั้งแต่การแต่งกายไปจนถึงอุปกรณ์ที่อนุญาตให้พกพาเข้าห้องสอบถือเป็นความพยายามป้องกันความเสี่ยงในทุกด้านเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและยุติธรรมที่สุดต่อผู้เข้าสอบทุกคนกระทรวงคมนาคมขยายเวลามาตรการลดค่าบริการการเดินอากาศร้อยละ30ออกไปอีก2เดือนเพื่อพยุงสายการบินในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลาง
5: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าได้มอบนโยบายให้บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดหรือบวท.เดินหน้าช่วยเหลือผู้ประกอบการสายการบินอย่างต่อเนื่องเนื่องจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางส่งผลกระทบต่อต้นทุนพลังงานที่ผันผวนเพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องและรักษาความสามารถในการแข่งขันของประเทศมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการบินระดับโลกด้านนายสุรชัยหนูพรหมรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บวท.ระบุว่าที่ประชุมคณะกรรมการบวท.มีมติเห็นชอบให้ขยายมาตรการลดค่าบริการการเดินอากาศสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศในอัตราร้อยละ30ออกไปอีก2เดือนคือตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม2569นอกจากนี้ยังได้ขยายระยะเวลาการชำระหนี้หรือเครดิตเทอมโดยให้สายการบินชำระค่าบริการร้อยละ50ตามกำหนดส่วนที่เหลืออีกร้อยละ50ให้ยืดเวลาจ่ายออกไปอีก30วันเพื่อลดภาระต้นทุนค่าน้ำมันควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจราจรทางอากาศให้คุ้มค่าและปลอดภัยสูงสุดนพศรแก้วคำรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาตรวจเยี่ยมนวัตกรรมหม่อนไหมครบวงจรพร้อมนำเทคโนโลยีช่วยเกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มมูลค่าผ้าไหมไทยสร้างรายได้รวมกว่า340ล้านบาทนายยศชนันท์วงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.พร้อมด้วยนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่เยี่ยมชมนิทรรศการและการสาธิตนวัตกรรมหม่อนไหมณศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรตินครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากรมหม่อนไหมมุ่งมั่นสนับสนุนการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเพื่อลดต้นทุนการผลิตเพิ่มผลผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผ้าไหมไทยในทุกห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำจนถึงปลายน้ำโดยเน้นย้ำให้เกษตรกรเข้าถึงองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ทันสมัยเพื่อก้าวสู่การเป็นเกษตรกรยุคใหม่ที่มีความมั่นคงด้านอาชีพอย่างแท้จริงด้านนายสรัญญูภูลลาภอธิบดีกรมหม่อนไหมกล่าวว่าผลการดำเนินงานที่ผ่านมาสามารถส่งมอบไข่ไหมพันธุ์ดีให้เกษตรกรกว่า 33,000 แผ่นคิดเป็นมูลค่ากว่า130ล้านบาทผลิตผ้าไหมมาตรฐานตรานกยูงพระราชทานได้กว่า 130,000 เมตรมูลค่า210ล้านบาทรวมมูลค่ากว่า340ล้านบาทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่แก้ปัญหาการทับซ้อนของที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานพร้อมสั่งบังคับใช้กฎหมายเข้มข้นและแจ้งเตือนให้ผู้ครอบครองโรงแรมรีสอร์ทที่คดีถึงที่สุดแล้วหรือถอนสิ่งปลูกสร้างภายในเวลา15วัน
6: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานจังหวัดนครราชสีมาและปราจีนบุรีเพื่อชี้แจงแนวทางการแก้ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนตามแผนที่วันแมปและรับฟังปัญหาจากประชาชนในพื้นที่จริงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องโปร่งใสสร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และการคุ้มครองสิทธิของชุมชนดั้งเดิมอย่างเป็นธรรมนายสุชาติกล่าวว่าปัญหาที่ดินในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานสะสมมายาวนานกว่า40ปีที่ผ่านมามีความพยายามจากหลายรัฐบาลแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จเนื่องจากติดขัดข้อสงสัยจากหน่วยงานอิสระและภาคอนุรักษ์หรือ NGO โดยได้ออกคำสั่งบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดการให้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทับลานหรือถอนรีสอร์ทหรือโรงแรมขนาดใหญ่ที่บุกรุกป่าภายใน15วันหากไม่ดำเนินการจะใช้กำลังเจ้าหน้าที่กว่า200นายเข้าทำการรื้อถอนทันทีซึ่งวันนี้ได้นำหนังสือแจ้งเตือนให้ผู้ครอบครองโรงแรมรีสอร์ทที่คดีถึงที่สุดแล้ว3แห่งในพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียวให้เร่งดำเนินการทันทีแล้วเพื่อนำที่ดินคืนมาให้อุทยานแห่งชาติฟื้นฟูป่าต่อไปพร้อมยืนยันประชาชนที่อยู่อาศัยจริงจะได้รับสิทธิครอบครองที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยไม่มีการตัดฟื้นป่าธรรมชาติอย่างแน่นอนสิ่งสำคัญมติของคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติเป็นมติเอกฉันท์ไม่ว่าที่ดินจะถูกเปลี่ยนผ่านไปเป็นสปก.หรืออยู่ภายใต้มาตรา64ยังคงเป็นที่ดินของรัฐซึ่งไม่ได้เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุนแน่นอนปิยาพันยังเทียนรายงาน
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเดินหน้าจัดระเบียบกัญชาทางการแพทย์เผยผลงาน1เดือนตรวจล้านกัญชาแล้วกว่า 1,200 ล้านค้าทั่วประเทศพร้อมดำเนินมาตรการทางกฎหมายอย่างต่อเนื่องทั้งการจับกุมผู้กระทำผิดการพักใช้ใบอนุญาตรวมถึงการตรวจยึดและอายัดของต้องสงสัยจำนวนมากขอย้ำว่านโยบายหลักของรัฐบาลคือการสนับสนุนกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และเศรษฐกิจสุขภาพเท่านั้นโดยปฏิเสธแนวทางกัญชาเสรีเพื่อการสันทนาการอย่างสิ้นเชิงรัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนสามารถร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสร้านผิดกฎหมายผ่าน LINE@ฟีฟองดูสามารถขอคำปรึกษาผ่านสายด่วนศูนย์ประสานงานกัญชาทางการแพทย์โทร022577042ในวันและเวลาราชการสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยสเลย์ลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
9: ธนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธพลุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:30 นาทีเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
10: 19:22 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศ
9: กระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการประนามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กองทัพสหรัฐโจมตีเป้าหมายทางทหารบนเกาะเกชเมืองสิริกและเมืองบันดาเอเลนเกทางตอนใต้ของอิหร่านเมื่อวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้ที่กองทัพอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุซพร้อมเน้นย้ำว่าการโจมตีดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าสหรัฐละเมิดข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่านในบันทึกความเข้าใจเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางที่ลงนามเมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเตือนว่าสหรัฐจะดำเนินปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านอีกหากกองทัพอิหร่านยังคงเดินหน้าโจมตีต่อเป้าหมายในช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกนางเดลซีโรดริเกสประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาออกแถลงการผ่านแอปพลิเคชันส่งข้อความเทเลกราฟเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่ารัฐบาลของ24ประเทศส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยมากกว่า 2,700 คนพร้อมกับหน่วยสุนัขกู้ภัย86ทีมมายังเวเนซุเอลาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,430 รายและสูญหายมากกว่า 54,000 รายขณะที่องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟประเมินว่าประชาชนชาวเวเนซุเอลาราว 1,800,000 คนซึ่งรวมถึงเด็กประมาณ 680,000 คนต้องการความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเนื่องจากได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้โดยยูนิเซฟขยายการตอบสนองต่อเหตุภัยพิบัติดังกล่าวเพื่อให้สามารถเข้าถึงผู้ประสบภัยได้มากขึ้นต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569ฉบับที่5ในช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าโดยกรมอุตุนิยมวิทยาประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับร่องมรสุมได้เลื่อนลงมาพาดผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยประเทศลาวตอนบนและเวียดนามตอนบน
10: ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่3กรกฎาคม2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนี่คือภาคตะวันออกซึ่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:14 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร17เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 13:45 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง92เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:29 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:53
7: หนึ่งวันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
11: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
10: ้ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและบุญมาสีมาศอ่าน

0: สบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
2: มากกว่าการเดินทางคือการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน Move and More 33ปีรอฟมมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนควบคู่การดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อมในทุกมิติเดินหน้ายกระดับบริการสร้างประสบการณ์เดินทางใหม่พร้อมเชื่อมต่อความเจริญสู่ชุมชนสายทางรถไฟฟ้าร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ก้าวไกลรอฟมเรายกระดับชีวิตเมือง
3: สวัสดีค่ะผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสบายสบายหลังข่าวค่ะคุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมและบันเทิงกับดิฉันสิรินรัตน์จันทมาค่ะสัปดาห์นี้นะคะวันนี้เนี่ยจะชวนคุณผู้ฟังไปรู้จักกันกับศาลเจ้าแห่งใหม่ค่ะศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวศรัทธาแห่งใหม่ใจกลางกรุงเลยนะคะซึ่งเมื่อเร็วๆนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยค่ะกลายเป็นสถานที่สำคัญที่โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมจีนสุดอลังการเลยทีเดียวนะคะวันนี้รายการของเราจะชวนคุณผู้ฟังไปสัมผัสกับมรดกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่นี้กันค่ะกับอาจารย์เศรษฐพงษ์จงสงวนผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมจีนอาจารย์เป็นที่ปรึกษาโครงการก่อสร้างศาลเจ้าด้วยนะคะเราจะได้มาติดตามในรายละเอียดในช่วงที่2กันค่ะแต่ว่าก่อนอื่นฝากเช่นเดิมนะคะรายการสบายๆหลังข่าวของเราวันนี้มอบกระเป๋าเดินทางใบใหญ่พับได้จากธนาคารออมสินให้คุณ1ชุดค่ะอย่าลืมส่งจดหมายมาเที่ยวรายการสบายๆหลังข่าวตามที่อยู่119/380ซอยสงประภา22แขวงศรีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210นะคะหรือว่าจะแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังก็ได้นะคะค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านค่ะทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปค่ะผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาได้แก่คุณศิลปาชัยลอยฟ้าจากกรุงเทพมหานครนะคะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะแต่ว่าตอนนี้ถึงเวลาพักแล้วเดี๋ยวเราพักกันก่อนครู่หนึ่งค่ะเ
1: สด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

0: อยากถึงที่หมายเร็วไว
1: ขึ้นเอ็มอาร์ทีขึ้นเอ็มอาร์ที
0: ลดการสร้างมลพิษ
1: ขึ้นเอ็มอาร์ทีขึ้นเอ็มอาร์ทีย
0: กระดับคุณภาพชีวิต
1: ขึ้นเอ็มอาร์ทีขึ้นเอ็มอาร์ที
0: ดีต่อคุณดีต่อโลกรอฟมร่วมยกระดับเมืองมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมและพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนรอฟมเรายกระดับชีวิตเมือง
2: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

0: คุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: เข้าสู่ช่วงที่2นะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้ชวนคุณผู้ฟังไปรู้จักกับศาลเจ้าแห่งใหม่ค่ะศาลเจ้าใต้ฮ่องกงหยกขาวเป็นแลนด์มาร์คศรัทธาแห่งใหม่ใจกลางกรุงกันเลยทีเดียวนะคะจะได้ไปพูดคุยกันกับอาจารย์เศรษฐพงษ์จงสงวนค่ะผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมจีนอาจารย์เป็นที่ปรึกษาโครงการก่อสร้างศาลเจ้าด้วยนะคะและตอนนี้อาจารย์พร้อมแล้วค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คุยเรื่องของแลนด์มาร์คแห่งใหม่นะคะศาลเจ้าใต้ฮ่องกงหยกขาวขออนุญาตดูความเป็นไปเป็นมากันก่อนนะคะอาจารย์ว่ามีความเป็นไปเป็นมาอย่างไรที่อยู่ตั้งอยู่ที่ไหนเนื้อที่สถานที่ตั้งประมาณเท่าไหร่คะอาจารย์คะ
2: อ๋อก็ศาลเจ้าใต้ฮ่องกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาเนี่ยจะตั้งอยู่ที่ถนนเจริญราษฎร์นะฮะเขตสาทรนะฮะบริเวณเนี้ยเดิมเนี่ยจริงๆเดิมเนี่ยก็คือเราเรียกบริเวณเนี้ยว่าสุสานวัดดอนหรือว่าป่าช้าวัดดอนเป็นพื้นที่ของมูลนิธิป่อเต็กตึงนะฮะที่ใช้ในการฝังศพไร้ญาติเนี่ยมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แล้วก็ตอนหลังเนี่ยเรามีการตัดถนนเจริญราษฎร์แล้วก็ทางด่วนนะครับก็เลยมีการเวนคืนที่ดินที่ดินที่เหลือปัจจุบันเนี่ยเหลืออยู่ประมาณ11ไร่นะฮะแล้วก็หลังการสร้างทางด่วนกับถนนเจริญราษฎร์เนี่ยมีการใช้ส่วนด้านหน้าของที่ดินเนี่ยเป็นสวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษารัชกาลที่9
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะฮะส่วนข้างหลังเหลืออยู่4ไร่เนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่ปัจจุบันมาพัฒนาเป็นตัวศาลเจ้า
1: ค่ะ
2: ก็คือเป็นพื้นที่ต่อเนื่องกับสวนเฉลิมพระเกียรติเดิมนะฮะ
1: รูปแบบของงานสถาปัตยกรรมของศาลเจ้าแห่งนี้เป็นรูปแบบไหนคะเห็นบอกว่าสวยงามมากเลย
2: ก็ที่นี่เนี่ยเนื่องจากอย่างนี้นะฮะว่าจากเดิมเนี่ยที่เราเป็นสวนเฉลิมพระเกียรติเนี่ยพอพื้นที่ที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์2ไร่เนี่ยทางคณะกรรมการก็มองเห็นว่าน่าจะพัฒนาเป็นใช้ประโยชน์อะไรดีก็เลยมีมติว่าควรจะพัฒนาเป็นศาลเจ้าใต้ฮ่องกงเนื่องจากว่าบริเวณศาลเจ้าใต้ฮ่องกงที่ถนนทัพพชัยเนี่ยก็สร้างมาตั้งแต่รัชกาลที่5นะฮะก็ค่อนข้างจะคับแคบขยายตัวไม่ได้ทางมูลนิธิก็เลยมองเห็นว่าน่าจะพัฒนาตรงนี้เป็นตัวศาลเจ้าอีกแห่งหนึ่งนะฮะโดยที่สำนักงานมูลนิธิก็ยังอยู่ที่ทัพพชัยเหมือนเดิม
1: ค
2: ่ะเพียงแต่อันนี้เป็นส่วนสาขาที่เสริมขึ้นมานะครับในการออกแบบเนี่ยก็เลือกใช้สถาปัตยกรรมจีนโดยภาพรวมเนี่ยจะเป็นสถาปัตยกรรมจีนแบบภาคใต้ก็คือแบบตระกูลช่างแต้จิ๋วฮกเกี้ยน
1: อ๋อมันจะต่างกันเนาะถ้าอันนี้เขาจะเรียกว่าแบบภาคใต้ใช่ไหมคะอาจารย์สุรพงษ์
2: ครับเพราะว่าตัวทรงหลังคา
1: ค่ะ
2: นะฮะตัวทรงหลังคาการตกแต่งประดับหลังคาต่างๆเนี่ยการใช้เสามังกรแกะสลักเนี่ยอันนี้ก็แสดงออกศิลปกรรมของทางภาคใต้ชัดเจนเนื่องจากว่าคนจีนที่มาอยู่ประเทศไทยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีภูมิลำเนามาจากตอนใต้ของจีนจากมณฑลกวางตุ้งก็จะมีคนจีนแต้จิ๋วคนจีนกวางตุ้งคนจีนฮักกาคนจีนฮกเกี้ยนไหหลำมาอย่างเงี้ยนะฮะเพราะนั้นก็เลยเลือกใช้สถาปัตยกรรมแบบนี้นะฮ
1: ะ
2: ส่วนภายในเนี่ยเนื่องจากว่าศาลเจ้าเนี่ยสร้างในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาก็เลยมีการใช้การตกแต่งด้วยแบบอาคารราชการของจีนซึ่งก็ใช้กับอาคารสำคัญหรือพระราชวังนะฮะอาคารราชการในอดีตเนี่ยซึ่งก็จะมีลวดลายเกี่ยวข้องกับมังกรซึ่งหมายถึงองค์พระมหากษัตริย์ดังนั้นก็จะมีส่วนที่เป็นส่วนเสริมก็คือภายในเนี่ยทำให้ศาลเจ้าเนี่ยมีความงดงามเป็นพิเศษกว่าศาลเจ้าทั่วๆไปทางคณะกรรมการเนี่ยก็มองเห็นว่า การที่คนชาวไทยเชื้อสายจีนเนี่ยเอาได้พึ่งพระบรมโพธิสมภารเนี่ยมาเป็นเวลายาวนานนะฮะแล้วก็ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเจริญพระชนมพรรษา72พรรษาก
1: ็
2: เลยพยายามเลือกใช้ศิลปกรรมสถาปัตยกรรมเนี่ยเป็นภาพสะท้อนหรือเป็นตัวแทนของการถวายพระเกียรตินะฮะโดยเหมือนกับว่าเราพยายามจะสร้างศิลปะที่งดงามฝากไว้บนแผ่นดินไทยโดยใช้ศิลปกรรมจีนเนี่ยก็เป็นตัวแทนของคนไทยเชื้อสายจีนนะฮะเป็นการนำศิลปะที่มีคุณค่าเนี่ยสร้างสิ่งที่มีคุณค่าไว้บนแผ่นดินไทยครับ
1: ค่ะสื่อให้ได้เห็นในส่วนของรายละเอียดไปนะคะ
2: ใช่ครับก็เป็นศิลปกรรมที่ส่วนหนึ่งก็เป็นงานอย่างเช่นงานแกะสลักหินต่างๆนะฮะก
1: ็
2: จะทำในประเทศจีน
1: อ๋อเหรอคะ
2: ครับแล้วก็มาประกอบในประเทศไทย
1: ค่ะ
2: แต่ส่วนอันเนี้ยเป็นงานศิลปกรรมหลายส่วนที่น่าชมนะฮะที
1: ่
2: น
1: ่
2: าชมนะฮะอย่างพวกภาพแกะสลักที่เป็นจิตรกรรมฝาผนังแกะสลักนูนต่ำซึ่งก็จะแกะด้วยหินหยกขาวแล้วก็มีการเพ้นสีระบายสีก็จะงดงามมากนะครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แล้วก็ยังมีภาพประวัติหลวงปู่ใต้ฮงกงเป็นหินแกนิตนะอันนี้ก็ไม่เคยมีมาก่อนในประเทศไทยอ
1: ันนี้ก็จะเป็นภาพวาดแล้วมีประวัติให้ได้อ่านเลยเหรอคะในส่วนของ
2: ประวัติเนี่ยเราจะมีทำเป็นในแต่ละภาพเนี่ยจะมีประวัติมีQR code
1: ให้เราสแกน
2: ปุ๊บก็จะมีมีเนื้อหาให้อ่านหรือท่านที่จะฟังแบบเป็นเสียงเนี่ยเสียงบรรยายภาษาไทยภาษาจีนภาษาอังกฤษก็จะมีหมดเลยส่วนท่านที่สนใจเรียกว่าสายสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็จะมีองค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ให้บูชาเนี่ยนะฮะให้เคารพบูชาก็คือมีองค์หลวงปู่ใต้ฮงกงซึ่งท่านก็จะเป็นต้นแบบของการสาธารณสงเคราะห์ในถิ่นคนจีนใต้จิ๋วซึ่งทำให้ก่อเกิดเป็นมูลนิธิปอเต็กตึ๊งในปัจจุบันน
1: ะฮะ
2: ก็ใช่หลวงปู่ใต้ฮงกงเนี่ยองค์เนี้ยก็จะสร้างจากหินหยกขาวเป็นขนาดใหญ่3ชิ้นนะฮะรวมกันก็มีความสูง5 เมตร 5 เมตร10เซนนะ
1: ฮะ
2: แล้วก็จะน้ำหนักรวมกันก็กว่า51ตัน
1: ค่ะ
2: นะฮะก็1ตันก็ 1,000 กิโลก็ต้องลองคูณดูนะฮะก็ถือว่าขนาดใหญ่มาก
1: ใหญ่มากก็คือมา
2: องค์ถัดมาเป็นพระโพธิสัตว์กวนอิมก็เป็นหินหยกขาวเช่นเดียวกันแต่ก็จะมีความสูง3 เมตร 30 กว่าเซนและส่วนองค์พระโพธิสัตว์กสิทธิคันโพธิสัตว์หรือพระโพธิสัตว์ตีจังอวงเนี่ยซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์ที่ท่านโปรดวิญญาณผู้เสียชีวิตหร
1: ือ
2: ว่าผู้ที่รับทุกข์ในนรกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะท่านก็อันเนี้ยก็เชิญท่านมาประทับที่นี่ด้วยเพื่อว่าโปรดดวงวิญญาณที่เคยอยู่ที่สุสานนี้ด้วยนะฮะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แล้วส่วนที่เหลือก็จะมีเทพเจ้าอีก8องค์ก็จะเป็นเทพเจ้าเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตคนจีนอย่างเช่นเทพเจ้าอย่างเกี่ยวข้องกับเรื่องโชคลาภ
1: ค่ะ
2: อย่างชัยสิงเอี้ยนะฮะหรือว่าเทพเจ้าเจ้าแม่สวรรค์หรือเราเรียกว่าเจ้าแม่หมาโจ้เนี่ยก็เกี่ยวข้องกับการเดินทางความปลอดภัยต่างๆนะฮะแล้วก็อย่างเรื่องของเทพเจ้าด้านอักษรศาสตร์หรือการเรียนการศึกษาก็สามารถขอพรให้ลูกหลานหรือสติปัญญาแล้วก็รวมทั้งเทพเจ้ากวนอูด้านการฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆนะฮะเทพเจ้าเหียนเทียงเสิงตีเรื่องการค้าขายประกอบกิจการต่างๆแล้วก็อย่างมีเทพเจ้าหลักเมืองซึ่งจะดูแลดวงวิญญาณความสงบสุขของเขตที่พักอาศัยต่างๆและรวมทั้งเทพเจ้าถูตี้กงหรือว่าเป็นเทพเกี่ยวกับเจ้าที่ซึ่งก็ดูแลให้เราอยู่เย็นเป็นสุขแล้วก็อย่างเทพที่เป็นเทพประจำชะตาชีวิตอย่างเราเรียกว่าองค์ไทสวยเนี่ยก็มีด้วยก็หมายความว่าสามารถขอพรที่ใครจะดวงชงอะไรต่างๆก็มาขอพรได
1: ้
2: เรียกว่ามีครบในเทพเจ้าที่วิถีชีวิตคนจีนใน1รอบปีที่จะบูชาหรือมาทำพิธีต่างๆ
1: ค่ะ นะคะอาจารย์ภายนอกภายในศาลเจ้านี่มีองค์ประกอบอะไรบ้างคะอาจารย์ถ้าไล่ดู
2: ก็ทางไล่ดูก็คือโดยส่วนหนึ่งเนี่ยองค์ประกอบก็คือจะมีส่วนที่เป็นสวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาตรงนั้นก็มีเวลาก็น่าชมก็เป็นสวนที่จัดแบบอิทธิพลจีนนะฮะแล้วก็จะมีกำแพงพระบรมฉายาลักษณ์ซึ่งจะแกะสลักเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่9นะฮะแล้วก็เป็นหินอ่อนเหมือนกันหินหยกขาวแล้วก็ระบายสีนะฮะมาล้ำลึกถึงพระองค์ท่านได้แล้วก็ในสวนเนี่ยยังจะมีช้างเผือก1คู่นะฮะก็เป็นสัญลักษณ์ถึงประเทศไทยดินแดนแห่งช้างเผือกนะฮะแล้วก็ยังมีเทพเกี่ยวกับป้องกันสิ่งไม่ดีเข้ามาในสถานที่เราเรียกว่าเทพสิงโตแห่งพลังสิงโตกั้นพลังหรือภาษาจีนเรียกว่าฮวงไซเอี้ยก็จะเป็นเทพผู้ที่คอยป้องกันไม่ให้สิ่งไม่ดีมาเราก็มารับพลังดีๆได้นะแล้วก็ส่วนตัวอาคารศาลเจ้าเนี่ยก็จะเป็นอาคาร2ชั้น
1: ค่ะ
2: นะฮะแล้วก็จะมีชั้นใต้ดินจอดรถชั้นบนก็จะเป็นตัวศาลเจ้าส่วนศาลเจ้าเนี่ยก็จะมีอาคารประกอบซ้ายขวาเป็นอาคารรับบริจาคแล้วก็อาคารรับรองด้านที่เหนือทิศใต้
1: ค
2: ่ะแผนผังก็จะเป็นเหมือนกับอาคาร3หลังล้อมลานตรงกลางก็จะมีซุ้มประตูแบบจีนนะฮะแล้วก็มีฉากกำแพงกันพลังหน้าซุ้มประตูเนี่ยแกะสลักเป็นลวดลายแบบเป็นตัวกิเลนแบบใต้จิ๋วนะฮะก็ยังงดงามมากนะฮะแล้วก็ส่วนมีอาคารสำนักงานเป็นอาคารอเนกประสงค์อยู่ด้านข้างนะครับ
1: ค่ะ
2: อันนี้ก็เป็นโซนหลักๆของตัวศาลเจ้านะฮะถ้าเราเวลาเข้ามาก็สามารถขับรถขึ้นมาส่งด้านบนได้มีทางลาดขึ้นรถยนต์ขึ้นส่งด้านบนหรือว่าท่านที่สะดวกจะจอดรถด้านล่างก็มีลิฟต์ทั้ง2ฝั่งขึ้นลงได้สะดวกครับ
1: นะคะอันนี้คือในส่วนของภายในภายนอกอยากให้ไปชมนะคะอาจารย์แต่ที่จริง
2: ใช่ครับ
1: ค่ะ
2: เดี๋ยวขอแนะนำเรื่องการมาสักการะนิดนึง
1: ได้ค่ะอาจารย์ครับ
2: ศาลเจ้าแห่งนี้ทางมูลนิธิได้จัดเตรียมธูปนะฮะกระดาษเงินกระดาษทองแล้วก็มีแผ่นยันหลวงปู่ใต้ฮ่องกงนะฮะเราไม่ต้องเอาอะไรมาเลยไม่ต้องเอาธูปมาไม่ต้องที่นี่จะงดจุดเทียนกับงดเติมน้ำมันเนื่องจากว่าน้ำมันก็จะมีผลต่อถ้าหยดลงพื้นหินแกะสลักก็อาจจะลื่นหรือว่าอันตรายนะก็คือทั้งหมดเนี่ยของบูชาสามารถเอามาได้ดอกไม้หรือว่าผลไม้สิ่งที่เราจะมาสักการะบูชาเอามาได้เรามีสถานที่สำหรับให้วางของสำหรับบูชาเส้นไหว้นะฮะเพียงแต่ว่าพวกธูปเทียนธูปกับกระดาษเงินกระดาษทองเนี่ยทางมูลนิธิจัดไว้ให้น
1: ะ
2: ท่านไม่ต้องไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะท่านอยากร่วมบุญก็ใส่ตู้นะหยอดตู้ที่มีตู้บริจาคนะฮะอันนี้แล้วแต่ศรัทธาเลยก็โดยหลักๆจะมีเจ้าหน้าที่คอยบริการแนะนำนะฮะเมื่อถึงสถานที่ก็สะดวกฮะ
1: ค่ะสะดวกเพราะมีเจ้าหน้าที่คอยบอกอยู่แล้วนะคะอาจารย์ช่วงนี้คนเยอะไหมคะกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้าง
2: ก็กระแสตอบรับดีครับหลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเนี่ยก็รู้สึกว่าเป็นที่สนใจนะฮะอยู่มาตลอดเนี่ยหลังจากเปิดศาลเจ้าเมื่อวันที่25เนี่ยเปิดเป็นทางการเนี่ยก
1: ็
2: ยังคนรู้สึกว่ามาไม่ขาดสายเลย
1: ค่ะอาจารย
2: ์ต้องเรียกว่าเป็นที่น่ายินดีเหมือนกันครับ
1: ค่ะจุดเด่นไฮไลท์สำคัญอยากจะแนะนำของศาลเจ้าแห่งนี้คืออะไรคะที่เป็นไฮไลท์สำคัญ
2: อยากจะมีไฮไลท์อย่างหนึ่งก็คือว่าศาลเจ้าเนี่ยจะมีการประดับหลังคากับส่วนต่างๆของอาคารด้วยแสงไฟนะฮะมีการออกแบบไฟประดับอาคารซึ่งในศาลเจ้าปกติเนี่ยเราจะเปิดเวลา7นาฬิกาถึง18นาฬิกาทุกวัน
1: ค่ะ
2: ยกเว้นเย็นวันศุกร์เนี่ย เราจะปิดเวลา20 นาฬิกา
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะซึ่งเราก็จะมีเปิดไฟสามารถเข้ามาชมได้วันศุกร
1: ์ค่ะ
2: นะก็จะมีไฟที่งดงามมากถ้ามีโอกาสนะฮะนอกจากมาในช่วงกลางวันแล้วเนี่ยวันศุกร์ก็มาชมไฟประดับศาลเจ้าได
1: ้แค่วันศุกร์
2: วันศุกร์ตอนเย็นทุกศุกร์เลยนะ
1: อ๋อต้องเป็นทุกศุกร์นะ
2: ไฟจะเริ่มเปิดเวลา19 นาฬิกาถึง20 นาฬิกาเพราะว่าเดี๋ยวนี้กรุงเทพเรามืดช้า
1: จริงค่ะอาจารย์พอนั่งนึกดูก็จริงนะ
2: จริงๆตอนแรกเตรียมไว้ว่าจะเปิดสัก18 นาฬิกาแต่ว่าปรากฏกรุงเทพเดี๋ยวนี้มืดช้า18 นาฬิกายังไม่มืด
1: ยังสว่างอยู่เลยอย่างนี้ถ้าเป็นฤดูกาลอย่างเงี้ยก็ต้องปรับเปลี่ยนใช่ไหมคะอาจารย์เวลาถูกไหมคะ
2: ต้องปรับเปลี่ยนในอนาคตนะฮะ
1: ค่ะนักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะไหมคะอาจารย
2: ์ก็มีมาทั้งคนไทยทั้งต่างชาติครับมาผสมกัน
1: ค่ะอันนี้มีเจ้าหน้าที่คอยแนะนำอยู่แล้วไม่ต้องกลัว
2: ไม่ต้องห่วงครับแล้วก็แต่ละจุดเนี่ยอธิบายความหมายจะมี QR code ทุกจุดเลยมีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาจีนติดตามเพจ Facebook ของศาลเจ้าไต้ฮงกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72 พรรษาได้เหมือนกันนะฮะอัปเดตข้อมูลอะไรก็สามารถติดตามได้หรือว่าของ Facebook มูลนิธิปอเต็กตึงก็ได
1: ้ชื่อตรงๆก็คือศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวเฉลิ
2: มพระเก
1: ีย
2: รติ72 พรรษา
1: ชื่อตามนี้เลยภาษาไทยเลยนะคะ
2: ใช่ครับเพราะว่าอันนี้เป็นชื่อที่รับพระราชทานชื่อนี้มาครับ
1: อาจารย์คะไม่มีวันหยุดใช่ไหมคะคือสามารถไปได้ทุกวัน
2: ไม่มีวันหยุดครับเปิดทุกวันเลยครับ
1: อ๋อเปิดทุกวัน
2: ตั้งแต่7 โมงก็มาออกกำลังกายได
1: ้
2: ที่สวนเฉลิมพระเกียรติด้านล่างเสร็จแล้วก็ชมศาลเจ้าเลยเรามี
1: ดีค่ะ
2: มีส่วนที่สามารถนั่งพักด้านล่างนะฮะด
1: ้
2: านล่างมีที่ห้องพักนั่งพักผ่อนดื่มกาแฟมีตู้หยอดเหรียญเต่าบินอะไรมีหมดเลยฮะ
1: โอ้โหอำนวยความสะดวกนี่คืออยู่ตั้งแต่เช้าคือถึงเย็นได้เลยนะคะอาจารย
2: ์ได้ครับได้ครับได้เลยฮะ
1: วันศุกร์ก็เช่นเดียวกันคือเปิดไฟตามเวลาเลย
2: ตามเวลาฮะประมาณมาก่อนเนี้ยนะฮะมาสัก6 โมงกว่าเดินชมไหว้พระเสร็จแล้วก็รอดูไฟสัก1 ทุ่ม
1: อาจารย์ขับรถยนต์ส่วนตัวไปสะดวกไหมคะอาจารย์อยากจะแนะนำตรงนี
2: ้สะดวกเลยจอดรถภายในได้มีชั้นใต้ดิน2 ชั้นแล้วก็มีอาคารจอดรถด้านหลังอีก
1: อ้าวเหรอคะมีอาคารจอดรถด้วย
2: ใช่ครับก็จอดรถได้เป็น100 คันนะฮะถ้ามีโอกาสก็เชิญมาไหว้พระแล้วก็ทำบุญแล้วก็ชมศิลปกรรมที่สวยงามนะครับ
1: ค่ะดีมากๆเลยค่ะเดี๋ยวจะได้ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามในเพจด้วยนะคะอาจารย์แล้วก็สามารถที่จะไปรับชมด้วยตนเองได้ตั้งจุด GPS ไปก็ได้นะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยไป
2: ใช่ครับลงสถานีสุรศักดิ์ฮะแล้วก็จริงๆเดินได้ไม่ไกลมากนะครับ
1: นี่ไงคะ
2: แล้วก็หรือว่าไปเรียกมอเตอร์ไซค์จากสถานีสุรศักดิ์ก็บอกเขาว่าไปศาลเจ้าใหม
1: ่ศาลเจ้าใหม
2: ่สะดวกครับ
1: ค่ะ
2: เดี๋ยวนี้ก็คนมาตลอดเลยคร
1: ับได้ค่ะเดี๋ยวมีโอกาสจะไปนะคะอาจารย์ขอบพระคุณมากเลยนะคะอาจารย์คะ
2: ยินดีครับครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะที่คุยจบไปนะคะผู้ฟังคะดิฉันพูดคุยกับอาจารย์เศรษฐพงษ์จงสงวนค่ะผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมจีนนะคะอาจารย์เป็นที่ปรึกษาโครงการก่อสร้างศาลเจ้าด้วยนะคะก็คือศาลเจ้าแห่งใหม่นี่แหละค่ะชื่อว่าศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72 พรรษานะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวไปที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะแล้วก็เกิดเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่ทุกคนไปแล้วชื่นชอบมากนะคะเปิดตั้งแต่7 โมงเลยนะคะและทุกวันศุกร์ค่ะเขาก็จะมีเปิดไฟให้เราได้ไปชมแล้วก็ถ่ายรูปด้วยนะคะในช่วงเย็นในส่วนของวันศุกร์นะคะทุกวันศุกร์นะคะก็สามารถที่จะไปติดตามได้เลยนะคะเพราะเขาเปิดไฟแค่วันศุกร์เท่านั้นเป็นภูมิสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ใจกลางเมืองหลวงเลยที่ไม่ใช่เพียงศาสนสถานแต่ว่าเป็นที่ประจักษ์พยานแห่งความดีมรดกแห่งความเมตตาและกำลังจะกลายเป็นศูนย์รวมจิตใจแห่งใหม่ของพี่น้องชาวไทยและลูกหลานจีนพ้นทะเลสืบไปค่ะคนไทยเชื้อสายจีนเยอะนะคะบูฟางปิดท้ายกันหน่อยค่ะวันนี้รายการสบาย สบายๆหลังข่าวของเรามีกระเป๋าเดินทางใบใหญ่พับได้จากธนาคารออมสินมอบให้1ชุดนะคะโดยส่งจดหมายมาที่รายการสบายๆหลังข่าวค่ะตามที่อยู่119/380ซอยสงประภา22แขวงสีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210หรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังนะคะค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปค่ะผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาได้แก่คุณศิลปชัยลอยฟ้าจากกรุงเทพมหานครนะคะข
3: อที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการในโอกาสครบรอบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2569รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประกาศวิสัยทัศน์ไทยพร้อมเป็นศูนย์กลาง AI แห่งภูมิภาคการแข่งขันกอล์ฟ KPMG Women's PGA Championship หลังจบรอบที่3โปรจีโน่อาทยาธิติกุลทำผลงานอยู่อันดับที่12ร่วมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีรักษาการแห่งสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลากรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่รัฐยารากุยและรัฐการาโบโบทางตะวันตกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาเมื่อวันที่24มิถุนายน2569ข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสลดใจเป็นยิ่งเป็นอย่างยิ่งเมื่อทราบถึงความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงที่เกิดขึ้นทางตะวันตกเฉียงเหนือของเวเนซุเอลาโดยเฉพาะที่รัฐยารากุยและรัฐการาโบโบส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้สูญหายเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อที่พักอาศัยทรัพย์สินและโครง

ได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์และประชาชนชาวเวเนซุเอลาจะมีความเข้มแข็งและจิตใจแน่วแน่มั่นคงที่จะฝ่าฟันภัยพิบัติครั้งนี้ได้โดยเร็วพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 00:43 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังท่าอากาศยานทหารดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG8886เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสในโอกาสครบรอบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2569ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชระขออภัยครับในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเฝ้าทูลองธุลีพระบาทรับเสด็จณท่าอากาศยานปารีสออลีกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้นับเป็นการเสด็จเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการวาระที่3ของพระมหากษัตริย์ไทยครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อพุทธศักราช2440ครั้งที่2ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อพุทธศักราช2503สำหรับครั้งที่3นี้เป็นการเสด็จพระราชดำเนินในรอบ340ปีนับแต่เริ่มมีการติดต่อสัมพันธ์กับฝรั่งเศสเมื่อพุทธศักราช2228และในโอกาสครบรอบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสอันเป็นการสืบสารและต่อยอดสัมพันธไมตรีที่มั่นคงและยาวนานระหว่างทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงผู้แทนประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสถวายการต้อนรับและฝ่ายไทยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาและเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสเข้าเฝ้าทูลละองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยในวันที่2จะเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอนุสรณ์สถานโอเตลเดแชงวาลิตกรุงปารีสโดยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยารอเฝ้ารับเสด็จเมื่อเสร็จสิ้นพิธีจะทรงพบกับประธานาธิบดีและภริยาณธรรมเนียบประธานาธิบดีและในช่วงค่ำประธานาธิบดีและภริยาจะถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการณธรรมเนียบประธานาธิบดีในวันที่3จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์ประตูชัยเพื่อรำลึกถึงทหารนิรนามจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาว่าการกรุงปารีสโดยนายกเทศมนตรีกรุงปารีสถวายการต้อนรับและถวายการบรรยายสรุปเกี่ยวกับแนวคิดปารีสแห่งความยั่งยืนเสร็จแล้วจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเรือไฟฟ้าพระที่นั่งและทรงรับฟังบรรยายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ระบบนิเวศของแม่น้ำแซนในช่วงบ่ายจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการราชภัตตราสู่สากลณพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งกรุงปารีสตามคำกราบบังคมทูลเชิญของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาในวันสุดท้ายจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองตูลูสเพื่อทอดพระเนตรการดำเนินงานของบริษัทแอร์บัส
ทรงรับฟังการบรรยาย

0: ได้สรุปเกี่ยวกับการพัฒนาในด้านการบินในปัจจุบันและทอดพระเนตรขั้นตอนการประกอบเครื่องบินรุ่น A350 จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ฝึกนักบินและทรงทำการบินด้วยเครื่องบินจำลองการบินเสมือนจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ประชาชนและคณะบุคคลเดินทางเข้ากราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งวิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเป็นวันที่2 อย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณ
2: วันนี้ที่พระที่นั่งวิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวังเปิดให้คณะบุคคลและประชาชนเข้ากราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นวันที่2ซึ่งตลอดทั้งวันมีประสบกรณิกรจากทุกสารทิศต่างพร้อมใจแต่งกายด้วยชุดสุภาพไว้ทุกหลั่งไหลเดินทางมาน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอย่างไม่ขาดสายโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกอย่างใกล้ชิดโดยนายธนกรแก้วลอยประชาชนจากเขตบางกะปิกล่าวว่าวันนี้เป็นครั้งที่2ที่เดินทางมาเข้ากราบพระศพเพื่อน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยอีกทั้งยังเคยมีโอกาสเฝ้ารับเสด็จเมื่อครั้งเสด็จเป็นองค์ประธานการประชุมวิชาการประจำปีของสถาบันพระปกเกล้าเมื่อปี2559พร้อมชื่นชมในพระอัจฉริยภาพโดยเฉพาะด้านกฎหมาย
3: ท่านรู้สึกเป็นกันเองกับประชาชนมากครับส่วนตัวเคยรับเสด็จที่สถาบันงานประชุมสถาบันพระปกเกล้าเมื่อปี59ครับท่านใจดีเป็นกันเองมากๆครับไม่ค่อยถึงตัวเลยรู้สึกประทับใจท่านและก็ชื่นชมท่านก็ต้องเป็นโครงการเพื่อพึ่งพายามยากนี่แหละครับที่ท่านเข้าหาประชาชนแบบไปบางทีก็ไปส่วนพระองค์อย่างนี้ไปวิ่งลุยน้ำจะขอให้ประชาชนครับผมรู้สึกประทับใจมากๆครับ
2: เช่นเดียวกับนางสาวรำไพพันแตงจากเขตบางซื่อกล่าวว่าถือโอกาสในวันหยุดมาสักการะพระศพด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณโดยเฉพาะโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและเคยได้รับพระกรุณาธิคุณเมื่อครั้งเกิดอุทกภัยเมื่อปี2554พร้อมตั้งใจว่าจะหาโอกาสมาสักการะพระศพอย่างต่อเนื่องในทุกวันหยุดอีกด้วย
4: ความดีเราก็จะทำตามอย่างที่ท่านช่วยเหลืออะไรก็เรียกอะไรคนที่อยู่ตายพึ่งพาอะไรยำย่างชอบอยู่ท่านจะมีศูนย์อะไรก็เรียกถุงยังชีพก็ตอนน้ำท่วมมาท่านก็ไปแจกที่บ้านตอนน้ำท่วม54มันก็จะมีพวกถุงยังชีพไปแจกก็ดีท่านก็มีความดีที่แบบก็ยังช่วยเหลือประชาชนไม่ทิ้งประชาชนประชาชนเดือดร้อนท่านก็จะไปช่วยมีโอกาสมาเราก็อยากจะมาจะมากราบท่านเรื่อยๆถ้ามีโอกาสแต่ส่วนมากจะมาได้เฉพาะวันอาทิตย์อาทิตย์หน้าก็ว่าจะมาอีกนะ
2: ทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพในทุกวันโดยแบ่งเป็น3ช่วงเวลาได้แก่ช่วงที่1เวลา8นาฬิกาถึง10นาฬิกาช่วงที่2เวลา11นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาและช่วงที่3เวลา20นาฬิกาถึง21นาฬิกาโดยประชาชนที่จะเข้าถวายสักการะพระศพโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกข์งดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีโปรดสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นและโปรดเดินทางถึงจุดคัดกรองบริเวณถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานก่อนเวลา20นาฬิกาชาวนันมาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประกาศวิสัยทัศน์ในเวทีเสวนาที่นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนว่าไทยพร้อมเป็นศูนย์กลาง AI แห่งภูมิภาคพร้อมเดินหน้าพัฒนาไทย LLM โมเดลภาษาไทยเพื่ออนาคต
5: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยวิสัยทัศน์ในเวทีเสวนา Powering the AI Economy Roundtable ภายในงาน Mobile World Congress ณ นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนโดยระบุว่ารัฐบาลไทยกำลังเร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจ AI ยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ปัจจุบันประเทศไทยมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลในระดับสูงมีโครงข่าย 5G ครอบคลุมประชากรมากกว่าร้อยละ95ซึ่งความพร้อมดังกล่าวสะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั่วโลกโดยในปี2568ที่ผ่านมาภาคดิจิทัลของไทยมีมูลค่าการลงทุนที่สูงกว่า 746,000 ล้านบาทส่วนใหญ่เป็นการลงทุนด้านศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center และบริการ Cloud นอกจากนี้รัฐบาลยังได้พัฒนา Cloud กลางภาครัฐหรือ GDCC เพื่อรักษาอธิปไตยทางข้อมูลควบคู่ไปกับการผลักดันโครงการ Thai LLM ซึ่งเป็นโมเดลภาษาขนาดใหญ่ของประเทศไทยเพื่อให้ AI สามารถเข้าใจภาษาวัฒนธรรมและบริบทของสังคมไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการนำ AI ไปใช้ประโยชน์ในระบบข้อมูลสำคัญทางด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีเน้นย้ำว่าสิ่งสำคัญที่สุดในการพัฒนา AI คือความไว้วางใจประเทศไทยจึงได้วางกรอบการกำกับดูแลและจริยธรรม AI อย่างเป็นระบบพร้อมกันนี้ได้เชิญชวนรัฐบาลภาคธุรกิจและนักลงทุนจากทั่วโลกมาร่วมเป็นพันธมิตรกับประเทศไทยในการสร้างระบบนิเวศ AI แห่งอนาคตเพื่อขับเคลื่อนภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกให้เติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกันนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสนำกำลังฝ่ายปกครองทหารและตำรวจลงพื้นที่อำเภอจะแนะปฏิบัติการตามยุทธการนราธิวาสพิฆาตยาเสพติดเคาะทุกประตูบ้านสร้างชุมชนปลอดภัย
6: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนำกำลังฝ่ายปกครองทหารและตำรวจลงพื้นที่อำเภอจะแนะเดินหน้าปฏิบัติการตามยุทธการนราธิวาสพิฆาตยาเสพติดอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดควบคู่กับการสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่การปฏิบัติการครั้งนี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเยี่ยมและตรวจค้นพื้นที่บ้านสูงแคและบ้านพดุงมาศตำบลดุสงยออำเภอจะแนะไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่พบผู้เกี่ยวข้องกับการเสพยาเสพติด2รายจึงนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูตามขั้นตอนเพื่อเปิดโอกาสให้กลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติภายหลังการปฏิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสและคณะได้พบปะประชาชนรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะพร้อมย้ำว่าการแก้ไขปัญหายาเสพติดต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งครอบครัวผู้นำชุมชนผู้นำศาสนาสถานศึกษาและประชาชนในการเฝ้าระวังและป้องกันเด็กและเยาวชนจากยาเสพติดจากนั้นคณะได้เดินทางไปยังโรงเรียนปาดีกาคอยริยะบ้านสูงแคพบปะครูนักเรียนและผู้นำศาสนาพร้อมมอบขนมและไอศกรีมสร้างความใกล้ชิดและกำลังใจแก่เยาวชนรวมทั้งเข้าเยี่ยมครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบและประชาชนกลุ่มเปราะบางเพื่อติดตามความเป็นอยู่และประสานความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสยืนยันว่าจังหวัดจะเดินหน้าแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังทั้งการป้องกันปราบปรามบำบัดรักษาและฟื้นฟูโดยเชื่อมั่นว่าความเข้มแข็งของชุมชนคือพลังสำคัญในการสกัดปัญหายาเสพติดตั้งแต่ต้นทางอย่างยั่งยืนประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดงานเทศกาลดอกกระเจียวบานจังหวัดชัยภูมิประจำปี2569กระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงโลซีซั่นนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานเปิดงานเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบานประจำปี2569ณอุทยานแห่งชาติป่าหินงามอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิพร้อมชูศักยภาพของจังหวัดให้เป็นต้นแบบการท่องเที่ยวตามนโยบายเที่ยวไทย365วันของรัฐบาลเนื่องจากทุ่งดอกกระเจียวถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีลักษณะโดดเด่นและสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อย่างมากในช่วงฤดูฝนซึ่งสวนทางกับหลายพื้นที่ของประเทศที่กำลังอยู่ในฤดูท่องเที่ยวต่ำหรือโลซีซั่นการจัดงานครั้งนี้สอดรับกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวยุคใหม่ที่มุ่งแสวงหาประสบการณ์ทางธรรมชาติและวิถีชีวิตท้องถิ่นด้วยตนเองซึ่งจะช่วยสร้างการจ้างงานและกระจายเม็ดเงินสู่เศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนนอกจากนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายังเตรียมบูรณาการความร่วมมือกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวให้ครอบคลุมทั้งด้านความปลอดภัยการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยให้เติบโตอย่างมีคุณภาพต่อไป
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: ทนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธพลุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:30 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
8: 20:19 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้ออกแถลงการที่ยืนยันว่านายอันกยูแบกรัฐมนตรีกลาโหมเกาหลีใต้พบหารือกับนายชินจิโร่โคอิซุมิรัฐมนตรีกลาโหมญี่ปุ่นที่กรุงโซลของเกาหลีใต้ในวันนี้โดยนายอันกยูแบกและนายโคอิซุมิต่างเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นในการทำให้คาบสมุทรเกาหลีกลายเป็นพื้นที่ปลอดอาวุธนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์และการสร้างสันติภาพในภูมิภาคแห่งนี้อย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังเห็นพ้องที่จะร่วมกันหาแนวทางการกระชับความร่วมมือด้านกลาโหมให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นการหารือดังกล่าวมีขึ้นหลังนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือให้คำมั่นว่าจะเสริมสร้างขีดความสามารถทางทหารของเกาหลีเหนือซึ่งรวมถึงการประจำการอาวุธนิวเคลียร์ในกองทัพเรือเกาหลีเหนือและเดินหน้าทดสอบขีปนาวุธต่อไปสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF ในวันนี้ที่ระบุว่าทหารอิสราเอลสามารถสังหารสมาชิกของกลุ่มก่อการร้ายในพื้นที่ทางตอนใต้ของซีเรียเมื่อวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นอย่างไรก็ตามไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโจมตีดังกล่าวนอกจากนี้กองกำลัง IDF ยังให้คำมั่นที่จะยังคงดำเนินปฏิบัติการทางทหารในเขตความมั่นคงของซีเรียต่อไปเพื่อกำจัดภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นต่อพลเรือนและทหารอิสราเอลทั้งนี้กองทัพอิสราเอลยังคงยึดครองพื้นที่ทางตอนใต้ของซีเรียอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่อดีตประธานาธิบดีบาชาร์ อัล-อาซาดผู้นำเผด็จการซีเรียถูกกลุ่มต่อต้านโค่นล้มอำนาจลงเมื่อเดือนธันวาคมปี2567สำนักข่าวซินหัวรายงานว่าธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB อนุมัติวงเงินสนับสนุนทางการเงินมูลค่า13ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ432ล้านบาทให้แก่รัฐบาลภูฏานเมื่อวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อนำไปใช้เสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเมืองต่างๆของภูฏานให้มีความยืดหยุ่นและสามารถรับมือกับเหตุภัยพิบัติได้รวมทั้งขยายโครงการที่อยู่อาศัยราคาย่อมเยาสำหรับประชาชนผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางทั้งนี้กองทุนพัฒนาเอเชียหรือ ADB อยู่ภายใต้ทั้งนี้กองทุนพัฒนาเอเชียหรือ ADF อยู่ภายใต้การบริหารงานของธนาคารพัฒนาเอเชียให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บรรดาประเทศยากจนและเปราะบางในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซึ่งช่วยให้ประชาชนในประเทศเหล่านี้ราว 384,000 คนหลุดพ้นจากความยากจนและเกิดการจ้างงานประมาณ 500,000 ตำแหน่งในช่วงปี2564ถึงปี2567ต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
9: การแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการเมเจอร์KPMG Women PGA Championship ที่รัฐมินนิโซตาสหรัฐอเมริกาหลังจบรอบ3โอจิโน่อัจฉยาสิติกุลนักกอล์ฟสาวไทยมือ2ของโลกทำสกอร์รวม4อันเดอร์พาร์212รั้งอันดับ12ร่วมส่วนผู้นำเป็นของระยูแฮรันโปรเกาหลีใต้ที่เก็บเพิ่ม4อันเดอร์พาร์68นำเดี่ยวด้วยสกอร์รวม11อันเดอร์พาร์205ขณะที่ Property ประพังกรทวัฒนกิจหวดเกิน2 over par 74สกอร์รวม3 under par 213อยู่ในอันดับ19ร่วมศึก RWS 200รายการมวยไทยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เวทีมวยราชดำเนินคู่เอกซุปเปอร์ไฟต์เป็นการป้องกันแชมป์ราชดำเนินรุ่นซุปเปอร์เวลเตอร์เวท154ปอนด์ระหว่างแดเนียลโรดริเกสเจ้าของเข็มขัดชาวสวิตเซอร์แลนด์ปะทะกับอังเคลบาวซ่าผู้ท้าชิงจากอาร์เจนตินาผลปรากฏว่าแดเนียลโรดริเกสชนะน็อกอังเคลบาวซ่าพร้อมทั้งคว้าโบนัสไป 1,550,000 บาทขณะที่คู่รองซุปเปอร์ไฟต์ป้องกันแชมป์ราชดำเนินรุ่นไฟเวท112ปอนด์รีแมตช์ไฟต์ดุเดือดเวทีราชดำเนินปีที่แล้วระหว่างจิ๊กซอสิทธิ์ไทยแลนด์เจ้าของแชมป์พบกับด่วน99อเพชรขุนศึกแชมป์ราชดำเนินรุ่นไลฟ์ไฟเวท108ปอนด์ผลปรากฏว่าตลอด5ยกทั้งคู่สู้กันได้อย่างสูสีแต่เป็นฝ่ายจิ๊กซอที่ใช้จังหวะฝีมือออกอาวุธได้มากกว่าจนสามารถชนะคะแนนไปได้แบบเอกฉันท์ป้องกันแชมป์ครั้งที่4ได้สำเร็จพร้อมรับโบนัสไป 750,000 บาทส่วนด่วน99แม้จะแพ้แต่ได้โบนัส 250,000 บาทเทนนิสเยาวชนนานาชาติเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลกรายการ ITF Junior World Tennis Tour J60 สัปดาห์ที่2ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในประเภทหญิงเดี่ยวรอบคัดเลือกวรินดาลีปรีชานนท์เอาชนะฮันนะอิอิสึกะจากญี่ปุ่น2-0เซต6-1และ6-1คว้าสิทธิ์เข้ารอบเมนรอได้สำเร็จด้านจิรัตอุดมอัครพลแซงเอาชนะมาเรียอูวาโรวามือ1ของรอบคัดเลือก2-1เซต2-6 6-2และทุปเปอร์ไทยเบรก10-6คว้าสิทธิ์เข้ารอบเมนรอได้เช่นเดียวกันเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครณหน่วยเลือกตั้งที่7ธนาคารออมสิน2บริเวณปากซอยสุขุมวิท39นางนวลพันธ์กล่าวว่าในฐานะนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยต้องการเห็นกรุงเทพมหานครเพิ่มพื้นที่สำหรับการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาให้มากยิ่งขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกช่วงวัยมีสุขภาพที่แข็งแรงเนื่องจากเห็นว่าสุขภาพเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตนอกจากนี้ยังอยากให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับการยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยทั้งการป้องกันอุบัติเหตุและการรับมือภัยธรรมชาติเพื่อสร้างความมั่นใจและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครการแข่งขันฟุตบอลโลก2026เดินทางมาถึงรอบ32ทีมสุดท้ายโดยบริษัท Jasmine International จำกัดมหาชนหรือ Jazz และ Monomax จะมีการถ่ายทอดสดให้ดูฟรีทั้งหมด8คู่จากทั้งหมด16คู่เริ่มที่คืนนี้เวลา 2:00 น.แคนาดาเจ้าภาพร่วมพบกับแอฟริกาใต้บราซิลพบญี่ปุ่นวันที่30มิถุนายนเวลา 0:00 น.วันที่1กรกฎาคมเวลา 0:00 น.ไอวอรี่โคสต์พบนอร์เวย์เม็กซิโกพบเอกวาดอร์เวลา 8:00 น.และอังกฤษพบDR คองโกเวลา 23:00 น.วันที่3กรกฎาคมสเปนพบออสเตรียเวลา 2:00 น.และสวิตเซอร์แลนด์พบแอลจีเรียเวลา 10:00 น.วันที่4กรกฎาคมโคลอมเบียพบกาน่าเวลา 8:30 น. ฟลอเรียนแพทเทนเบิร์กนักข่าวของ Sky Sport รายงานว่ากรานิตชาก้ากัปตันทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ของซันเดอร์แลนด์ตอบตกลงย้ายไปร่วมทีมเชลซีเรียบร้อยแล้วถึงแม้ว่าเจ้าตัวยังช่วยทีมชาติในฟุตบอลโลก2026อยู่ในขณะนี้สำหรับซาก้าในฤดูกาลที่ผ่านมาช่วยให้ทีมแมวดำจบอันดับที่7ในพรีเมียร์ลีกคว้าโควต้าลุยศึกยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกในฤดูกาลหน้าและถึงแม้ว่าเรจิสเลบรีกุนซือของทัพแมวดำยังอยากให้เขาอยู่ต่อกับทีมต่อไปแต่มีรายงานว่าได้ตอบตกลงไปค้าแข้งในทีมสแตมฟอร์ดบริดจ์เพื่อร่วมงานกับชาบีอลอนโซนายเก่าสมัยค้าแข้งอยู่กับเลเวอร์คูเซ่นเรียบร้อยแล้วกูดิมพัทสอนการรายงาน
10: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
11: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรม
0: และพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
12: ธรรมดามนุษย์เมื่อประสบทุกภัยเข้าเบียดเบียนย่อมมีจิตใจวันไหวกระสับกระส่ายหมายจะหาที่พึ่งพำนักให้เกิดความมั่นใจปลอดภัยและคลายวิตกเหตุดังนี้ศาสนาหรือคำอบรมสั่งสอนนำทางประพฤติปฏิบัติจึงปรากฏขึ้นเป็นของคู่โลกมานับแต่มีมนุษยชาติเพื่อช่วยส่องสะท้อนสัจธรรมของชีวิตปลุกใจให้สามารถอาจหารดำเนินไปอย่างถูกทิศทางไม่หลงไหลไม่ว่าโดยกระบวนความคิดหรือนิยามอย่างใดๆสุดแล้วแต่ศาสดาหรืออาจารย์แห่งศาสนานั้นๆจะกำหนดชี้นำซึ่งบางก็ว่าเป็นกลไกของกรรมบางก็ว่าเป็นกลไกของธรรมชาติหรือบางก็ว่าเป็นกลไกของอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาลเพราะฉะนั้นในท่ามกลางวิกฤตการณ์ต่างๆที่บังเกิดขึ้นมิได้เว้นผู้รู้ผู้เข้าใจผู้ปฏิบัติและผู้เผยแผ่สัจธรรมจึงเป็นบุคคลผู้ทรงคุณค่าย่อมจะสามารถเป็นที่พึ่งของชนหมู่มากอาจนำพาสังคมให้ก้าวพ้นความยากลำบากทั้งปวงให้ล่วงไปได้โดยสวัสดีพระกติธรรมประทานแก่ผู้สำเร็จการศึกษาศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาศาสนศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลปีการศึกษา2563
13: บ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
0: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุธามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและบุญมาสีมาศอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอเสนอรายการโลกเปลี่ยนสีดำเนินรายการโดยสุทธิชัยยุนและวิกรมกรมดิษฐ์
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีครับเป็นโลกเปลี่ยนสีที่เรามองทุกสีและมองทุกหัวข้อที่สำหรับคนไทยแล้วน่าสนใจทั้งเรื่องในประเทศเรื่องการระดับโลกเรื่องสงครามเศรษฐกิจความมั่นคงสังคมแต่ว่ามีเรื่องหนึ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับคนไม่ว่าวัยไหนก็ตามแต่และโดยเฉพาะช่วงเวลานี้ด้วยคือสุขภาพสุขภาพชีวิตความเป็นอยู่กินยังไงอยู่ยังไงวันนี้คุณวิกรมกรมดิษฐ์ชวนคุยครับว่าเราจะกินอยู่แบบลุงๆเนี่ยเพื่อให้ชีวิตเรายืนยาวมีความสุขมีคุณภาพจะต้องทำอย่างไรดังนั้นคุณวิกรมซึ่งตอนนี้ยังเดินทางอยู่ที่เมืองจีนนะครับนี่ไปจะเกือบ3เดือนแล้วทิ้งประเทศไทยเอาไว้ข้างหลัง ซึ่งก็เราต้องมาชักชวนคุณวิกรมว่าหลังจากที่เล่าให้เราฟังถึงเรื่องเมืองจีนแล้วเนี่ยในวันนี้สิ่งที่คุณวิกรมต้องการจะเล่าให้เราฟังเรื่องชีวิตแบบลุงๆนั้นเป็นยังไงสวัสดีครับคุณวิกรมครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณวิชัยครับวันนี้เราไปตามอายุที่เราเป็นอยู่คือ70กว่า
1: เออฮะ
2: แต่แม่คุณวิชัยนี่รู้สึกอะไรไหมว่าอายุช่วง60มาเนี่ยไม่รู้สึกอะไรนะพอขึ้นเลข7มานี่คุณวิชัยรู้สึกไหมว่าเอ๊ะตัวเองทำไมไม่เหมือนเมื่อก่อนผมเองรู้สึกคุณวิชัยมีความรู้สึกยังไงบ้าง
1: รู้สึกแล้วแหละเหมือนกันแหละแม้มนุษย์เรา60ตอนนั้นก็ยังนึกว่ายังฟิตอยู่พอร่างกายมาเริ่มเสื่อมโทรม70แล้วก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าเออมันมีอะไรแปลกพิสดารนี่ของผมจะใกล้80นี่มันก็ต้องเป็นอีกแบบนึง อีกไม่กี่เดือนนะผมจะ80อีกไม่กี่เดือนข้างหน้าดังนั้นคุณวิกรมต้องดูแลตัวเองให้ดีต้องตามผมไม่ทัน
2: แต่เรื่องตามคุณวิชัยไม่ทันเนี่ยก็คือเรื่องความคล่องแคล่วว่องไวคุณวิชัยนี่เดินไปไหนมาไหนทำอะไรเนี่ยคุณวิชัยยังชุดบาสเกตบอลอยู่หรือเปล่าเนี่ย
1: ก็ยังใช่ครับยังชุดเท่าที่มีโอกาสแล้วก็มันไม่สามารถเล่นทีมปะทะได้แล้วไงมันก็ต้องชุดด้วยคนเดียว
2: เอง
1: อีกแป้นบาสเกตบอลที่บ้านแล้วมันช่วยทำให้เวลาเราชุดเนี่ยมันได้บาสเกตบอลมันดีอย่างนะมันมีลูกเดียวเล่นคนเดียวก็ได้เล่น2คนก็ได้เล่น5คนก็ได้เล่น10คนก็ได้แล้วมันค่าใช้จ่ายถูกมันไม่ต้องมีพรุงพรังถ้าตีกอล์ฟนี่นะคุณไม่กลัวตีกอล์ฟนี่โอ้โหมีไม้กอล์ฟมีทีมีไม้ต้องไปซ้อมต้องมีแคดดี้ต้องตื่นกี่โมงก็ไปจ่ายค่าสนามใช่ไหมแล้วก็ตีทั้งวันนี่ทุกคนยังตีกอล์ฟอยู่ป่ะเนี่ย
2: นานๆตีทีน
1: ะใช่
2: ใช่แต่ก็ยังตีถูกลูกนะ
1: อันนั้นสำคัญอันนั้นสำคัญดังนั้นการที่ได้ใช้กีฬาที่เล่นคนเดียวเองได้เนี่ยมันก็ง่ายหน่อยแล้วไอ้บาสเกตบอลมันดีตรงที่ว่ามันได้ฝึกตามือแขนขาการขยับแล้วมันเขาเรียก coordination คือประสาทตากับมือกับเท้าเรามันต้องทำงานร่วมกันมันก็มีโอกาสที่จะทำให้เราฝึกปรือมันดีกว่าวิ่งครับเพราะวิ่งเนี่ยมันเข่าเคิร์ฟอะไรอย่างนี้นะวิ่งนี่บางทีก็ฝนฟ้าไม่ดีบ้างอะไรต่างๆนะแต่บาสเกตบอลนี่เราชูสัก10 20นาที15นาทีพอมันก็ได้กล้องตัวต่างๆมันแต่ว่ามันเป็นกีฬาแต่ละคนนะบางคนก็ชอบตีแบดก็ดีนะเทนนิสเนี่ยนะสควอชอย่างเงี้ยนะ
2: โอ้โหแต่คุณวิชัยนี่ถ้ายังเล่นบาสเกตบอลได้ในขนาด10-15นาทีขึ้นไปนี่ก็ถือว่าตอนนี้ยังอยู่ในขั้นที่เรียกว่าสุขภาพดีมาก
1: ก็ตามไว้ก็ต้องไปหาหมอตรวจร่างกายเป็นประจำนะก็ฟังหมอบ้างไม่ฟังหมอบ้างก็แล้วแต่ว่าเราจะคิดว่าเราต้องทำตัวอะไรอย่างไรแต่มันก็มีวินัยความเป็นอยู่นี่สำคัญซึ่ง คุณวิกรมบอกว่าวันนี้ชวนคุยเรื่องกินอยู่แบบลุงๆเนี่ยไอ้ลุงๆ เนี่ยมันอายุเท่าไหร่เรียกลุงๆ
2: ทีแรกนะตอนที่ไปเจอเด็กปั๊มอ่ะผมก็ยังแปลกใจเหมือนกันเขาเรียกผมป๋า
1: ป๋า
2: เมื่อก่อนนะเมื่อก่อนเขาก็เรียกป๋าเราก็มีความรู้สึกว่าเรียกป๋านี
1: ่
2: เป็นอะไรที่รู้สึกว่าแก่นะตอนก่อนเนี่ยแต่ตอนหลังมาที่เขาเรียกผมลุงซะเป็นส่วนใหญ่นะ
1: ป๋ากับลุงนี่ใครแก่กว่า
2: เอาลุงสิป๋านี่ก็ยังเอาป๋านี่ก็ยังก็เป็นแบบระดับพวกอาเซียพ่อเลี้ยงอะไรเงี้ย
1: ป๋าที่เขาเรียกลุงแหละ
2: ใช่ใช่ใช อันที่สองนี่ก็มีความรู้สึกว่าคุณลุยชัยรู้สึกไหมว่าตัวเองนี่ตอนนี้เชื่องช้าแล้วก็ทำอะไรนี่มีแบบไม่เหมือนเดิม นะไม่เหมือนเดิมเช่นเรื่องการเดินการเหินอะไรต่างๆนะ รู้สึกว่าผมมีความรู้สึกว่ามันไม่คล่องตัวเหมือนเมื่อก่อน หลังจากเลขเจ็ดนะจากเลขเจ็ด
1: ธรรมดา
2: มันเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าทำไมเราเป็นอย่างนี้ในขณะที่เราบางครั้งก็เคยไปวิ่งผมก็ทดลองวิ่งดูนะลองวิ่งเหยาะๆวิ่งเหยาะๆขึ้นไปเนี่ยวิ่งไปแล้วผมก็ดูนาฬิกาไปนะโอ้โหนาฬิกามันโดดขึ้นไปเร็วมาก
1: เดือดเร็วมาก
2: เกือบร้อยสี่ห้าสิบร้อยสี่ห้าสิบเลยผมก็เลยมีความรู้สึกว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยถ้าวิ่งไปอีกนะมันก็หัวใจมันก็ชักเอ็นขึ้นไปเยอะขึ้นฉะนั้นตรงนี้เนี่ยความรู้สึกของผมเนี่ยมีความรู้สึกว่าเรานี่ไม่เหมือนเดิมอีกละ
1: อ
2: ันที่หนึ่งก็คือเรื่องของสุขภาพแล้วก็หัวใจ อันที่สองนี่ที่ผมมีความรู้สึกก็คือเรื่องการกินการอะไรต่ออะไรนี่คุณฤชัยรู้สึกอาหารการกินเนี่ยคุณฤชัยเปลี่ยนไหมว่าเรากินอาหารตอนนี้กับเมื่อตอนที่อายุสัก60เนี่ยพอกินช่วงเนี้ยถ้ากินอะไรที่แบบไม่ยั้งมือหน่อยปั๊บอ้วนขึ้นเลยรู้สึกไหมรู้สึกไหม
1: ว่าผมก็พยายามดูอาหารที่กินเพื่อไม่ให้มันทำให้เราอ้วนหรือว่าระเบิดบะหรืออึดอัดสำคัญที่สุดคือต้องไม่รู้สึกอึดอัดท้องนะกินเยอะก็อิ่มไปถ้ากินตอนเย็นด้วยนี่นอนไม่สบายหรือมันต้องกินกลางวันถ้ามันอิ่มเกินไปนะหรือมันเกินไปนะก็จะอึดอัดแล้วกว่าจะย่อยได้หลายชั่วโมงใช่ไหมฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องระวังก็ต้องเลือกอาหารเพื่อกินแล้วมันต้องสบายท้องซึ่งตรงเนี้ยบางทีเราเผลอนิดนึงอร่อยมากก็เลยใส่เข้าไปในปากเราก็เป็นไปได้ฉะนั้นมันอยู่ที่เราต้องสร้างกติกาให้กับตัวเราเอง
2: สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกเลยนะวันไหนเนี่ยอร่อยอ่ะเราก็ซัดเข้าไปเต็มสูบเลยนะเอาเป็นว่าไม่ได้ดูว่าอะไรย่อยไม่ย่อยหรอกเอาว่าเราวันไหนนะผมมีความรู้สึกว่ามันอืดอ่ะคุณชัยรู้สึกเป็นอย่างนั้นไหมเรารู้สึกว่ามันอืดแล้วก็มันเหนื่อยผมจะมีความรู้สึกว่าเรากินมากไม่ได้อย่างก็ยกตัวอย่างอย่างกับวันก่อนนี้ผมก็นานๆครั้งหนึ่งที่จะไปลงยิมแล้วใส่เสื้อที่เข้าไปลงยิมโอ้โห my god เลยนะ
1: ทำไมล่ะ
2: ฮะ
1: ทำไมล่ะ
2: ปรากฏว่าพุงบานเลย
1: เพิ่งรู้ตัว
2: ซึ่งปกติเนี่ยผมจะไม่ค่อยมีพุงนะวันเนี้ยตอนเนี้ยพอกินเข้าไปแบบสักประมาณสักสองสามครั้งนะเฮ้ยพุงขึ้นเลยล่ะจากคุณชัยนี่พุงไม่มีเลยนะคุณชัยเคยอ้วนสุดหนักสุดนี่เท่าไหร่เนี่ย
1: เจ็ดสิบกิโล
2: โอ้
1: ตอนนี้ลงมา60กิโล
2: เอ้ยตอนนี้เหลือ60เหรอ
1: ใช่ครับ
2: โอ้ผมมีความรู้สึกว่าอ้วนง่ายจุกง่ายถ้ากินแบบอะไรที่มันแบบอร่อยไปเนี่ยรู้สึกว่าอืดจุก
1: จุกแล้วก
2: ็พุงนี่ขึ้นพุงนี่ขึ้นไง
1: พุงนี่ใช้เวลานานเท่าไหร่มันขึ้นหลายเดือน
2: พุงนี่ ประมาณสักอาทิตย์กว่า
1: ๆอ่ะนี่ก็การผมออกแล้วเหรอ
2: ผมออกเลยแล้วผมก็ต้องใช้เวลาในการที่จะไปลดพุงลดอะไรต่ออะไรนะ
1: มื้อเย็นนี่แหละมื้อเย็นเนี่ยจะเป็นตัวทำให้น้ำหนักขึ้นเพราะคุณกรมเนี่ยก็จะมีเลี้ยงคนใช่ไหมตอนเย็นมื้อเย็นฉะนั้นพอมื้อเย็นข้าวแล้วดึกเข้าหน่อย 3-4 ทุ่มยังกินอยู่เนี่ยเข้านอนเนี่ยมันจะไม่มีที่ระบายแล้วไงมันก็ไม่มันย่อยไม่หมดฉะนั้นมื้อเย็นจะเป็นมื้อที่ทำให้เราน้ำหนักขึ้นฉะนั้นสำหรับคนอายุมากเนี่ยคำแนะนำข้อหนึ่งเลยนะคือมื้อเย็นน้อยที่สุด
2: ใช่ฉะนั้นพออายุมากแล้วเราก็เรื่องการกินนะการออกแรงทำอะไรต่ออะไรนี่มันไม่เหมือนสมัยก่อนละแล้วเราก็รู้สึกเลยนะว่าเรานี่ต้องปฏิบัติตัวปฏิบัติตนแบบคนสูงอายุผมนี่ก็ตอนนี้เนี่ยภาระเยอะนะ
1: ภาระต้องกับ
2: น้องน้องหลานหลานเลนเลน
1: จัดการแล้วไงนะจัดการหมดแล้วไงเพราะว่าอายุ74เนี่ยมันต้องเคลียร์ทุกอย่างมรดกก็ต้องแบ่งให้มันจบสิ้นไปแล้ว
2: ไม่มีผมเนี่ยเป็นคนที่กลัวว่าผมอาจจะคิดมากไปนะอันนี้ไม่ทราบท่านผู้ชมแฟนคลับทั้งหลายจะเห็นด้วยหรือไม่ผมเนี่ยไม่ให้ทรัพย์สินที่ผมมีให้กับน้องๆ นะหลานๆเลยสักบาทหนึ่งไม่มีเลย
1: ไม่ให้เลยโอ้แล้ว
2: ไม่ให้เลยเพราะว่าการที่เราไปให้เนี่ยนะมันจะเกิดความอิจฉา
1: ริษยากันตีกัน
2: ว่าเอ๊ะคนนี้ทำไมได้มากเอ๊ะทำไมคนนี้ได้ไม่มากอะไรเนี่ยผมเลยไม่เอาไม่ยอมผมก็ทำอะไรเอ่ยผมเอาตอนอายุ70ผมก็เอาเงินเนี่ยเขียนพินัยกรรมยกให้กับมูลนิธิอมตะ 99% ที่ตัวเองมีแล้วก็เราก็เอาไอ้ที่เรามีเงินเหลืออยู่เนี่ยหลังจากยกไปเนี่ยก็มากินมาใช้ผมใช้เงินน้อยฉะนั้นก็เลยเป็นวิธีการที่ไม่ทำให้ครอบครัวมีปัญหาแล้วพี่น้องผมนะตอนนี้มีทั้งหมดตั้ง72คนเนี่ยผมไม่เคยได้ยินเขานะมีอะไรที่ขัดแย้งทะเลาะเบาะแว้งกันเลย
1: มากดีมากดีมาก
2: นั่นก็เป็นเรื่องของครอบครัวแต่สิ่งที่ทำให้ผมอันนี้ก็ทำให้ผมสบายใจไงนะเราเนี่ยจะมีความสุขก็ตอนแก่ๆเนี่ยสบายใจ
1: ใช่สบายใจโล่ง
2: เราไม่ต้องมามีอะไรต่ออะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าจะติดขัด
1: อ
2: ีกอันนึงที่ผมทำในตอนนี้ก็คือผมนี่ตอนนี้พยายามไปคืนหนี้เขาให้หมด
1: คืนนี
2: ่อะไรที่เป็นหนี้ของบริษัทเนี่ยนะอย่างอมตะเนี่ยเราก็มีเป้าหมายอย่างอมตะระยองนี่ไม่มีหนี้มาสัก 4-5 ปีแล้ว
1: โอ้เก่งมาก
2: แล้วก็อมตะตัวแม่เนี่ยก็กะว่าปีหน้านี่จะต้องไปคืนหนี้ให้หมด
1: โอ้ปีหน้าเนี่ยนะ
2: ปีหน้านี่ตั้งไว้การที่เราไปคืนหนี้หมดนี่เราสบายใจ
1: เพราะเราเป็น
2: เราไม่มีภาระ
1: ใช่ตรวจแอก
2: แล้วก็ปรับตัวในการทำงานนะว่าเราให้คนอื่นเนี่ยมาตัดเค้กไปเช่นหน้าที่ผมตอนนี้เหลืออยู่เฉพาะแค่การวางแผนการวางนโยบายแล้วก็มีเรื่องของการทำไมแก้ปัญหาถ้าเขาทำไม่ได้ตอนนี้ก็ตัดไปนะผมนี่เดี๋ยวนี้ทำงานแบบอาเซียนะ
1: อาเซียคือ
2: หนึ่งอ้วนนี่คิด
1: อ
2: ้วนนี่ตั้งเป้าแล้วให้ลื้อไปทำ
1: ถูกต้อง
2: ทำไมแล้วเราก็ใช้ชีวิตของเราเนี่ยอย่างกับผมมาเดินทางอยู่เนี่ยหนีร้อนมาเพิ่งเย็นที่เมืองจีนนะ3เดือนเดี๋ยวผมจะมาแบบเอารถบ้านมาอีกประมาณ 6-8 เดือน
1: ว้าว
2: แล้วก็เดินทางไปเรื่อยๆวันนี้เราอยู่ที่ไหนเราก็ทำงานได้เห็นไหม
1: ใช่
2: แล้วมีไอ้โทรศัพท์แบบไปโตนี่อยู่ที่ไหนบ้านก็ใช้ดาวเทียมนี่
1: ใช่ไปโตนี่คืออินเทอร์เน็ตได้หมดใช่ไหม
2: เออใช่อย่างกับที่ผมคุยกับคุณสุริชัยเนี่ยเห็นไห
1: ม
2: มันเหมือนอยู่กับกรุงเทพไหมคุณสุริชัย
1: เออแล้วชัดเจนจ๋อยแจ๋วทุกอย่างเหมือนนั่งอยู่ข้างๆกันเนี่ย
2: เออฉะนั้นวันนี้เราก็ต้องมาปรับตัวเรื่องงานที่ทำเรื่องการออกกำลังกายเรื่องของการกินนะไม่กินอะไรที่มันทำให้เราย่อยยากแล้วก็ที่สำคัญที่สุดอีกอันหนึ่งที่ผมไม่นั่นเลยคือเรื่องการทำใจ
1: ทำใจ
2: เออคือเราเนี่ยจะต้องมองย้อนกลับไปว่าเออเราจะทำจิตใจเราให้ดีได้ยังไงก็คืออะไรที่มันติดขัดอยู่ในใจเรานะนะเราไม่ชอบคนนี้เพราะไอ้คนนี้มากลั่นแกล้งเราอะไรเนี่ย
1: ปล่อย
2: เราก็โอ้โหสิให้เขา
1: ปล่อยไป
2: ผมเนี่ยมีคนที่เราก็นึกแล้วโอ้ไอ้คนนี้ทำไมมันห่วยจังเลยนะมันมาอะไรต่ออะไรกับเราเราก็มองข้ามมันไปทำให้เราเนี่ยจิตใจสงบแต่มันความที่เราเป็นคนมีกิเลสนะ
1: ใช่มนุษย์ทุกคนมีกิเลส
2: คุณวิชัยนี่อาจจะปรงแล้วใช่ไหมเพราะว่าตัวเองนี่เออก็มาทำงาน
1: มนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งก็มีความชอบมีความไม่ชอบมีกิเลสมีความอยากได้โน่นนี่เราก็ต้องตัดพยายามตัดเท่านั้นเอง
2: แต่ผมนี่ก็ยังมีนะอโหสิกรรมให้พวกนั้นไปแต่ก็ยังมีความอยากว่าเราอยากจะต้องทำงานให้มันดีสำเร็จใหญ่ขึ้นนะบริษัทเราต้องเป็นอมตะไม่ใช่แป๊บเจอโควิดเจอต้มยำกุ้งอัมพฤกษ์กินอย่างเงี้ยไม่ได้เราก็ต้องเป็นพวกที่ทำให้เรานี่อยู่แบบไม่ต้องมีภาระและอีกอันหนึ่งนะคุณวิชัยวันนี้ผมอยากจะเสนอคนทุกคนตอนเนี้ยผมอยากเสน
1: อ
2: ให้ไปกินไวตามินที่เราอายุมากอย่างกับผมตอนเนี้ยผมกินมาแล้วประมาณสัก16ปีละ
1: วิตามินอะไรบ้าง
2: มันมีวิธีการก็คือว่าเขาเอาเลือดเราเนี่ยไปวิเคราะห
1: ์
2: ไปวิเคราะห์เลยว่าในเลือดเราเนี่ยมันมีอะไรเท่าไหร่และเอาเลือดเราเนี่ยไปเปรียบเทียบกับคนที่เขาแข็งแรงอายุเท่ากันมันก็จะเห็นแล้วว่ามันมีช่องว่างไอ้ช่องว่างตรงเนี้ยเขาก็จะเพิ่มให้ในวิตามินแล้วเราก็มากินผมอยากจะแนะนำนะแฟนคลับแฟนรายการเนี่ยนะที่อายุ60ขึ้นมาเนี่ยไปหาหม
1: อ
2: แล้วก็ไปหาตัวเลขของพวกวิตามินนะให้ดีแล้วจะทำให้เราเนี่ยสุขภาพก็ไม่
1: เขาเจาะเลือดเราดูไปดูอ่ะ
2: รู้เพราะว่าเขาอาชีพแบบนี้ไง
1: เขาเจาะเลือดเราไปแล้วดูว่าเลือดเราเป็นยังไงกินวิตามินแบบไหนเหมาะ
2: ใช่เขาจะใส่ให้เขาจะทำเป็นแบบเหมือนทำเทเลเมตเลย
1: ว่า
2: เราก็จะได้ทำให้เลือดเรานี่มีคุณภาพฉะนั้นคุณวิชัยเห็นไหมหน้าผมเนี่ยด้วยวิตามินนี่แหละผมคิดว่านะก็หน้านี่เหมือนกับอายุสัก6060เศษๆนะเพราะว่าเนี่ยก็วิตามินอีกเรื่องหนึ่งที่ผมก็คิดว่าผมพึงจะทำเนี่ยผมเนี่ยจะไปอยู่กับธรรมชาติวันศุกร์กลางคืนผมก็แผ่นละไปอยู่บ้านนะต่างจังหวัดแล้วก็วันจันทร์เช้ากลับลงมาผมก็จะไปนั่งเงียบๆเป็นนั่งขีดเขียนหนังสืออะไรต่ออะไรนะอันนี้ก็เป็นการปรับตัวปรับตัวที่เราอยู่กับสิ่งแวดล้อมดูที่ผมอยู่กับสิ่งแวดล้อมแบบที่ดีไม่อยู่ที่นั่นก็ไปอยู่ในนิคมที่อยู่ที่แคสเซิลนะอยู่ในเห็นไหมเป็นป่าเป็นดงเป็นอะไรต่ออะไรไปสูดนะอากาศดีใช่แล้วสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาตินี่ผมตอนนี้จะไปเดินป่านะ
1: เด
2: ิน
1: ป
2: ่
1: า
2: ไปเดินป่าแล้วตอนนี้ก็เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวอะไรเพราะว่าผมเนี่ยมีอาการติดคือผมนี่เป็นคนติดสัตว์นะหมายความว่าคือหมายความว่าเนี่ยช้างมั่ง เสือสิงกระทิงแรดเนี่ยผมชาวบ้านเอามาให้ผมหมดเลยช้างตัวนี้ก็ดีหมีตัวนี้ก็ดีหมาตัวนี้ก็ดีชื่อนนทรีเนี่ยอ๋อเนี่ยเขาก็เอามาให้ผมหมดแหละผมนี่ไม่เคยไปอะไรที่ไหนเลยเนี่ยทุกอย่างนี่ชาวบ้านให้หมดผมก็ติดพวกเนี่ยแล้วก็ตอนหลังมาก็ชักเอ๊ะไม่ได้ฮะไอ้เรานี่มันตอนนั้นสมัยนู้นเนี่ยสมัยมาตั้ง30กว่าปีละนะเนี่ยสมัยตอนเด็กๆตอนหนุ่มๆก็มีสมัยก่อนเพราะเขามีไอ้กฎหมายห้ามมีกฎหมายห้ามผมก็เลยต้องกลายมาเลี้ยงเนี่ยไอ้หมาตัวนี้ชื่อแดงเนี่ยอาจารย์ติ๊กที่เป็นพระเนี่ยก็เอามาให้ช้างนี่ก็หมอสมหมายที่สิงห์บุรีให้มาคือเราก็อยู่กับสิ่งที่เรามีความสุข
1: ชอบใช่ใช
2: ่นั่นนะครับก็เลยกลายเป็นว่าเรื่องราวที่วันนี้เอามาพูดคุยกันว่าเรานี้ทำไมเอ่ย
1: แต่สมมติเราเป็นคนธรรมดาเนี่ยแล้วเราคนอายุ70ขึ้นผมคิดว่าหลักๆ ก็คืออย่าให้อย่าไปรอต้องเริ่มวางแผนชีวิตใหม่ตัวเองเพราะว่าคุณภาพชีวิตมันไม่ได้มาจากการทำได้เท่าเดิมนะตอนอายุ40ใช่ไหมที่คุณวิกรมบอกแต่มันมาจากการที่เราจะรู้สึกเราสงบใจขึ้นเรามีอิสรภาพมากขึ้นเราจับจังหวะชีวิตตัวเองได้มากขึ้นฉะนั้นทำอะไรบ้างมีถ้าผมจะรวบรวมจากเพื่อนๆผมที่วัย70 80เนี่ยนะก็คือสุขภาพขยับตัวเดินยืดเหยียดฝึกแรงเบาๆแต่ว่าสม่ำเสมอนะรักษากล้ามเนื้อเห็นคุณวิกรมก็ยกเวทด้วยนะไปเข้าจิมเนี่ยก็ต้องยกเวทกล้ามเนื้อสำคัญแล้วก็ยันดึงดันกับตัวเราเองเพื่อให้มันมีสร้างแรงกระดูกมัสเซิลนอนให้พออย่านอนน้อยเหมือนคุณวิกรมนอนให้เกิน 6-7 ชั่วโมง8ชั่วโมงแล้วก็กินหลากหลายแต่ว่ามื้อเย็นก็หยุดได้หยุดหรือกินเบา
2: ๆ
1: มื้อเย็นนี่เอาผลไม้สลัดผักพอนั่นหมอก็แนะนำโปรตีนกินผักกินผลไม้ดื่มน้ำพร้อมเหมาะแล้วก็อย่างที่คุณวิกรมทำตรวจสุขภาพเป็นประจำแล้วก็ทบทวนยาที่ใช้เป็นระยะต้องทบทวนด้วยปรึกษาหมอใช่ไหมครับ
2: ใช่
1: เรื่องคุณวิกรมทำความดันน้ำตาลหัวใจสายตาหูการได้ยินระวังการล้มที่คุณวิกรมบอกคนไม่ตื่นขึ้นมาตอนกลางคืนเพราะว่าไม่ต้องการล้มคนแก่ล้มแล้วยุ่งนะเพราะว่าทุกคนเตือนเลยนะอย่าล้มนะห้องน้ำมีราวไหมแล้วถ้าทำอย่างคุณวิกรมได้คือเอาคอมฟอร์ตรอดไปอยู่ข้างเตียงด้วยจะได้ไม่ต้องลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำแต่ว่า อย่างที่คุณวิกรมทำคือตั้งเป้าเดินให้คล่องขึ้นบันไดไม่เหนื่อยมากดีกว่าหมกมุ่นกับตัวเลขครับแล้วก็สำคัญนะเรื่องสังคมก็คือยังไงนัดเพื่อนอย่างที่คุณวิกรมมีนัดกินข้าวกับเพื่อนโทรหาคุยกับคนที่เราคุยกันรู้เรื่องกินข้าวบ้างกันบ้างนะแล้วก็อย่าลืมอยู่กับคนต่างวัยด้วยลูกหลานเพื่อนร่วมงานเรื่องใหม่ๆเราจะได้รู้สึกสดชื่นถ้าเราอยู่กับคนแก่ๆเนี่ยนะอย่างเดียวมันก็จะทำให้โลกมันแคบไงแต่ว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันทำให้เหนื่อยเกินจำเป็นกำหนดระยะเวลาห่างสมมติคนไหนครบแล้วเครียดครบแล้วเรียกร้องโน่นนี่นะก็รักษาระยะห่างอย่างสุภาพใช่ไหมที่กรมมีวิธียังไงมีวิธียังไงที่รักษาระยะห่างกับคนที่แม่เราไม่ค่อยเอนจอยเลยที่คุยกับคนเนี้ย
2: ก็คุยกับเขาดีๆแล้วก็ติดโทรศัพท์บ้างติดงานบ้างติดอะไรบ้างเดี๋ยวเขาก็เบื่อไปเองเราคือหลีกทุกข
1: ์ใช่
2: เราอย่าไปคบกับทุกข
1: ์ใช่
2: เราคบกับความสุขนั่นนะครับเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าวันเนี้ยพวกเราเนี่ยก็อายุเยอะแฟนคลับที่อายุเยอะๆอย่างเราก็ลองเอาสิ่งที่เรากำลังทำเนี่ยเอาไปใช้ดูดีไหมครับ
1: ใช่ครับใช่เลยครับแล้วก็ทำอย่างคุณวิกรมจด journal ผมเห็นด้วยนะเอาจดกลางคืนมีอะไรนั่งจดทำอะไรคิดอะไรยังไงอ่านฟังดูสารคดีเรียนภาษาบ้างดนตรีบ้างเอาเข้าไปมันจะได้มีความรู้สึกสำคัญคือ อายุมากข้อดีที่สุดสำหรับคนอายุมากคือเป็นอิสระไม่ต้องทำแบบตอนหนุ่มๆเรากลัวคนนี้คิดอย่างนั้นกับเราคนนี้ชอบเราไม่ชอบเราพอเราถึงวัยนี้ไม่แคร์ไม่แคร์ว่าใครชอบไม่ชอบอย่างไรเราจะทำของเราอย่างนี้ใช่ไหมครับ
2: ใช่ใช่เนี่ยผมเห็นคุณสุริชัยเป็นตัวอย่างว่ามีความสม่ำเสม
1: อ
2: ในเรื่องของการปฏิบัติตัวปฏิบัติตนทำงานวันนี้ก็เลยเอาเรื่องนี้มาแบ่งปันให้กับแฟนคลับที่เลขเจ็ดขึ้นไป
1: ขอบคุณมากคุณวิกรมครับใครเอาข้อแนะนำของคุณวิกรมไปใช้ได้จะได้ประโยชน์อย่างยิ่งครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีสวัสดีครับคุณวิชัยและผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีครับ
0: ติดตามรับฟังรายการโลกเปลี่ยนสีได้เป็นประจำเวลา 20:30 นถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับผมบุญมาสีมาศครับนายชัดชาติสิทธิพันธ์ขอบคุณทุกคะแนนเสียงหลังผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการขึ้นนำสูงสุดกว่าร้อยละ64อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: ไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
5: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: นายชัดชาติสิทธิพันธ์ขอบคุณทุกคะแนนเสียงหลังผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการขึ้นนำสูงสุดกว่าร้อยละ64ย้ำไม่ใช่ชัยชนะแต่คือภารกิจหนักและคำสั่งจากประชาชนที่ต้องเร่งก้าวเดินต่อยืนยันพร้อมร่วมมือกับทุกฝ่ายเพื่อขับเคลื่อนกรุงเทพมหานคร
7: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงขอบคุณทุกคะแนนเสียงและประชาชนทุกคนที่ออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้โดยทราบว่าในขณะนี้มีคะแนนนำอยู่ประมาณ164ซึ่งถือว่าสูงกว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาพร้อมย้ำว่าไม่ได้มองว่านี่คือชัยชนะแต่เป็นภารกิจหนักและเป็นคำสั่งจากประชาชนเนื่องจากประชาชนมีความคาดหวังสูงขึ้นในสภาวะที่โลกและเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วยืนยันว่าจะรับใช้ประชาชนอย่างเต็มที่และจะทำงานให้หนักขึ้น

0: คะแนนเสียงของประชาชนและยอมรับผลการเลือกตั้งพร้อมแสดงความยินดีกับนายชัดชาติสิทธิพันธ์ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมัยที่สอง
1: นางมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงยอมรับผลการเลือกตั้งหลังนายชัดชาติสิทธิพันธ์มีคะแนนนำสูงสุดโดยขอบคุณทุกคะแนนเสียงของประชาชนที่ไว้วางใจพร้อมขอแสดงความยินดีกับนายชัดชาติสิทธิพันธ์และขอฝากนโยบายหลายๆเรื่องซึ่งแม้คะแนนที่ได้ในวันนี้จะต่ำกว่าที่คาดหมายแต่ก็ถือว่าน่าพอใจเมื่อเทียบกับผู้สมัครหลายคนส่วนอีก4 ปีข้างหน้าคงไม่ลงสมัครแล้วพอตั้งใจจะไปทำธุรกิจส่วนตัวเช่นเดียวกับนายชัยวัฒน์ถาวรวิจิตรผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาชนแถลงขอบคุณทุกคะแนนเสียงพร้อมแสดงความยินดีกับนายชัดชาติสิทธิพันธ์ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นสมัยที่2ซึ่งในส่วนของพรรคประชาชนยังมีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่จะเข้าไปทำงานในสภากทม.ก็หวังว่านโยบายของพรรคจะได้รับการผลักดันโดยส่วนตัวก็จะทำงานพัฒนากรุงเทพมหานครไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทใดก็ตามเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชาวกทม.ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: กองทัพบกชี้แจงการปรับปรุงพื้นที่ในจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อสกัดกั้นการลักลอบทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดนยืนยันไม่ได้เป็นการละเมิดอธิปไตยของกัมพูชา
2: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกชี้แจงกรณีกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาเผยแพร่แถลงการประท้วงการดำเนินมาตรการของฝ่ายไทยบริเวณแนวชายแดนเมื่อวันที่27 มิถุนายนที่ผ่านมาที่อ้างว่าฝ่ายไทยตัดไม้และติดตั้งลวดหนามรุกล้ำดินแดนบริเวณแนวชายแดนด้านจังหวัดบุรีรัมย์ว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นการยกระดับการรักษาความมั่นคงภายในเขตแดนไทยของกองทัพภาคที่2บริเวณตำบลจันทบเพชรอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ภายหลังเหตุการณ์เมื่อวันที่8 พฤษภาคมที่ผ่านมามีราษฎรไทยพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยในพื้นที่ซึ่งข้อมูลด้านการข่าวบ่งชี้ว่าพื้นที่นี้เคยถูกใช้ลักลอบกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดนจึงเป็นไปเพื่อสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายและคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนไม่ใช่การลุกล้ำดินแดนตามที่กล่าวอ้างยืนยันว่าการปฏิบัติการอยู่ภายในขอบเขตอธิปไตยของประเทศไทยเป็นยวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
0: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22 นาฬิกา

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: ถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสง
1: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ู้ว่าอีกสมัยท่านก็เอาเพลงนี้ไปทำหน้าที่เลยไม่ต้องมีนโยบายอะไรเลยนะครับเอาทั้งเพลงเนี่ยแล้วก็ไปทำตามที่มีปัญหาของเนื้อเพลงที่บอกว่าจะขุดถนนก็ซ่อมถนนน้ำท่วมก็ทำไปรถติดก็ต้องทนกันไปเอาทำยังไงให้รถจะไม่ติดขัดมีระบบการขนส่งมวลชนที่มีอยู่ในขณะนี้ให้รองรับแล้วก็ไม่ต้องไปต่อกันหลายต่อไม่ต้องนั่งวินกันเยอะไม่ต้องออกจากบ้านนั่งสองแถวมาต่อรถนั่งที่สามสี่ต่อสามสี่ทอดในสมัยก่อนๆนี่นั่งรถเมย์ไม่ได้นั่งรถเมย์ไม่เคยนั่งยืนขาเดียวแล้วก็ห้อยอยู่ท้ายตรงข้างหลังฮะด้านล้อหลังแล้วก็ห้อยอยู่ขาหนึ่งขาหนึ่งก็ติดอยู่กับโหนไว้กับตรงด้านหลังของที่มีที่ยึดติดบางทีไม่ได้มีที่จับต้องยึดกับคนที่เขาตัวแน่นๆกว่าอยู่ข้างในที่เขาดึงเสื้อก็ดึงอะไรกันบางคนเขาโอบแล้วเราเด็กกว่าเขาก็โอบให้ขึ้นมาข้างบนก็ไม่ไหวเพราะมันแน่นมากเข้าไปข้างในก็แทบจะเป็นลมนั่นคือรถเมย์เมื่อสมัยก่อนพอขึ้นถึงป้ายทีก็ลงไปพักขาแล้วก็โดดกระเตงก็เลยกระเตงเอียงข้างหนึ่งขึ้นมาใหม่นะฮะกว่าจะถึงโรงเรียนได้สบักสบอมนี่ก็คือบรรยากาศเนี่ยสมัยก่อนตอนนี้ก็ดีขึ้นเยอะมีประตูปิดนะรถเมย์ก็มีบริการที่ดีแล้วก็มีรถที่ไม่ต้องร้อนทนร้อนมีรถแอร์นะฮะก็เลือกมาสำหรับคนที่เคยได้ขอเพลงนี้ไว้ใน Google Form ของทนดนตรีครับวันนี้ก็เลือกมาในเริ่มต้นชั่วโมงของทนดนตรีในชั่วโมงแรกกับผมวินโยรุ่งสมัยและคุณบุญประกอบอกเป็นข้อกลมเสียงสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ทนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางกันในคืนวันอาทิตย์ปลายเดือนมิถุนายนแจ้งมาล่าสุดพอดีผมส่งโปสเตอร์ที่เพื่อนรักนักออกแบบคุณจอกวสันต์วงสว่างเขาทำเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วผมเข้าใจคลาดเคลื่อนกันยังไงไม่รู้กับพี่ไก่คาราบาวผมฟังว่า5 โมงครึ่งแล้วพี่ไก่เขาแก้ไขเป็น5 โมงตรงเพราะว่าคงจะต้องรีบเดินทางนะฮะฉะนั้นก็ต้องเลื่อนเวลาขึ้นมาเป็น17 นาฬิกาเดี๋ยวจะไปแก้ไขสปอตในวันพรุ่งนี้แล้วก็ตอนนี้ให้คุณประสันให้จอกคุณจอกแก้ไขโปสเตอร์แล้วก็แบนเนอร์ที่จะทำให้ในช่วงของการโปรโมทงานในช่วงก่อนงานวันที่13 กรกฎาคมแต่ไม่ต้องโปรโมทมากหรอกครับว่าเดี๋ยวรอกันลงทะเบียนนี่ก็กระหน่ำสัมมาเซลแน่ก็จะไม่เกิน800 ที่นะครับสำหรับท่านที่ได้สิทธิ์ก่อนก็เป็นจะเป็นเรื่องของผู้ที่เคยเดินทางมาถนนดนตรีอย่างต่อเนื่องอันนี้ก็จะมีสิทธิ์ที่จะได้มาไม่ได้ว่าแบ่งชั้นวรรณะไม่ได้เท่าเทียมไม่เท่าเทียมเท่านั้นแหละครับแต่นี่คือเป็นการให้นะครับให้ความที่เป็นผู้ที่ติดตามทนดนตรีมาแล้วก็มากันอย่างสม่ำเสมออันนี้ก็เป็นเหมือนเป็นซึ่งความผูกพันนะฮะเป็นความรู้สึกผูกพันแล้วก็อยากจะให้โอกาสในการที่จะได้เข้ามาได้สิทธิ์ก่อนคนอื่นสำหรับผู้ที่เดินทางกับทนดนตรีไลฟ์มาตั้งแต่ช่วงปีแรกๆแล้วก็ต่อเนื่องกันมาถึงก็20 กว่าครั้งแล้วนะฮะใน3 ปีและปีนี้ก็ปีสุดท้ายอีก2 เดือนข้างหน้านะในวันที่13 กรกฎาคมแล้วก็6 สิงหาคมเดินทางกันในช่วงชั่วโมงแรกกับเพลงที่วันนี้ก็ถ้าผลยังไม่เป็นทางการก็ทราบกันแล้วคะแนนนำโด่งไปก็ผลงานจะเป็นตัวที่จะได้ให้ผู้คนได้นะยอมรับแล้วก็ได้เลือกกันมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะทำงานก็หน้าที่ของท่านจะต้องทำให้ถนนชีวิตเหล่านี้ได้มีสิ่งที่สะดวกสบายนะครับอาจจะไม่ได้ทั้งหมดแต่ก็อย่างน้อยก็ช่วยบรรเทาปัญหาให้เบาบางแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นภาระหนักแล้วก็คงจะหวังเพียงแค่ท่านผู้ว่าหรือทีมผู้ว่าหรือว่าเจ้าหน้าที่เพียงอย่างเดียวไม่ได้พวกเราก็ต้องช่วยกันนะฮะบ้านผมนี่ผมทั้งกวาดทุกวันนะจนมือผมในด้านหมดแล้วก็ถ้าเราไม่ทำมันจะกวาดตั้งนานใบไม้ใบหญ้าก็ไม่กวาดมันก็รกแล้วก็เราก็ไม่ชอบให้บ้านมันรกๆแล้วก็งูเงี้ยวเขี้ยวขอมันก็มีเยอะก็เลยต้องเก็บกวาดไม่ว่าจะดึกดื่นแค่ไหนยิ่งถ้าฝนตกใบไม้เกลื่อนกราดเนี่ยก็จะไม่ชอบเลย
เชื่อว่าบรรดาอึสุนัขที่แต่ละบ้านทั้งที่มาชอบมาอึที่หน้าบ้านผมแต่ก็จะไม่ได้บ่อยไว้อะไรก็ตักแล้วก็เอาไปไว้ใส่ให้ทำปุ๋ยให้ต้นไม้ที่เขาอยู่ข้างนอกข้างนอกกันส่วนของชุมชนต่างๆนะฮะน้ำท่วมแล้วก็ช่วยกันขุดท่อนะฮะไม่ใช่เฉพาะในบ้านเราเราก็ระดมกันนะฮะจะมีกรรมการประธานหมู่บ้านเขาก็บอกว่าช่วยกันตอนนี้จะมีการมาลอกท่อแล้วก็ช่วยกันดูบางทีเปิดมาผมไม่น่าเชื่อนะในท่อระบายเนี่ยมันก็คิดได้ไงเหมือนกันว่ายัดหินปูนลงไปทั้งแท่งหรือบางทีก็ไปเจอเศษพวกที่นอนหมอนมุ้งอะไรบ้างเนี่ยเขาไปยัดอยู่ในท่อซึ่งมันทำให้เจ้าหน้าที่เขาทำงานยากแล้วก็เป็นไปไม่ได้เลยที่ว่ามันจะไม่ท่ออุดตันถ้าว่าไอ้ของสิ่งเหล่านี้มันเข้าไปยัดตันหรือว่ามักง่ายทิ้งลงไปหรือบางบ้านที่มีไขมันเยอะๆไม่ได้มีบ่อดักไขมันอันนี้ก็เป็นปัญหาที่จะเกิดขึ้นมาแล้วก็รวมไปถึงอะไรต่ออะไรเยอะแยะนะฮะปัญหาในกรุงเทพมหานครก็เป็นภารกิจหลักหนักกันแต่ละท่านก็ต้องช่วยกันแล้วก็ดูแลชุมชนของแต่ละชุมชนให้ดีที่สุดนะฮะบ้านผมก็ตกแต่งต้นไม้นะครับผมก็ตอนนี้เดี๋ยวอีก2เดือนก็อีก3 4เดือนเกษียณก็แน่นอนฮะลงมือตัดไม้ใบหญ้าทั้งหลายนะครับตัดแต่งกิ่งต้นไม้ได้ความรู้จักคนที่เขาจ้างที่เราจ้างเข้ามาตัดกิ่งไม้เราก็แอบดูเขานะฮะดูในเน็ตบ้างอะไรบ้างแต่ก็คิดว่าคงไม่ได้มีความชำนาญเท่ากับคนที่เขาเป็นทางผู้ที่ตัดแต่งกิ่งต้นไม้อย่างเช่นเจ้าหน้าที่ของทางกทม.ขยะเหมือนกันครับหนึ่งในขยะนะฮะขยะนี่เขาให้แยกขยะถ้าแยกขยะนี่ก็จะมีแอปที่จะทำให้ลดค่าขยะได้เขาก็มีแอปส่งมาให้แล้วก็ผมก็ทำตามนั้นนะครับแล้วก็แยกขยะแต่ลูกสาวลูกชายท่านเขาไม่ค่อยจะแยกเขาสุมรวมกันทุกทีเราก็ต้องมานั่งแยกไอ้พวกขวดพลาสติกขวดแชมพูขวดอะไรนี่แยกออกไปกระป๋องเบียร์ของผมนี่เยอะนะฮะแต่กระป๋องเบียร์เยอะหน่อยก็เป็นที่ชื่นชอบของคนเก็บของเก่าแล้วก็แยกมาให้เขาก็เอาไปขายแต่ส่วนของขยะที่เป็นขยะเปียกเราก็แยกเอาน้ำออกนะฮะของมีคมจานแตกอะไรก็หาอะไรห่อพันไม่ไปโดนของคนเก็บขยะแล้วก็เวลาเขามาเก็บทีนึงก็ให้พิเศษเขาไปนะฮะ50 บาท100 บาทบ้างก็เป็นขวัญกำลังใจกันนอกเหนือจากการที่เราจะไปเสียค่าเก็บขยะแล้วก็ดูแลในชุมชนที่หน้าบ้านไข่หน้าบ้านมันก็ดูแลกันให้ดีนะฮะก็ชุมชนจะน่าอยู่นะครับแล้วก็อะไรอ่ะผมก็แบบจะหวังว่าจะมีเรื่องของศิลปะงานศิลปะดีๆให้กับเด็กให้กับคนที่ชื่นชอบนะครับมีทั้งดนตรีงานศิลปะเสียงเพลงหรือว่างานที่มันวาดภาพสวยๆอยู่ตามกำแพงดีๆแล้วก็ให้ชุมชนได้มีความสะอาดนะฮะแล้วก็มีอะไรอีกหลายๆอย่างนะครับที่อยากจะให้กทม.ของบ้านเรานั้นนะครับหรือว่าผู้ที่เคยมาที่เคยอยู่ต่างที่เป็นคนที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วมาใช้ชีวิตอยู่ในภาคเมืองก็จะได้มีความสุขร่วมกันกับเรื่องราวของในภาคคนเมืองหลวงกันนะครับอีกเมืองนึงนะฮะอีกเมืองนึงก็เป็นเขตพิเศษอีกเมืองนึงที่ได้มีการเลือกตั้งในวันนี้นะครับนางามา78 ปีนะฮะจุดพักนักเดินทางนางาคารวานก็ยังแข็งแรงแล้วทุกคนก็ประทับใจกับพลังที่นาเขาได้ถ่ายทอดในบทเพลงนาเล่นเต็มที่เลยนะครับก็เมื่อวานนี้คงได้ฟังได้ชมกันทาง Facebook ที่ได้นำเทปมาบันทึกออกอากาศกันส่วนดนตรีจะนำไปออกอากาศในเสาร์หน้าในช่วงเวลาของดนตรี3 ทุ่มถึงเที่ยงคืนเป็นเทปของการแสดงสดดนตรีไลฟ์จุดพักของนักเดินทาง78 ปีนางาคารวานแล้วก็คารวานน้อยดวงดาวเดียวดายด้วยนะครับเพลงพัทยาครับ

วันนี้ตอนล้างรถให้กับภรรยาก่อนก็ไปทำหน้าที่ดูแลเรื่องรายการพิเศษของสถานีเรื่องการรายงานรัฐเลือกตั้งเนี่ยก็นึกขึ้นมาได้ว่าพอดีเราเชิญพี่กอเขตจันทเลิศรัฐพอส่วนข่าวสำนักข่าวของทางไทย PBS มาพูดถึงคารวัตน้อยเอ๊ะก็เลยคิดถึงว่าแล้วใครอยากจะใครจะเป็นคนที่พูดถึงคาราบาวได้ดีที่สุดเพราะว่าผมก็เลยนึกถึงพี่นี่แหละครับที่เป็นพี่ที่รักมากอีกคนหนึ่งของทนดนตรีก็พี่อนุชาประธานเพราะว่าพี่อนุชาเนี่ยจะเรียกว่าเป็นเพื่อนกับพี่แอดกินนอนมาด้วยกันในแฟตคงจันแล้วก็แฮมเมอร์นี่ก็เป็นแรงบันดาลใจที่ให้พี่แอดได้ที่เขียนเพลงแล้วได้เอามาให้แฮมเมอร์ได้ขับร้องแล้วก็อัลบั้มแล้วก็มีส่วนที่ทำอัลบั้มกับแฮมเมอร์ด้วยแล้วพอดีแฮมเมอร์จะมีงาน50ปีของแฮมเมอร์ในปีหน้าซึ่งแน่นอนครับก็คิดว่าคาราบาวคงจะไปร่วมในงานแน่ๆนะฮะผมก็เลยเชิญพี่อนุชามาในช่วงแรกของทนดนตรีไลฟ์ด้วยก็คิดว่าเป็นอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์ก็แล้วกันนะฮะนอกเหนือจากอาจารย์ธนิตศรีกินดีก็เป็นงานฟรีนะครับฉะนั้นอย่าไปมุ่งหวังเรื่องการเข้าชมว่าต้องได้เข้าชมกันอย่างเต็มที่แต่เราก็จะพยายามให้ได้เข้าชมกันให้เต็มที่คราวที่แล้วเนี่ย 1,000 ที่นั่งเต็มหมดเราก็มียืนแล้วก็เสริมเก้าอี้แล้วก็ด้านบนชั้นบนชั้นบนก็ระมัดระวังหน่อยนะครับอย่าให้กลายเป็นเรื่องแบบเหมือนเวเนซุเอลาเพราะว่ามันเหตุการณ์ไม่คาดฝันเหมือนกับที่เมื่อปีที่แล้วที่เราเจอแผ่นดินไหวอดีตที่ตึกโครงสร้างนี่ผมกลัวมากๆเลยนะเพราะว่าคราวนั้นสตง.ก็ถล่มในช่วงนี้แหละครับแล้วก็เราก็ต้องยุติการจัดกิจกรรมตอนแรกก็จะเดินต่อแต่พอมีคนสูญเสียชีวิตก็จัดต่อไม่ได้แล้วแล้วก็ข้อสำคัญคือว่ากังวลเพราะว่าอาคารนั้นเป็นกระจกและมีคานเหล็กอยู่ภายในผมหลักเบื้องหลังที่ผมเดินตรวจกันกับทีมงานน้องๆของทางห้องออดิโทเรียมแล้วก็ตึกอาคารปฏิบัติการกันเลยนะครับมุดไปถึงห้องน้ำห้องส้วมห้องไฟฟ้าแล้วก็ด้านหลังที่เป็นทางหนีไฟปรากฏว่าด้านหลังทางหนีไฟแคบนะฮะทุกวันนี้ก็ยังกังวลอยู่นะครับว่ามีเหตุฉุกเฉินก็เลยบอกว่าจะต้องเปิดด้านหน้าเพราะลิฟต์ต้องใช้ไม่ได้แล้วให้ทยอยลงสองทางก็คือด้านหน้าตรงทางลงบันไดที่คุณได้เดินกันลงไปแล้วก็อีกด้านหนึ่งคือชั้นตรงสองชั้นที่ชั้นสองที่ได้การพื้นที่ไว้ให้เป็นห้องศิลปินแล้วมีทางออกที่จะได้และเป็นทางออกที่จะไปออกทางที่เรากันไว้ให้เป็นที่จอดรถของศิลปินที่เป็นห้องสตูดิโอแล้วก็มีทางด้านตรงกลางที่ผมติดป้ายของทนดนตรี31ปีไว้เนี่ยแล้วก็จะนะฮะได้ทดลองดูว่ารีโมทเนี่ยเวลาที่เปิดประตูเนี่ยมันใช้เวลาเท่าไหร่ก็คำนวณไปหมดแล้วว่าไม่เกินนะฮะไม่เกิน1นาทีนะ1นาทีสำหรับคนกลัวไป 1,000 กว่าคนจะต้องทำงานกันให้ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีการซ้อมแล้วก็รวมไปถึงพวกอุปกรณ์ดับไฟแล้วก็เรื่องของที่หอประชุมนั้นจะมีเรื่องของที่เป็นพ่นฉีดน้ำขึ้นมาแต่ถ้าเกิดมีเหตุการณ์เนี่ยเราก็จะต้องกังวลเรื่องควันอะไรต่างๆด้วยเนี่ยครับก็คือสิ่งที่เราต้องเตรียมการไว้หลายอย่างไม่ว่าจะเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของสถานที่นะครับมีความสุขก็จริงนะครับแต่ว่าในภายใต้ความสุขเหล่านั้นเป็นความเครียดที่อยู่ในการทำงานของทีมงานทุกๆคนก็นี่คือเบื้องหลังที่ไม่ค่อยจะมีการเล่าให้ฟังหรอกครับเพราะว่าไม่อยากให้คุณได้มารับทราบอะไรทั้งนั้นเราอยากจะให้ทราบว่าวิธีการทำงานแล้วก็เบื้องหลังอะไรหลายอย่างที่ประสบอยู่ใน3ปีและในทนดนตรีไลฟ์กับ31ปีกับทนดนตรีนั้นเจอมาเยอะแล้วนะครับกรุงเทพมหานครครับ

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 3:42 PM นะครับเดินทางกันในช่วงเวลาของถนนดนตรีครับผมพิโยรุ่งสมัยและคุณบุพกรอบกลิ่นเขาคุมเสียงทีมงานของถนนดนตรีคุณเมฆกันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองรกิจและการจนันท์มาสันวงสว่างสมเกียรติท่านมณีมณิภาเทียมแสนเตือนใจชำนาญในเมืองและแอดมินหัสดินเทพหัสดินนายุทธยาช่างน้อยนักเดินทางกับเพลงที่คุณขอมาทาง0816346452ชุ่มฉ่ำในดวงใจซึ่งก็จะใช้เป็นชื่อตอนของถนนดนตรีไลฟ์ในครั้งสุดท้าย6สิงหาคมกอดคอกันร้องเพลงเอามิตรภาพผูกดวงใจกับมาริโอน่าและยังไม่รู้ว่าจะมีศิลปินท่านใดมารับเชิญขอมาทางสุราษฎร์นะครับสาวสุราษฎร์0816346452แล้วก็ใน Google Form ที่ขอมาในวันนี้ฮะมีเพลงแปลกๆด้วยเดี๋ยวผมกำลังดูอยู่ว่าเพลงที่ไม่เคยได้ยินอ๋อที่คุณอะไรนะเดี๋ยวส่งเข้ามาใน Messenger ผมก็ได้ฟังแล้วนะฮะเพลงก็ใช้ได้พอดีขอเพลงข้าราชการข้าวราดแกง Baby Duck คุณเน่งปทุมธานีโอ้เดี๋ยวไปดูก่อนมาจากตรงไหนก็ไม่รู้แล้วก็ที่ขอกรุงเทพรมควันเมื่อวานเปิดแล้วนะครับแล้วก็กรุงเทพคุณสิงห์9518ไหวเอ็นนังหงาคุณดาวลูกไก่นะครับขอมาแล้วก็คนหลังเขานะครับคนหลังเขาแล้วก็ที่ขอมาคุณคนหลังเขาขอเพลงเวนไม่ใช่คนหลังเขาเพลงชื่อคนหลังเขาคือคู่ขอเพลงเวนนะครับตรงเส้นขอบฟ้าน้ำหมูคุณเจ้าคุณขอมา2เพลงก็ซัมเมอร์ฮิลครับนอกจากเส้นขอบฟ้าคุณตู่ขอมาแล้วก็คุณเจ้าคุณขอซัมเมอร์ฮิลกับจดหมายลาครูของพลอยครับฟังที่เชียงใหม่ปลาเพลงปลานีจะอร่อยจากคุณปราดปอนปอนนะฮะฟังทางวิทยุแล้วก็มีบ้านกลางไพรเอาถนนชีวิตแล้วก็เพลงลุงฟางมันจลัดสิงหนครครูลำดวนนะครับวันตวัชชัยจากคุณโมดที่กระบี่สวทกระบี่อ๋อขอบคุณมากครับสวทกระบี่ FM 98.5 MHz ไปมาหลายครั้งเดี๋ยวครั้งหน้าก็ต้องไปอีกในช่วงเดือนน่าจะประมาณตุลาคมนะครับก็จะเป็นเรื่องของสารใจไทยสู่ใจใต้นะครับเพลงหมาเศร้าแก้วลายทองคุณโมดนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ถนนชีวิตจัดไปให้แล้วนะฮะและลุงฟางเดี๋ยวจะมอบให้เมื่อสักครู่นี้นะครับเพลงสารใจคนกล้าฮะจากกลมศักดิ์ที่ขอมาแล้วก็ข้ามันคนเดียวจากแพร่เดี๋ยวสักครู่หนึ่งก็จะได้มอบให้นะครับตอนนี้มอบเพลงบ้านกลางไพรให้กันในช่วงนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับอ้นธวัชชัยชูเหมือนครับ

ื่อวันที่ทนดนตรีไลฟ์ฝนสุขนางาก็เชิญมาหลายคนเลยทุกคนก็ไม่ปฏิเสธนั้นแหละครับเวลาที่นาเชิญผมก็ดีใจได้ลูกหลานของคารวาลมาช่วยงานกันนะฮะเต็มที่เลยค่าเดินทางคงไม่เพียงพอแล้วครับเพราะว่าแต่ละคนที่มาก็มากันเยอะแยะแล้วก็เลยต้องเลี้ยงดูในเรื่องของอาหารการกินเครื่องดื่มกันก็นี่แหละครับก็เป็นสิ่งที่บางทีมันไม่สามารถที่จะในใช้ทางงบทางราชการไม่ได้ไม่เพียงพอเราก็ต้องหาทางนะฮะหาทางญาติมิตรพี่น้องทั้งหลายมาช่วยกันแล้วก็รวมไปถึงทุนส่วนตัวของตัวเองด้วยแล้วก็เป็นสิ่งที่ได้จากในเรื่องของทั้งภาคดนตรีนะฮะก็คือรุ่นเหลนของนาวองวองเขาเรียกมันจะรุ่นหลานมั้งครับปู่วองก็เป็นเส้นทางที่เขาได้สัมผัสมาตั้งแต่เล็กๆเด็กๆกับเรื่องของดนตรีการต่อสู้แล้วก็สิ่งที่เป็นมรดกทางด้านงานวัฒนธรรมที่จะได้ถ่ายทอดสืบทอดกันต่อไปครับก็มาไปนะฮะสำหรับข้าวคอยฝนแล้วก็เพลงที่จะปิดท้ายในชั่วโมงแรกวันนี้คุณรัศมีแม่นินก็เงียบไปอีกวันหนึ่งแล้วนะฮะคงจะพักผ่อนเรื่องการได้รับบาดเจ็บจากการไปวิ่งนะครับเดี๋ยวถ้าหายดีแล้วคงจะได้เข้ามากันต่อไปครับเพลงปราณีที่คุณขอมาแล้วเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่2กันครับ

คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ด้านศิลป์พีระศรีก็บอกว่าทางศาสนาและก็ศิลปะมันเป็นขัดเกลามนุษย์ให้มีสันติยะเป็นเรื่องใกล้เคียงกันแทบจะไม่แตกต่างกันแต่ทำให้มนุษย์มีอาหารด้านไหนก็คือทางจิตใจอาจารย์ศิลป์พีระศรีก็กล่าวอย่างนี้ครับ

0: ประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับนายกรัฐมนตรีสั่งการสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพื่ออำนวยความสะดวกและคุ้มครองประชาชนที่ถูกหลอกลวงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องการอำนวยความสะดวกในการเสนอเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจากกรณีที่สำนักงานปปช.ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจค้นและจับกุมขบวนการทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการท้องถิ่นซึ่งพบพยานหลักฐานจำนวนมากที่อาจเชื่อมโยงกับเจ้าหน้าที่ของรัฐและสร้างความเสียหายต่อประชาชนโดยเฉพาะผู้เข้าสอบที่ถูกกลุ่มนายหน้าหลอกลวงว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบผ่านได้เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและบรรเทาความเดือดร้อนนายกรัฐมนตรีจึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินมีคำสั่งให้ศูนย์บริการประชาชนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการประชาสัมพันธ์และจัดเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์หรือแจ้งเบาะแสจากประชาชนที่ถูกหลอก

0: ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าจังหวัดอุบลราชธานีโดยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักและฝนตกหนักสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569เนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านบริเวณที่มีพายุฝนฟ้าคะนองหรืออยู่ในที่โล่งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงเกษตรกรควรระมัดระวังความเสียหายที่อาจเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงรวมทั้งขอให้ดูแลสุขภาพในช่วงสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ขอให้อำเภอแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนอาสาสมัครและผู้บริหารท้องถิ่นเตรียมพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ยานพาหนะช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยโสธรนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์วิถีอีสานมุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน
2: นางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี2569โดยกล่าวเน้นย้ำประเพณีบุญบั้งไฟคือมรดกทางวัฒนธรรมและศูนย์รวมจิตใจของชาวอีสานสะท้อนความเชื่อเรื่องการบูชาพญาแถนเพื่อขอฝนตามฤดูกาลซึ่งการจัดงานครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการรักษาจารีตเดิมแต่ยังแสดงถึงความสามัคคีและน่าชื่นชมที่เห็นคนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมสืบทอดภูมิปัญญาการทำบั้งไฟและการรำเซิงถือเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในรากเหง้าและช่วยผลักดันการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสำหรับไฮไลท์สำคัญในปีนี้คือบั้งไฟเอหรือบั้งไฟสวยงามที่แกะสลักลวดลายอย่างประณีตซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากกฤติกาสิริรัตนชาติสวท.ยโสธรรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาศอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
3: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

สิ่งแรกที่เข้ามาในงานแล้วเห็นแวบแรกก็คือเห็นกลุ่มคนที่เป็นนายทหารบ้างอะไรบ้างกำลังรุมเกี้ยวหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งอยู่ในงานเนี่ยเป็นโทนสีที่แวบออกมาแบบรุนแรงมากคือเป็นคนสวยที่สุดของงานนั้นนะเราก็เลือกไปมองเอ๊ะเด็กคนนี้เคยเห็นจำได้ว่าเธอน่าจะเป็นดาวของมหาวิทยาลัยเพิ่งเรียนจบเรียนได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเป็นคนที่จะถวายช่อดอกไม้เมื่อท่านเสด็จมาอยู่ทุกครั้งเราก็ไม่ได้สนใจอะไรก็คว้าได้ซอฟต์ดริงก์แก้วก็เดินไปหลังโรงแรมไปนั่งที่โต๊ะหินอ่อนมองทะเลตอนประมาณ5 โมงครึ่งเกือบ6 โมงฟ้ากำลังมุ้งมิ้งจะเข้าใต้เข้าไฟกำลังสวยมากปรากฏว่านั่งอยู่สักพักหนึ่งก็มีเสียงเดินมาไอ้ไม้หินอ่อนมันยาวนะปรากฏเดินแล้วรู้สึกเสียงที่เดินมามันนั่งอยู่ที่อีกมุมหนึ่งของโต๊ะหันไปดูก็ตกใจมากว่าในความรู้สึกเพราะกลายเป็นหญิงสาวคนนั้นคนที่สวยที่สุดของงานมันนั่งอยู่ใกล้ๆก็นั่งนิ่งไม่รู้อะไรไม่ออกสักพักหนึ่งก็มีเสียงเปลยขึ้นมาว่าพี่คะแสดงว่าเธอไม่รู้ว่าผมมาสอนหนังสือดีเพราะเรียกพี่คะเธอเพิ่งเรียนจบยังไม่รับปริญญาเลยตอนนั้นก็ปรากฏว่าผมถามว่าครับครับเธอถามผมเห็นแววตาของเธอที่มองไปข้างหน้าฟ้าที่กำลัง

ุ้งอิงชี้ไปที่ข้างหน้าพี่ว่าเส้นขอบฟ้ามีเจ้าของไหมผมใจหายวาบลงไปอยู่ตาตุ่มเลยนึกในใจว่าไอ้กูเป็นกวีหรือเธอเป็นกวีวะก็เลยกลายเป็นไอ้เบื่อนิ่งไม่สามารถตอบอะไรได้เลยนั่งอยู่สักพักก็หลังผมก็ต่างลุกแล้วพามันในงานผมก็กลับบ้านนะเธอคงจบอยู่แค่นั้นนะแต่ผมไม่จบบางคนก็กลับมาบ้านแล้วไอ้คำถามที่มันก้องอยู่ในหัวพี่ว่าเส้นขอบฟ้ามีเจ้าของไหมตื่นเช้าขึ้นมาต้องขับรถจากหาดใหญ่ก็ไปทำงานที่สงขลาไอ้คำถามเนี่ยมันก็จนกระทั่งเที่ยงวันนั้นแหละผมต้องกลับไปนั่งที่เดิมที่โต๊ะตัวนั้นที่โรงแรมนั้นแล้วก็ทำอะไรบางอย่างคือเขียนบทกวีขึ้นมาชิ้นที่ชื่อว่าที่เธอถามซึ่งเป็นที่มาของเพลงที่โด่งดังเพลงหนึ่งของผมเทพประโดนชำนาญเพลงตรงเส้นขอบฟ้า

เพลงที่เมื่อวานครับขอมาจากอำนาจเจริญก็มอบให้กันแล้วนะครับสำหรับน้อยแน่คนที่ตั้งใจสอบดูหนังสือแล้วก็มุ่งมั่นที่จะสอบให้ได้โดยไม่ได้มีการไปคดโกงไปซื้อหาหรือว่าใช้วิธีการที่ไม่ถูกต้องนี่ก็ขอให้เขาเจริญก้าวหน้าไปนะครับคนที่ทำผิดคิดทุจริตแล้วก็ใช้วิธีการยังไงก็แล้วแต่ได้ก็ไปมันก็ไม่มีความภาคภูมิใจอะไรทั้งนั้นนะครับถือว่าจะไปลงทุนซื้อเข้าไปแล้วก็ไปหวังกอบโกยภายภาคหน้าเนี่ยก็ไม่ได้จบสวยสักลายนะครับดูกันไปว่าให้กำลังใจเขาคนที่เขามุ่งมั่นสอบมาอย่างถูกต้องตามเส้นทางแล้วก็มีความสง่างามนะครับเดินทางกันในชั่วโมงที่สองของถนนดนตรีผมพิญโยรุ่งสมัยและคุณบุญประกอบอกกลิ่นควบคุมเสียงครับเพลงจากเรื่องราวของการได้สอบแข่งขันอีกหนึ่งเพลงเรียนและงานที่คุณขอเมื่อวานนี้นะครับ

าเศร้า ยิ่งกว่าคนอีกนะถ้าหมามันเศร้าเนี่ยเพราะว่ามันอารมณ์เราความรู้สึกตอนนี้เราไม่ทราบนะเขาเป็นยังไงเวลาที่กลับจากทำงานเนี่ยโอ้โหดีใจอย่างกับเรียกว่าแทบจะคือทั้งเห่าทั้งตะกุยประตูนะครับที่บ้านเนี่ยกลับมานี่ถือต้องเช็ดอือเช็ดฉี่แล้วก็เปลี่ยนแพมเพิร์สทำความสะอาดพุงนะครับกอดรัดฟัดเวียงกันนะครับงานของพี่เบย์แก้วลายทองผู้ล่วงลับไปแล้วเสียดายครับที่ยังเรียกว่าน่าจะทำงานได้อีกนะครับเสียดายที่อายุสั้นไปก็ผู้ฟังขอมาจากกระบี่ครับจะมอบให้นะสองเพลงก็มีหลายเพลงนะครับที่ยังไม่ได้จัดให้ก็เดี๋ยวค่อยๆมอบให้กันในคืนวันนี้ครับคะแนนก็อย่างไม่เป็นทางการนะฮะพุ่งพรวดพรวดไปนับคะแนนกันส่งกันเสร็จสิ้นในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็คะแนนก็คงจะพอทราบกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วรอประกาศยังเป็นทางการจากกกต.แล้วก็เราก็จะให้เห็นทีมผู้ว่าอีกสมัยหนึ่งแล้วก็ทีมงานที่จะต้องทำหน้าที่ให้กับเรานะฮะก็รวมไปถึงเมืองอื่นๆถึงอาจจะไม่ได้เลือกตั้งเหมือนในกรุงเทพแต่ก็ต้องดูแลกันทุกๆเมืองนะทุกที่ทุกเมืองนั้นมีสิ่งที่ดีงามอยู่นะฮะผมก็คิดว่าเกษียณนี่จะพยายามเดินทางไปให้ได้ครบทุกจังหวัดให้ได้นะครับตามพละกำลังที่ยังพอจะไปได้อยู่นะฮะแล้วก็อีกอันก็คือจะเรื่องการเขียนหนังสือเป็นความฝันอย่างหนึ่งของก่อนกุยกฤษดาสุนทรจากสทสุรินทร์ที่จัดรายการเกี่ยวกับกวีนะฮะก็ท้าทายมาในเฟซนะครับบอกว่าอยากจะให้สอนเรื่องการในภาคหนังบ้างผมก็บอกได้แลกกันสอนพี่เขียนหนังสือบ้างนะครับก็เป็นน้องที่เป็นราชการเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีความสามารถอีกท่านหนึ่งนะครับเดินทางกันด้วยเพลงที่คุณขอมาใน Google Form ในคืนวันนี้กับลุงฟางและเมล็ดพืชสีแดงครับ

ันนี้ต้องขอบคุณทุกอย่างที่คุณพินโยพูดมานะครับแล้วโดยเฉพาะคุณพินโยก็เป็นเพื่อนเก่าแก่มาแต่โบราณโบราณแล้วก็เป็นคนที่ยังมุ่งมั่นกับการทำกิจกรรมทางสังคมนี้ตลอดอันนี้เป็นเรื่องที่โอ้ยากยากมากมนุษย์เราแปลกหมกมุ่นทำมาหากินทำงานเช้ากลางวันเย็นค่ำกินน้อยประหยัดทำงานก้มหน้าก้มตาไม่ห่วงชีวิตไม่ห่วงร่างกายจนได้เงินได้ทองมาเยอะแล้วสักวันหนึ่งป่วยพอป่วยก็เอาเงินที่หามาได้แหละทุกบาททุกสตางค์ทรัพย์สินที่หามาได้ทุ่มเทให้อาการรักษาตัวเองเพื่อกลับมาเป็นเหมือนเดิมผมเองก็ไม่พ้นจากตรงนั้นสุดท้ายก็ต้องร้องเพลงวันนี้ขออนุญาตให้ทุกท่านมีความสุขนะครับไม่ต้องเครียดกับมันไม่ต้องมี

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: สี่ทุ่ม37นาทีนะครับเดินทางกันในช่วงเวลาของถนนดนตรีในคืนวันอาทิตย์กำลังนั่งอ่านดูเปิดตำราเพราะว่าช่วงนี้ก็หันกลับไปหาหนังสือมากขึ้นโดยเฉพาะหนังสือที่คนๆมาเมื่อวันก่อนที่ไปคนหนังสือแล้วก็มอบไปให้สมาชิกของรายการเราที่มารับที่สถานีวันนี้มีที่นัดหมายแล้วผมก็ต้องขออภัยเพราะผมไม่ได้เข้าไปเนื่องจากว่าวันนี้เขามีการล้มพังแล้วก็ทำรายการพิเศษเรื่องการรายงานเรื่องเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครแล้วก็สก.ก็ปรากฏไม่ได้เข้าไปน้องเลเขาเข้าไปกับบรรดาสมาชิกที่จะไปช่วยกันขนหนังสือที่ยังมีอยู่ก็เลยต้องขออภัยไม่ได้เข้าไปยังมีหนังสืออยู่ในพอดีหลังจากที่เราลื้อค้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วห้องมันก็เลยสามารถที่จะไว้ใช้งานได้ให้ทางราชการได้ใช้ประโยชน์ได้จริงๆก็คือว่าเอาไปเก็บพวกพัสดุของที่ต้องถือที่จะต้องมีการตรวจเช็คตรวจสภาพตรวจสอบให้ดีก็เลยไปเก็บไปแล้วก็ล็อกกุญแจก็เลยทำให้หนังสือที่ค้างๆอยู่ยังติดอยู่ในนั้นเดี๋ยวผมจะแยกออกมาให้นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณที่เรามีหนังสือที่มาแจกพอดีคนของห้องๆแล้วก็น้องๆทั้งทีมงานของพี่ๆน้องๆของทนดนตรีที่มาช่วยกันเลือกก็เลยคัดทั้งซีดีธรรมะแล้วก็ของที่ไม่ได้ใช้แล้วพวกหนังสือต่างๆที่เก็บเอาไว้ตั้งนานหลายปีมาแล้วนะฮะ 7-8 ปีแล้วก็กลัวว่าเขาจะไปขายแบบช่างโลขายแบบเหมือนที่ประมูลของทางราชการเสียดายหนังสือก็เลยนำมาแจกผู้ฟังในช่วงทนดนตรีไลฟ์ที่ผ่านมาคงได้กันไปกับทุกท่านแล้วใช่ไหมครับแล้วยังมีหนังสืออีกหลายเล่มดีๆทั้งนั้นเลยนะฮะก็จะให้คุณเลกับทางผู้ที่เขาสมาชิกของเราที่ได้เดินทางไปต่างจังหวัดแล้วก็นำหนังสือไปแจกให้กับเด็กๆหรือว่าห้องสมุดที่อยู่ในต่างจังหวัดได้ใช้ประโยชน์กันอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ผมก็เลยเลือกมาดูดีได้อ่านสายลมเปลี่ยนทิศแต่ดูจิตมีได้เปลี่ยนเลยเนี่ยก็จะมีเรื่องของเพลงปฏิวัติเพลงที่อยู่ในป่านี่หลายเพลงกำลังดูเรื่องเพลงเมล็ดพืชสีแดงอยู่นะฮะก็เดี๋ยวไว้คงจะได้มีโอกาสถ่ายทอดเรื่องราวของทนดนตรีกับเขาบ้างไม่รู้ว่าจะมีคนติดตามหาซื้อได้สัก50เล่มหรือเปล่าขายได้สัก50เล่มเลยดีใจแล้วนะฮะตอนนั้นแจกนะครับแจกไม่มีอะไรที่ทนดนตรีจะทำได้นอกจากของฟรีดีและมีเกียรติแจกอย่างเดียวนะครับเพลงที่คุณผู้ฟังขอมาจากลมศักดิ์นะครับทาง0816346452ตั้งแต่ช่วงต้นของรายการกับเพลงสารใจคนกล้าของพี่จุ้ยสุบุญเลียงและหวังที่ขอมาทางไลน์บอกว่าได้ฟังคารวานน้อยได้ฟังคารวานน้อยร้องแล้วเลยอยากจะฟังคารวานใหญ่ร้องบ้างก็ได้ครับจะมอบให้กับสารใจคนกล้าและหวังครับ

ก็เป็นหนึ่งในเพลงที่ถือว่าเป็นเพลงปฏิวัติแต่ทำได้อย่างโรแมนติกเราบอกแล้วว่าหาทำหาที่จะทำอย่างนักงานนี่ยากมากๆก็ทำได้ยังไงโรแมนติกทั้งเพลงทั้งสามารถที่จะอยู่ร่วมสมัยจนกระทั่งมาถึงยุคปัจจุบันที่วงคาราวานน้อยและนุ่งดาวเกียวดายก็ได้นำมาร้องถ่ายทอดกันไปนะก็ถนนดนตรีไลฟ์ก็ได้นำเสนอกันไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วก็อย่าลืมติดตามรับฟังและชมกันได้ในช่วงเวลาของถนนดนตรีที่นำเทปบันทึกมาออกอากาศกันในเสาร์หน้าแล้วก็พออาทิตย์ถัดไปก็เตรียมที่จะมารับชมกันถนนดนตรีไลฟ์อีกครั้งหนึ่งรวดเร็วไหมนะฮะไวมากก็จะเป็นครั้งที่ก่อนจะนะครับครั้งที่ก่อนจะปิดฉากของถนนดนตรีไลฟ์ในปีนี้ฮะก็เป็นอีกหนึ่งศิลปินนางคาราบาวเต็มวงและอาจารย์ธนิตศรีกินดีแล้วก็ล่าสุดก็คือนะฮะพี่อนุชาประธานจากแฮมเมอร์จะมาพูดคุยกันต้นรายการของถนนดนตรีไลฟ์ด้วยในวันที่13กรกฎาคมเวลา17นาฬิกาเป็น5โมงเย็นแล้วนะครับเปลี่ยนเวลามากันแต่เนิ่นๆนะฮะเรื่องการลงทะเบียนเนี่ยมันชุลมุนแน่ในวันนั้นนะครับแต่ก็จะพยายามหาทางที่จะให้ชมด้านล่างกันให้ได้เพื่อที่จะไม่ให้ทันทีแบบมาแล้วจะปฏิเสธก็ข้างล่างนะฮะถ้าขึ้นข้างบนไม่ไหวก็ข้างล่างก็อาจจะมีพื้นที่คือมีพื้นที่เราจะหาทางที่จะมีจอโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่กำลังคุยกับท่านรองอธิบดีนะฮะท่านรองบิ๊กอยู่ครับครับปิดท้ายกันด้วยเพลงพอดีมีผู้ฟังที่ของานของคาราวานมาอีกเหมือนกันแต่เป็นเวอร์ชันบอกยิ้มกลางสายฝนของปู่พงศิษฐ์หรือนักงานก็ได้ของนักงานมีแต่ว่าอยากจะเปิดของเวอร์ชันนี้ที่เป็นเสียงร้องของพี่ที่รักและเคารพกันอีกท่านหนึ่งพี่แดงโฮปยิ้มกลางสายฝนและตะวันจึงพบที่ขอจากสาวสุราษฎร์เดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายกันครับ

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: พี่ชื่อผลเทพสุวรรณบุญครับจริงๆแล้วเนี่ยเพลงนี่มันก็คืออาร์ตนะรูปภาพหรือรูปปั้นอาร์ตคนจะมองเห็นว่าเป็นอาร์ตชัดเจนแต่พอเพลงปั้นเนี่ยด้วยมันมีขายเยอะหรือด้วยวิธีของความเป็นคอมเมอร์เชียลมันสูงอะไรเนี่ยคนอาจจะลืมไปแล้วว่าจริงๆแล้วมันก็คืออาร์ตอย่างนึงเลยอย่าทำตัวเราให้มันแบบว่าหมดคุณค่าไปด้วยตัวเราเองนะถ้าเผื่อเขามองไม่เห็นคุณค่าเราเพราะฉะนั้นเราก็อย่าไปสนใจเขาได้เรามีชีวิตเราอยู่กับคนที่เห็นคุณค่าเราดีกว่า

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นสมัยที่สองอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

0: เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และส.ก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
1: Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นสมัยที่สองด้วยคะแนน 1,444,914 คะแนนขณะที่ผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครจากพรรคประชาชนได้ที่นั่งสูงสุด22ที่นั่ง
4: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครแถลงผลการนับคะแนนการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.พ.ศ. 2569อย่างไม่เป็นทางการหลังใช้เวลานับคะแนนประมาณ4ชั่วโมงนับคะแนนแล้วร้อยละ95โดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครอิสระได้รับคะแนนเสียงสูงสุด 1,444,914 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 65.6 ได้รับเลือกเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นสมัยที่2ทำลายสถิติคะแนนเสียงสูงสุดของตนเองขณะที่นางมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขได้รับ 288,171 คะแนนและนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรได้รับ 176,934 คะแนนสำหรับภาพรวมการใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีผู้มาใช้สิทธิ์ 2,201,739 คนคิดเป็นร้อยละ 49.7 ส่วนการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.มีผู้มาใช้สิทธิ์ 2,077,921 คนคิดเป็นร้อยละ 47.4ทั้งนี้ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครอย่างไม่เป็นทางการครบทั้ง50เขตพบว่าพรรคประชาชนได้รับเลือกตั้งมากที่สุดจำนวน22ที่นั่งครองสัดส่วนที่นั่งสูงสุดในสภากรุงเทพมหานครด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวแสดงความยินดีกับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครภายหลังผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการได้รับคะแนนเสียงอย่างท่วมท้นกว่า1ล้านเสียงชวิสาประทุมมารายงาน
3: ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเน้นบริหารจัดการน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคเป็นหลัก

0: ระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้ง4แห่งและเขื่อนลำเซบายเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้จนกว่าจะมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ยังได้เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนโดยจัดเตรียมเครื่องสูบน้ำจำนวน14เครื่องและรถบรรทุกน้ำ1คันเพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นพงศิริศรีหานามสวทอมนาเจริญรายงาน
1: แคนาดาตรวจสอบความพร้อมตัวหลักหลายรายก่อนลงสนามในศึกฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้าย
2: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026เดินทางมาถึงรอบ32ทีมสุดท้ายแล้วโดยคืนนี้เป็นการพบกันระหว่างทีมชาติแคนาดาเจ้าภาพร่วมพบกับทีมชาติแอฟริกาใต้ซึ่งทั้ง2ทีมต่างผ่านเข้ามาในรอบน็อกเอาท์ได้เป็นครั้งแรกเริ่มที่ความพร้อมของเจ้าบ้านคืนนี้ทัพเมเปิ้ลแดงยังต้องเช็คความฟิตของสตีเฟนยูสตากิโอกองกลางจาก LAFC อัลฟี่โจนแนวรับจากมิดเดิลโบรรวมไปถึงอิสมาเอลโคเน่ที่ขาหักจากนัดที่ถล่มกาตามา6ประตูต่อ0ด้านอัลฟองโซเดวี่กัปตันทีมอาจฟิตกลับมามีชื่อเป็นตัวสำรองได้แล้วส่วนตัวหลักคนอื่นๆทั้งโจนาธานเดวิดคลายราลินและเทจอนบูคานันฟิตพร้อมลงสนามขณะที่ทีมชาติแอฟริกาใต้เกมนี้จะได้เตโบโฮโมโกเอนากองกลางคนสำคัญที่พ้นโทษแบนกลับมาลงสนามได้แล้วส่วนตัวหลักคนอื่นๆทั้งตาเปโลมาเซโกออสวินอพอลิสและเอวิเดนต์มักโคป้าพร้อมลงสนามปุริพัฒน์สอนการรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: เป็นคนแต่งเบื้องต้นเลยแต่แต่งแบบเป็นมันเป็นบทประพันธ์บนกระดาษประตูโรงงานปิดแล้วพวกเราถึงคราวมองมน
1: เป็นประมาณเนี้ย
0: มันเป็นคาแรคเตอร์ของคนสุพรรณแล้วเขียนเพลงร้องเพลงก็จะแบบเนี้ยติดมาแล้วผมรู้สึกว่ามันซ้ำมันเก่าผมก็เลยขย้ำทิ้งใส่ถังขยะแค่นี้พี่เล็กต่อ
2: จากความรู้สึกเราอะเราชอบก็เลยมันทิ้งไม่ลงไงชอบในเนื้อหามันไงแต่คิดว่าพี่แอดคงทิ้งมันแล้วล่ะเพราะอยู่ในถังขยะแล้วไม่เรียกทิ้งมันจะเรียกอะไรแล้วตัวผมเองถ้ายังดื้อด้านจะทำอย่างเดิมอยู่พี่แอดก็คงไม่เอาอะเพลงนี้ก็คงตัดทิ้งอยู่ดีก็ตอนนั้นกำลังทำเพลงบาปบริสุทธิ์อยู่แอด
0: ใช่
2: แอดเราก็ทำเพลงไปหูก็แง่วดีนแววดีนพี่ลี่กับจารณิตอันนี้ก็เป่าคุยแค่ตอนนั้นนะไปนี่ก็ทำนองนี่เราก็เนื้อหามันสะเทือนใจดีไงชอบก็เลยไปเอามาทำเพื่อให้เนื้อหามันคงอยู่

คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจ

ชื่อสั้นๆนะก็ในความหมายเป็นหลายอย่างทีเดียวอยู่เวรนี่อ่านข่าวก็37ปีที่ทำหน้าที่อ่านข่าวอยู่เวรนะครับเป็นหน้าที่เป็นความรับผิดชอบแต่ถ้าตกเวรนี่ก็สวยแน่โดนแน่เลยไอ้เวรเอ้ยก็มีผู้ฟังที่ขอมานะครับจากคนหลังเขาขอมาเรียนเวรแล้วก็ผู้ฟังที่อยู่ในไลน์ก็ส่งอัลบั้มชุดที่เมามาให้ภาพปกนี่ใครเป็นคนวาดภาพสีน้ำเป็นแบ็คกราวด์เรื่องจากเมืองฟิลิปปินส์หรือเปล่าพี่แอดวาดเองหรือเปล่าหรือทางกลุ่มพวกคนโคราชกลุ่มครูตึงเพื่อนเขาใหญ่กลุ่มศิลปะเหล่านี้ใครทราบบ้างเนี่ยจากเห็นพอดีส่งมาแล้วก็เลยเห็นภาพที่เป็นภาพหน้าปกอัลบั้มก็วันที่13กรกฎาคม5โมงเย็นเนี่ยก็จะมีเรื่องราวที่คาราบาวนะครับจะมาถ่ายทอดก็อยากจะให้มีเพลงเป็นโฟกอย่างนี้บ้างนะฮะหรือเพลงที่ไม่ค่อยได้เล่นอยากจะบอกพี่แอดแต่วันที่ไปนั่งคุยกันก่อนที่จะมีคอนเสิร์ตก็คงจะได้ถามกันไขกันว่าจะพอจะมีเวลาแค่ไหนนะฮะเพราะว่าคาราบาวต้องเดินทางตรงลิงเข้าไปที่จังหวัดกาญจนบุรีต่อเนื่องในคืนวันนั้นด้วยนะฮะฉะนั้นก็ไม่มีเวลามากนักเราก็คงจะต้องเร่งเวลาสำหรับการรับชมที่คาราบาวได้มอบให้คิวคอนเสิร์ตนั้นหายากมากจริงๆครับเพราะว่าก็ยังมีที่ต้องการที่จะรับฟังแล้วก็มีคอนเสิร์ตในที่ต่างๆไม่ว่าจะทั้งคอนเสิร์ตกลางแจ้งและในร้านหลวงต่างๆที่เขาได้จองตั๋ว

รือว่าจองวงเอาไว้ข้ามปีกันเลยนะครับนะฮะก็นี่แหละครับก็เป็นศักยภาพแล้วก็ความสามารถตั้งแต่เริ่มต้นที่ได้กลับมารวมเพื่อนกันจากฟิลิปปินส์แล้วก็ทำงานเพลงออกจากการเคหะแล้วก็มุ่งมั่นที่จะมีอาชีพเรื่องการทำงานด้านดนตรีนะครับเดินทางกันในช่วงสุดท้ายของทนดนตรีผมพิญโยรุ่งสมัยและคุณบุญประกอบโอเกตควบคุมเสียงกับเพลงที่คุณฟังได้ส่งมาทั้งในไลน์ทั้งในกูเกิลฟอร์มและทั้ง0816346452ทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนกับทนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางจนกว่าจะเจอแคริออนและนกบินลัดฟ้ามาเหลียวหน้าครับ

0: ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง
1: หลายเพลงที่มาริโอนาได้นำเพลงของเพื่อนๆที่จะว่าเป็นเพลงที่ดีอยู่แล้วเนี่ยมาทำใหม่นี่ก็ยิ่งดีขึ้นไปใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเพลงของวงสะพานเช่นแดดสุดท้ายหรือแสงจันทร์ที่เป็นเพลงของพิชโชราชัยมีแรงแล้วก็เช่นเพลงนี้จากอาจารย์กิ๊บชาญรงค์เที่ยงธรรมที่เดิมชื่อว่าบินไปในฝันแล้วก็มาทำเวอร์ชันนี้ที่มีชื่อว่านกบินลัดฟ้าคุณฟังจากบ่อไร่นะฮะสาวน้อยบ้านบ่อไร่จังหวัดตราดฟังอยู่ขอเพลงของน้องเฟรนชิปเธอคือคนพิเศษแม่นานๆจะได้มีคนขอเพลงของน้องชายที่น่ารักเขาก็ทำงานประสานให้กับถนนดนตรีเรื่องศิลปินหลายคนด้วยกันอย่างเช่นหนูมิเตอร์นี่นะครับแล้วก็จากสุพรรณบุรีบอกนอนไม่หลับเลยเพลงเพราะ2ชั่วโมงแล้วฟังทางสวทสุพรรณบุรีขอบคุณสวทสุพรรณบุรีด้วยแล้วก็บอกว่าคุณบุญมาศรีมาเขาจัดรายการพูดถึงคุณวิเลลักษ์รุ่งสมัยเป็นไทยผู้บัญชาผู้บังคับบัญชาผมทั้งในบ้านแล้วก็ที่ทำงานผู้อำนวยการส่วนใหญ่ใจเซนในประเทศก็เป็นภรรยานะครับเพื่อจะเดินทางกลับมาเมื่อตอนช่วงค่ำนะฮะเพราะว่าเสร็จจากภารกิจเรื่องควบคุมดูแลรายการจัดการเลือกตั้งรายงานการเลือกตั้งที่ผ่านมานะครับที่มีการจัดรายการพิเศษไปในช่วงทั้งวันตลอดทั้งวันที่ผ่านมาของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็มีหลายท่านที่บอกว่าฟังตลอดนะต้องขอบคุณมากนะครับผมก็เลยเป็นเกียรติเป็นศรีการได้ทรมานผู้ที่จะหลับนะฮะผู้ที่จะนอนหลับแล้วก็พักผ่อนได้ฟังเพลงเรื่อยๆก็คิดว่าคงจะเป็นความสุขอย่างหนึ่งนะครับจะนอนก็เพลงนี้เพราะดีแล้วนอนได้เพลงนี้ความหมายดีจะนอนเพลงนี้ขึ้นมาถูกใจดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็พยายามช่วยกันเลือกหรือว่าผู้ฟังที่เลือกมาแล้วผมก็จัดเรียบเรียงแล้วก็รวมไปถึงมีแทรกของเพลงที่ตัวเองชื่นชอบอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็อีกหลายเพลงที่คุณฟังขอมาแล้วก็โดนใจแล้วก็ชอบด้วยกันไปเราก็นำเสนอด้วยอย่างเช่นเพลงที่ขอมาจากใน Google Form อ๋อในไลน์ที่แจ้งมาขอบคุณคุณตุ้มพัทยานะครับนะฮะที่บอกว่าปกอัลบั้มเป็นพิมพ์ภาพวาดเมืองเนี่ยก็หลังจากเก็บแผ่นและเทปคืนทางวงได้ให้อาจารย์มานพแย้มอุทัยเปลี่ยนมาใช้อาร์ตเวิร์คที่เป็นภาพวาดลายเส้นรูปตึกและเมืองพร้อมเปลี่ยนชื่อปกอัลบั้มปกอย่างเป็นทางการว่าขี้เมาตามชื่อเพลงเด่นอย่างลุงขี้เมาซึ่งกลายเป็นภาพจำของแฟนเพลงมาจนถึงปัจจุบันขอบคุณมากนะครับคิดที่ถามไปแล้วก็ที่ในแบบฟอร์มที่น้องที่หลานในรุ่นหลานแล้วเนี่ยนะครับเข้ามาทำงานด้วยเนี่ยนะครับเป็นแอดมินก็คือช่างน้อยนักตื่นทางส่งมาก็เพลงนี้ตั้งแต่ช่วงต้นเลยนะฮะช่วงต้นก่อนหน้านี่จะเป็นเพลงกรุงเทพลงควันซึ่งเปิดไปแล้วแล้วเพลงกรุงเทพที่คุณสิงห์9518ก็มาจากหัดใหญ่อันนี้ดาวลูกไก่ขอเพลงนี้ไว้ไวเอ็นและน้ำตาฟ้าที่ขอมาจากคุณมานุร่มเกล้าครับ

ฟังเพลงนี้นานมากแล้วคุณมนต์บางนาขอบคุณผู้ขอเพลงนี้ขอมาจากร่มเกล้านะครับคุณมานุก็ขอบคุณเช่นเดียวกันนี่ถ้าก็มีเวลาหรือได้ทำถนนดนตรีไลฟ์ต่อไปนี่ก็อยากเชิญมาเหมือนกันนะสำหรับพี่ธงธงชัยประสงค์สันติจากสามโทนนี่แหละครับต้องยกประโยชน์ในการเขียนเพลงและร้องอย่างเช่นเพลงดีๆหลายเพลงนะฮะที่เขียนเพลงและร้องทั้งโดยพี่ติ๊กประภาชนสารนนท์หรือว่าจากใครต่อใครอีกหลายต่อหลายท่านที่เขียนเพลงให้กับสามโทนหรือสามโทนและเขียนเองก็มีหลายเพลงด้วยกันนี่นะครับก็เป็นเพลงในยุคสมัยนะฮะทั้งเพลงเก่าเพลงใหม่ทั้งเพลงเพื่อชีวิตลูกทุ่งเพลงสตริงสากลก็มีนะครับก็หลากหลายกันไปแต่จะเน้นเรื่องเพลงเพื่อชีวิตเป็นหลักสำหรับถนนดนตรีทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์อันนี้ก็เป็นเพื่อชีวิตเหมือนกันเพราะเขาเคยอยู่ค่ายรถไฟดนตรีตอนนี้มาเป็นราชการแล้วอยู่ที่กรมราชสัมพันธ์อยู่ที่ส่วนบริหารการดนตรีสำหรับน้องธนีนะครับเฟรนชิปก็สาวน้อยบ้านบ่อไร่ขอมาจากจังหวัดตราดเธอคือคนพิเศษและเมื่อวานนี้ผู้ฟังขอเพลงของปู่ไว้หลายเพลงแล้วผมไม่ได้เปิดให้ก็ขอเปิดในช่วงท้ายของถนนดนตรีในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายเลือกรักเธอครับ

ศิลปินอีกท่านหนึ่งที่เธอเคยเลือกความรักไม่ได้นึกว่าจบแล้วขอโทษทีอีกศิลปินหนึ่งที่จะต้องจริงแล้วคือต้องมาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเพราะว่ารับปากกับนางงามกันไว้เมื่อตอนที่ผมไปเขาใหญ่เป็นพิธีกรแล้วก็นั่งคุยกันหลังเวทีว่าปู่จะมาเป็นแขกรับเชิญให้แต่ก็ขอเปลี่ยนที่จะมาเต็มวงในโอกาสที่จะมีต่อไปซึ่งพอดีมันก็ไม่รู้จะมีได้หรือเปล่าผมก็ต้องยุติรายการถนนตรีไลฟ์เพียงแค่เดือนสิงหาคมนะครับว่าปู่เนี่ยขอไปครับปู่เขาอยากเล่นเต็มวงเพราะว่าถ้าเป็นแขกรับเชิญก็คงจะได้เพียง2เพลงก็อยากจะมาแบบเต็มๆที่เหมือนกับที่เคยมาทนดนตรีในอดีตตั้งแต่ช่วงปีแรกๆของการทำรายการเคยมาเยี่ยมมาเยือนทนดนตรีอยู่บ่อยเหมือนกันเดินทางกันในช่วงท้ายกับเพลงที่ยังไม่ได้จัดให้ก็อยากมอบให้กันให้ครบถ้วนหลายท่านที่รอคอยอยู่ก็แน่นอนนะครับพออยากจะฟังเพลงนั้นอยากจะฟังเพลงนี้เพราะว่าบางครั้งอาจจะไม่ค่อยได้มีสถานีที่ไหนเขาได้เปิดเพลงเหล่านี้กันแล้วเพราะว่าเพลงเพื่อชีวิตที่มันก็ใช้เวลาเนิ่นนานขึ้นมาแล้วก็นานพอสมควรสำหรับเพลงแต่ละเพลงที่มีประวัติศาสตร์มีเรื่องราวมีสิ่งต่างๆที่อยู่ในบทเพลงเราก็พยายามสรรหามาในทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์สามทุ่มถึงเที่ยงคืนกับปิญโญรุ่งสมัยและคุณบุญประกอบอกปิ่นนะครับขอบคุณทีมงานถนนดนตรีทุกท่านนะครับแล้วก็สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยทั่วประเทศที่รับสัญญาณของถนนดนตรีนะครับทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์สามทุ่มถึงเที่ยงคืนก็ขอบคุณทีมงานนะครับคุณเมฆขันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองตรังกิจและการจันทร์วัชรวงศ์สว่างสมเกียรติธรรมนีมรุภาเตรียมแสนเตือนใจชำนาญในเมืองแอดมินหัสรินเทพหัสรินณอยุธยาช่างน้อยนักเดินทางและคืนนี้ผมพิญญรุ่งสมัยและคุณบุญประกอบโอกลินก็ต้องลากันด้วยหลังพิธีสำหรับถนนตรีเราจะกลับมาทำหน้าที่กันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทางคือวันนี้ลากันด้วยเพลงที่ป้าใหม่ของแปดที่ขอมากำลังใจและก็ล่ำลากันด้วยเวลาเพียงเท่านี้นาตีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองในระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

จะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควร

คืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองในระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาจนถึงเวลา 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันสื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคมของประชาชน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: ลิงมันไปเห็นตังคือกับดักของนายพรานที่เขาวางไว้ลิงโง่ตัวหนึ่งมันก็เลยไปจับเล่นดูจับเล่นดูมือมันก็ติดตังเป็นกาวเหนียวติดแล้วมันก็ตกใจแล้วมันก็เลยเอามืออีกข้างหนึ่งนี่ดันดันดันเพื่อว่าจะช่วยมือข้างที่หนึ่งที่มันติดอยู่ออกมือข้างที่สองมันก็ติดด้วยมันก็เลยเอาเท้าอีกข้างหนึ่งผลักด้วยตั้งใจว่าจะช่วยมือข้างที่หนึ่งกับมือข้างที่สองมันเป็นกาวเนาะเท้าข้างที่หนึ่งก็ติดด้วยมันก็เลยเอาเท้าอีกข้างหนึ่งผลักเข้าไปอีกช่วยกันช่วยกันก็โดนด้วยติดหนึบเลยมันเลยคิดตามประสาของมันท่านผู้ฟังว่าจะใช้ปากกัดกัดกัดกัดงัดงัดงัดออกมาให้หลุดออกจากกับดักนี้ให้ได้แต่ปากก็ติดด้วยลิงผูกกับดักเป็นกาวเหนียวติดตรึงอยู่ทั้งแขนทั้งขาทั้งหน้าของมันดิ้นดึกดึกดึกดึกหมดแรงนายพรานมาถึงปุ๊บเขาเอาหอกเสียบหลังมันตายจ้อยเลยทุกคนคนเราก็เหมือนกันนะถ้าติดบ่วงเอาออกยากมากเหมือนเข้าไปในที่ที่มันมีหนามมันเกี่ยวเราหมดทุกด้านเลยจะทำยังไงล่ะทีนี้ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณท่ามกลางโลกที่หมุนไปเราจะหาสมดุลให้กับชีวิตได้อย่างไรจึงก็เชิญท่านผู้ฟังมาค้นหาแก่นแท้แห่งคำตอบในรายการสมการชีวิตพอดแคสต์ที่จะถอดรหัสธรรมะให้เข้าถึงได้ง่ายปรับเปลี่ยนห้วงแห่งความว้าวุ่นให้คุณสู่ความสงบภายในแต่ไม่นำไปใช้ได้อย่างลงตัวและมีความสุขได้ในทุกวันกับมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญวันนี้ข้าพเจ้านำเสนอประเด็นเรื่องของบ่วงท่านผู้ฟังบ่วงคือกับดักนั่นเองกับดักหรือบ่วงที่เขามีการวางเอาไว้แล้วในปัจจุบันนี้จะมีกับดักหรือบ่วงอยู่สองประเภทท่านผู้ฟังก็คือบ่วงที่เป็นของมนุษย์และบ่วงที่เป็นของทิพย์พระพุทธเจ้าแยกเอาไว้ท่านตรัสไว้กับพระอรหันต์60รูปแรกตอนนั้นอยู่กันที่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวันบอกว่าพวกเราทั้งหลายนี่เป็นพระอรหันต์หมดแล้วเนาะแล้วก็พ้นจากบ่วงทั้งที่เป็นของทิพย์และเป็นของมนุษย์วันนี้ข้าพเจ้าจึงอยากจะมาไฮไลท์ให้ท่านฟังได้ทราบว่าบ่วงที่มันมีการวางกับดักเอาไว้ในสมัยปัจจุบันมันมีอะไรบ้างเรามายกเคสของผู้ประกอบการธุรกิจคนหนึ่งท่านผู้ฟังนี่เป็นเคสจริงๆที่ท่านผู้ฟังท่านหนึ่งแบ่งปันกันมาเป็นเพื่อนของเขานั่นเองเริ่มการทำธุรกิจก็แบบเริ่มจากเจเนอเรชันของตัวเองเลยแล้วก็ไม่ได้เกิดมามีครอบครัวที่ร่ำรวยได้ๆหรอกก็มาจากต่างจังหวัดทำมาหากินเรียนหนังสือไต่เต้าขึ้นมาได้สร้างเนื้อสร้างตัวจากบริษัทขนาดเล็กก็เริ่มมีโอกาสใดๆมากขึ้นทำธุรกิจเกี่ยวกับทางด้านอสังหาริมทรัพย์เกี่ยวกับทางด้านการก่อสร้างเกี่ยวกับ real estate แล้วพอเริ่มกิจการดีขึ้นท่านผู้ฟังความที่ยินดีเนาะแบบแฮปปี้อ่ะคือทุกด้านเลยทั้งการงานครอบครัวมีภรรยามีลูกสามารถส่งเสียคนข้างหลังลูกนี่เรียนโรงเรียนดีๆเรียนอินเตอร์นะ แล้วก็บ้านอยู่หลังโตๆมีรถหรูๆขับมีสถานะทางสังคมโพสต์ลงโซเชียลต่างๆก็ดูดีไปหมดเลยแล้วก็จะเรียกว่าประสบความสำเร็จระดับหนึ่งเลยก็ว่าได้ทีนี้พอเริ่มประสบความสำเร็จในทางด้านใดด้านหนึ่งในที่นี้คือการงานครอบครัวต่างๆแล้วปรากฏว่าก็อยากจะขยายธุรกิจให้มันดีมากขึ้นหมายถึงมียอดขายเพิ่มขึ้นไปในตลาดที่เป็นอีกแบบหนึ่งมีคู่แข่งอีกแบบหนึ่งไปในรายธุรกิจที่เป็นอีกแบบหนึ่งเพื่อที่จะเพิ่มยอดขายเพิ่ม value เพิ่มมูลค่าให้กับบริษัทของตนเองก็จึงต้องเริ่มรับงานใหญ่ๆพอเริ่มรับงานใหญ่ๆก็ต้องมีเงินกู้มากขึ้นเงินกู้มากขึ้นไปสักเคส2เคสก็เริ่มมีกำไรเข้ามามากขึ้นเราก็เลยทำให้ดีใจมากขึ้นได้สำเร็จไว้เรามาทำแบบนี้ได้หากงั้นเราจะสเกลขึ้นไปอีกและสเกลในครั้งที่2ครั้งที่3นี่ปรากฏว่างานยิ่งใหญ่เพิ่มขึ้นการผิดพลาดจุดนั้นจุดนี้มันก็มีพอมีผิดพลาดไม่ว่าจะเรื่องคนเรื่องเวลาส่งงานผิดพลาดถูกปรับเงินขาดมือการนี้เงินขาดมือคนขาดมือขาดทั้งเงินขาดทั้งคนบวกกับรายจ่ายที่เริ่มเกินตัวก็เปลี่ยนรถไงแล้วก็พอลูกโตขึ้นค่าใช้จ่ายมันก็มีมากขึ้นนะทำให้การหมุนเงินในธุรกิจนี่โอ้โหมันติดขัดและแคชโฟลว์นี่มันไปไม่ไหวไปไม่ไหวทำไงก็กู้มากขึ้นสิกู้เพิ่มมาอีกกู้เพิ่มมาอีกคิดว่าจะแก้ตรงนี้ได้มาโปะตรงนั้นจากตอนแรกที่กู้5ล้านเนี่ยนี่ตัวเลขจริงๆระวังเป็นหนี้อยู่5ล้านเป็นหนี้5ล้านมันก็พอ manage ได้อยู่นะในระดับหนึ่งแต่พอผิดพลาดจุดนั้นไม่ระมัดระวังจุดนี้เผลอเพลินไปตรงจุดโน้นมีค่าใช้จ่ายตรงนี้ไม่ได้ลดก็เลยเป็น20ล้าน20ล้านมา25ล้านจนตอนนี้ท่านฟัง70ล้านแล้วว่าดอกเบี้ยมันทบต้นดิดอกเบี้ยมันไม่ได้อยู่นิ่งมันวิ่งอยู่ตลอดเวลาดอกเบี้ยนี่แหละท่านฟังตัวดีดอกเบี้ยนี่แหละท่านฟังเป็นกับดักเป็นบ่วงที่เขาวางไปแล้วในปัจจุบันนี้ให้เราเนี่ยล็อกอยู่ตรงนั้นทุกวันนี้ก็จึงติดอยู่ในบ่วงของทรัพย์จะวิ่งหลุดออกมาได้เนี่ยคือมันยากมากจะคืนเงินยังไงจะลดค่าใช้จ่ายยังไงตรงนั้นก็ต้องจ่ายตรงนี้ก็ต้องใช้เหนื่อยเนี่ยแทบขาดใจเพราะว่าต้องวิ่งหางานต้องวิ่งติดต่อคนนอนก็นอนหลับไม่เต็มที่นะเพราะคิดว่าไอ้พวกนี้จะทำยังไงทั้งต้องหาเงินหมุนต้องหางานใหม่ต้องหาคนช่วยพอพักผ่อนไม่เต็มที่งานมีเยอะความเครียดก็

สุดยอดติดไว้ที่ไหนนี่คนเข้ารัวๆขายของได้ดีบูชาตอนนี้ลดราคาพิเศษจาก 5,900 เหลือ 3,900 เท่านั้นซื้อตอนนี้ส่งฟรีด้วยว่าหรือว่าบางทีอาจจะไปหาความสบายใจนะเหมือนข้าพเจ้าทูฟังสมัยก่อนตอนก่อนบวชนี่ที่เรากลุ้มใจปัญหาเรื่องนี้เราจะทำไงพาไปหาหมอดูถามหมอดูดูถ้าหมอดูพูดดีๆให้เราสบายใจเราก็สบายใจยอมจ่ายเท่าไหร่เขาคิดเราก็จ่ายหมดอ่ะเพราะว่ามันกลุ้มใจไงกลุ้มใจกังวลใจเครียดหนักใจเพราะแบกโลกทั้งใบเอาไว้ก็ต้องไปหาความสุขแบบใดแบบหนึ่งบางทีก็ไปกินกินจนให้แบบหายเครียดอ่ะให้กลูโคสมันเข้ามาในร่างกายให้เราแบบไม่ต้องคิดอะไรมากแฮปปี้แฮปปี้ไปเหมือนเสพยาเบาๆแต่ว่าพอพวกกลูโคสเข้ามามากคือมีอินซูลินปึ้งปังปึ้งปังขึ้นมาทันทีเนี่ยร่างกายมันก็เสื่อมลงนะร่างกายก็จะแบบมีไขมันสะสมบ้างมีภาวะต่างๆเกิดขึ้นบ้างป่วยเนื่องจากความเครียดโอ้วงจรนี้ไม่จบไม่สิ้นเลยทุกฝั่งวนไปเรื่อยๆอย่างนี้นี่คือลักษณะของบ่วงเป็นกับดักที่ให้เราติดอยู่ในปัจจุบันนี้ที่บางท่านผู้ฟังอาจจะเคยเห็นคนที่เป็นแบบนี้อาจจะเป็นคนที่เรารู้จักอาจจะรู้จักสนิทหรือไม่สนิทก็ตามแต่เราเคยเห็นแน่เคสแบบนี้มีในสังคมปัจจุบันท่านผู้ฟังไม่งั้นนี่ครัวเรือนของประเทศไทยเนี่ยไม่ได้สูงโด่งในรอบประวัติศาสตร์แบบนี้หรอกหนี้นี่แหละทุกฝั่งเป็นบ่วงคนเป็นหนี้เขาจะมีความเครียดเรื่องที่เจ้าหนี้จะต้องมาทวงไหนจะต้องจ่ายดอกเบี้ยแล้วเงินต้นอีกแล้วจะไปหมุนตรงไหนโอ้มันคิดหลายอย่างมันถูกล็อกหน้าล็อกหลังไปหมดพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเหมือนเวลาคุณเข้าไปอยู่ในดงของต้นไม้ที่มันมีหนามดงของหนามเล็บเหยี่ยวเข้าไปอยู่ในดงนั้นปุ๊บเนี่ยโอ้โหจะถอยตรงนี้ก็โดนทิ่มจะไปข้างหน้านั้นก็โดนตำจะขึ้นบงนี้ก็โดนจิ้มจะลงข้างล่างนี้ก็โดนสอยโอ้จะขยับไปทางไหนเนี่ยมันยากมากเลยมันต้องแบบไม่รู้จะทำยังไงแล้วจะทำยังไงล่ะก็นั่นน่ะจะทำยังไงแล้วบ่วงนี่มันดิมรัดแน่นมากเราจะหาวิธีออกจากบ่วงตำฝังเดี๋ยวเราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากผู้สนับสนุนรายการสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาในช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการประกันสักครู่เดียวเทระภาษิตเรื่องทางสูงสุดเพื่อหยุดบาปสันลังอัตตะสมุฏฐานังภวะเนติปภาวิตังเตเตสังอปวัตตายะเทเสสิมัคคมุตตมังมาในพุทธกนิกายเทระคถาแปลว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงทางอันสูงสุดเพื่อไม่ให้เป็นไปแห่งบาปธรรมทั้งหลายซึ่งเป็นดังลูกศรเกิดในตนเกิดจากตัณหาที่นำไปสู่ภพความเป็นมาแห่งเทระภาษิตนี้คือพระเตลุนานิเทระผู้เคยเป็นปริภาชกเที่ยวถามปัญหาว่าใครเป็นผู้ถึงฝั่งจนกระทั่งได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฟังธรรมแล้วออกบวชบรรลุพระอรหันต์แล้วจึงได้กล่าวภาษิตนี้เพื่อสดุดีพระศาสดาทางอันสูงสุดได้แก่วิปัสสนาและอริยมรรคเป็นอุบายขจัดบาปคือกิเลสทั้งหลายเช่นทิฏฐิความเห็นผิดมานะความถือว่าตัวเราของเราและภวะปัญหาคือความยึดในภพมันเป็นดุจลูกศรที่เกิดในตนคือการมีอัตภาพทำให้รู้สึกว่ามีเราเป็นตัวเราเกิดจากต

0: ัณหาคือทิฏฐิและมานะเป็นต้นที่อาศัยภวะตัณหาเป็นแดนเกิดดังนี
1: ้เวลาพรานเบ็ดเขาใส่เหยื่อเนี่ยนะเขาจะวางบ่วงหรือว่าเบ็ดไปด้วยบ่วงนี่ก็จะเป็นลักษณะจับสัตว์จับนกเบ็ดนี่ก็จะจับปลาเขาจะเอาเหยื่อเนี่ยวางเอาไว้ถ้าเป็นจับปลาก็เอาเหยื่อเนี่ยเกี่ยวไว้กับเบ็ดแล้วก็ส่งลงไปในน้ำปลาที่ไม่รู้ก็เข้าใจว่านี่คืออาหารแต่จริงอาหารมันคือเหยื่อสัตว์ที่ไม่เข้าใจว่านี่คือเหยื่อกลับเข้าใจว่ามันเป็นอาหารแต่ก็จะวางสายดักเอาไว้แล้วผูกเอาไว้แล้วอาหารท่านผู้ฟังไม่ใช่เหยื่อเหยื่อไม่ใช่อาหารเขาเรียกเหยื่อเพราะมันมีอันตรายซ่อนอยู่ในสิ่งที่เราจะไปบริโภคนั้นในช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการเรากำลังพูดถึงบ่วงที่เป็นของมนุษย์ท่านผู้ฟังวันนี้บ่วงที่เป็นของมนุษย์ที่เขาวางเอาไว้แล้วที่จะดักจะจับคนที่มึนเผลอๆไม่เข้าใจพูดง่ายๆคืออาจจะไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่คือยังไม่ฉลาดยังติดบ่วงอยู่ติดกับดักอยู่เพราะเข้าใจว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันเป็นอาหารเป็นสิ่งที่ควรเสพควรกินแต่จริงๆแล้วมันคือเหยื่อต้องเข้าใจคำพูดตรงนี้นิดนึงนะทุกฝังคำว่าเหยื่อเนี่ยคือเป็นเหมือนกับอาหารเลยคือเป็นของกินแต่ว่าที่ซ่อนอยู่ข้างหลังเหยื่อคือกับดักจะเป็นเบ็ดจะเป็นบ่วงแต่ใดก็แล้วแต่ถ้าอาหารจริงๆเนี่ยมันจะไม่มีกับดักซ่อนอยู่อันตรายของมันเนี่ยจะมีน้อยถ้าเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่มันจะให้มาคืออาหารเหมือนกันเลยนะอันหนึ่งมีโทษคือบ่วงซ่อนอยู่โอ้อาหารชนิดนี้ไม่ดีเราเรียกว่าเหยื่ออาหารอีกแบบหนึ่งเหมือนกันเลยแต่ไม่มีบ่วงไม่มีเบ็ดซ่อนเอาไว้คืออันนี้อันตรายมันน้อยคืออย่างมากก็ท้องอืดนะแต่ว่าไม่ได้ถูกฆ่าตายเหมือนกับเวลาสัตว์ไปติดบ่วงปลาไปติดเบ็ดอย่างนั้นประเด็นคือในที่นี้เราจะรู้ได้ไงวันนี้คือบ่วงนี่คือกับดักแล้วถ้าเราติดบ่วงแล้วเราติดเบ็ดแล้วเราจะออกยังไงในที่นี้ท่านผู้ฟังข้าพเจ้าไม่ได้จะมาเป็นผู้วางแผนทางการเงิน financial planner ให้หรือเป็นนักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์ที่ปรึกษาใดๆให้เพราะนั้นเขามีคนที่ทำหน้าที่เก่งๆกันอยู่แล้วนักวางแผนทางการเงินผู้มีเยอะแยะก็มีเครื่องมือทางการเงินเยอะแยะให้คุณจะไปลงทุนนั่นนี่เก็บคอมมิชชั่นสบายเลยเผลอๆไปเจอบ่วงอีกอันหนึ่งก็ได้ไม่รู้หรือนักสังคมสงเคราะห์คนที่ปรึกษาใดๆนี่เขามีคนเก่งๆอยู่แล้วแต่ข้าพเจ้าอยากจะนำเสนอในมุมมองทางคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านมีทางออกไว้ให้แล้วที่เราสามารถทำเองได้ปฏิบัติเองได้มีอุปมาที่ท่านเปรียบไว้กับลิงท่านผู้ฟังมีลิงสองตัวลิงตัวหนึ่งมันฉลาดลิงอีกตัวหนึ่งมันโง่ไม่ถึงไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่คืออยู่ฝูงเดียวกันนั่นแหละฝูงนี้บางทีมันก็ไปในที่ที่มันเป็นพื้นที่กรุกราเป็นแบบภูเขาเป็นแบบป่าบางทีมันก็ไปพื้นที่ราบเรียบมันก็จะต้องมีจังหวะที่มันไปตรงนั้นไปตรงนี้ในจังหวะที่มันมาพื้นที่ราบเรียบเนี่ยแหละทุกวันมีวันหนึ่งนายพรานเขาวางกับดักเอาไว้เขาวางตังเหนียวตังเหนียวนี่คือลักษณะเหมือนเป็นแผ่นๆ เป็นไม้กระดานอย่างเงี้ยนะแล้วเขาเอากาวนี่ทาไว้ทั่วเลยแล้วตรงกลางของกาวก็เอาอาหารชนิดที่ลิงชอบเป็นพิเศษลิงชอบกินอะไรมันในปลาเขารู้นะเขามาวางไว้อย่างนั้นเลยตึ๊กเลยตรงกลางไว้รอบๆนี่ทาด้วยกาวเป็นตังเหนียวไว้ทั่วเลย ลิงฉลาดเห็นตังเหนียวนี่แล้วโอ้ไม่เข้าใกล้เลยคือหลีกออกไกลเลยไม่ต้องเข้าไปใกล้เลยใกล้ก็ไม่ได้เลยแต่ลิงตัวที่โง่มันก็เลยไหนมันก็เราไม่ได้จับมันจะไปเป็นอะไรเราก็ไปใกล้ๆดูไม่เป็นไรไปใกล้ๆดูอ่ะมันไม่ได้ตัวอย่างเดียวคราวนี้คือพอดูใกล้ๆปุ๊บโอ้อาหารตรงนั้นก็อร่อยอยู่นะคือเกิดความอยากในเหยื่อที่เขาวางไว้เหยื่อเนี่ยไม่ใช่อาหารลิงตัวที่ไม่ค่อยฉลาดก็เลยคิดว่าเหยื่อนั่นน่ะคืออาหารเหยื่อต่างกับอาหารยังไงท่านผู้ฟังมันไม่มีกับดักไงเหยื่อจะมีกับดักอาหารไม่มีกับดักกับดักจะเป็นคนละแบบกับดักของอาหารบางทีเป็นกับดักบ่วงที่เป็นทิพย์เดี๋ยวค่อยว่ากันเราจะได้เห็นด้วยตานี่แหละเวลาที่ลิงตัวที่ไม่ค่อยฉลาดคือในตำราคัมภีร์เขาจะบอกว่าโง่นะแต่ว่าหมายถึงเข้าใจผิดนั่นเองคุณเข้าใจผิดสับสนไปว่ากับดักนี่คืออาหารก็เลยอยากจะไปจับอาหารดูอยากดูยังไม่กินหรอกนะจับดูเฉยแต่คือจิตใจมันผูกไปแล้วไงว่าเอ้ยนี่ชอบอยากกินนี่นะแต่ลิงตัวที่เขาเข้าใจสถานการณ์เขาไปโน่นแล้วเขาไม่อยู่ใกล้เลยเขาไม่มองเลยเอาพอเขาจับดูเขาเป็นไงลิงตัวที่เข้าใจผิดมือข้างหนึ่งมันก็เลยติดตังไงติดแล้วตกใจแล้วคนนี้ดึงออกไปได้แกก็เลยกระโดดโลดเต้นแล้วคนนี้เอามือข้างหนึ่งดันเขาให้เลยมือข้างหนึ่งดันเขาให้มันก็ติดอีกอ่ะเพราะมันเป็นตังเหนียวไงแต่ตึ๊บติดตึ๊บเลยดีดอกไม่ได้มันไม่มีช่องให้เงี้ยใดๆแล้วขาข้างยันก็ให้อีกคิดว่าจะหลุดออกให้ได้ตังเหนียวนี่เขาผูกไว้แน่นเลยกับพื้นดินไอ้อาหารที่ลิงชอบมันนิ่งเลยไม่ขยับปากก็ไม่ถึงด้วยเห็นอยู่ใกล้ๆนี่กินก็กินไม่ได้เอาขาข้างหนึ่งดันออกอีกขาสองข้างมือสองข้างติดตึ๊บเลยกระดิกไม่ได้คราวนี้ทำไงเอาศอกแหละดันเอาเข่าแหละดันศอกเข่าก็ติดด้วยทำฟังทำไงคราวนี้เหลือปากอย่างเดียวเอาปากงับเลยด้วยเข้าใจตามประสาของมันว่าจะปลดตัวเองที่ติดตังเหนียวนั้นออกคือเข้าใจผิดไงเข้าใจตามประสาของมันคือเข้าใจผิดมันก็เลยติดหมดเลยทำฟังทั้งหน้าทั้งศอกทั้งเข่าทั้งแขนทั้งขาทั้งมือติดปึ๊บหมดเลยดิ้นลุกๆไปไหนไม่ได้ลิงตัวอื่นเนี่ยก็โอ้ทำไงจะช่วยยังไงช่วยก็ช่วยไม่ได้ช่วยตัวเองก็ติดอีกโอ้พอในพรานมาทำไงลิงตัวอื่นมันก็ต้องเพ่นแล้วจะช่วยยังไงนี่ในพรานก็เห็นลิงติดตังอยู่บางทีไม่ใช่ตัวเดียวนะสองตัวสามตัวมาช่วยกันติดมดเขาก็เลยเอาหอกแทงที่สีข้างเสียบกับโอ้ยมันจะไปเหลือตายจ้อยทุกฟังทุกตัวที่ติดตังจะทำอะไรก็ได้ในปราณตามแต่ความพอใจของเขาท่านเปรียบไว้กับฝูงกวางเนื้อสายทุกฟังมีอยู่ในป่าพวกนายปราณเขาก็เลยไปทำพื้นที่ในป่าตรงหนึ่งที่ไม่อยู่แถวราป่านั่นแหละทำเป็นทุ่งปลูกผักเอาไว้นายพรานเขาปลูกผักในทุ่งเขาไม่ได้หวังว่าให้สัตว์เนี่ยมากินจะได้สบายๆนะจะมารดน้ำจะมาปรวนดินจะมาหว่านเมล็ดนั่นแล้วก็มีผักเกิดขึ้นเนี่ยไม่ก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นผมไม่ได้คิดจะกินผักด้วยซ้ำแต่ในพรานเขาปลูกผักเอาไว้ตามราวป่าเพื่อให้สัตว์ป่านั่นแหละมากินสัตว์ป่ามากินแล้วทำไงจับเลยง่ายๆไม่ต้องเข้าไปในป่าให้ยากสวนผักของนายพรานนั่นคือเหยื่อที่เขาจะมีกับดักวางไว้ในบริเวณที่เหยื่อของเขา กวางตัวไหนไม่ฉลาดมันมาดมๆ ดูเฮ้ยนี่มันสวนผักนี่หว่าพอโทรผักอวบๆสดๆลดน้ำอย่างดีเป็นพันธุ์ที่หวานด้วยหืมโอ้ยมันโยโยนใจเลยเนี่ยกินหญ้ากินพืชทั่วไปบางทีมันแข็งมันไม่หวานมันไม่ชุ่มชื่นเอาหน้านิดหน่อยนิดหน่อยกินแล้วก็จะได้มีผิวพรรณดีมีอายุยืนนานกวางพวกที่หนึ่งเขาคิดอย่างนี้แต่พอมากินนี่กินไปกินไปเผลอลืมตัวเผลอปุ๊บมันก็เลยไปเหยียบบ่วงที่เขาวางไว้มาดูให้รอบคอบละเอียดติดบ่วงปุ๊บก็เลยเสร็จในปลาอีกเหมือนกันคือบ่วงที่เขาทำไว้เนี่ยท่านฟังเป็นเชือกที่ทำจากเส้นเอ็นของสัตว์นะซึ่งพอเวลามันรัดปุ๊บเนี่ยจากวงกว้างๆมันรัดปึ๊บแคบเข้ามาเนี่ยถ้าสัตว์มันจะดิ้นนะไอ้เชือกนี่มันก็จะบาดที่ข้อเท้าของสัตว์นั้นไม่ว่าจะเป็นนกหรือกวางก็ตามพอดิ้นยิ่งดิ้นยิ่งบาดหนักบาดหนักมันก็จะตัดหนังตัดเนื้อเข้าไปจนดิ้นจนดิ้นจนถึงกระดูกอะบางทีโอ้ยมันก็หมดแรงแล้ววิ่งก็หมดแรงด้วยเจ็บก็เจ็บอีกมันจะไปไหนไม่ได้เลยถ้าเป็นบ่วงแบบนี้จะกัดก็กัดไม่ได้เพราะว่าเชือกมันเหนียวแถมคมอีกกัดนี่ก็บาดปากอีกเขาก็จะเอาเชือกแบบนี้แหละทุกหวังมาเป็นบ่วงที่จะดักสัตว์ที่คือกวางประเภทที่หนึ่งที่ก็จะติดกับดักของนายพรานแต่ไม่ใช่มีกวางประเภทที่รอดพ้นไปได้นะก่อนที่เราจะไปถึงกวางประเภทที่รอดพ้นไปได้จากอุปมาเรื่องลิงอุปมาเรื่องกวางเรามาดูอุปมาอุปมาคือเทียบมาที่ตัวเราสมัยปัจจุบันนี้ทุกฟังมีอะไรที่เรียกว่าดูเหมือนมันจะดีแต่จริงๆมันคือกับดักบ้างที่เราจะเห็นได้ชัดเจนเลยทุกฟังคือการได้ทุกอย่างไม่ว่าจะได้เงินได้สิ่งของครอบครัวอย่างที่เราจะเห็นได้ชัดเจนเคสที่กับเจ้ายกมาคือเรื่องของเงินกู้ที่เราเห็นว่ามันเป็นเงินก้อนใหญ่ๆเลย5ล้าน10ล้านคุณกู้ได้ยืมได้โอ้เมื่อก่อนไม่มีนะ5ล้าน10ล้านนี่แต่อันตรายที่มันซ่อนอยู่ในสิ่งที่เราดูแล้วว่าเอ้ยมันก็ดีนี่นะไอ้ที่ว่าดูดีๆนี่นะนั่นน่ะเข้าใจว่าเป็นอาหารนั่นน่ะแต่จริงๆมันมีอะไรซ่อนอยู่นะซ่อนอยู่ในเงินก้อนกองนั้นเนี่ย5ล้าน10ล้านเนี่ยคือดอกเบี้ยนะดอกเบี้ยเนี่ยเป็นอันตรายที่ซ่อนอยู่นี่คือเป็นลักษณะของกับดักละกับดักมันจะทำงานตอนไหนมันจะทำงานตอนที่กวางหรือลิงเผลอเมื่อไรก็ตามที่เราเผลอลืมตัวประมาทในเงินกู้นั้นดอกเบี้ยเนี่ยมันทบต้นตลอดทบต้นตลอดคุณไม่ได้ใช้คืนคุณหาใหม่ท่านนั่นนี่มันผูกรัดเข้ารัดเข้าที่อันตรายจะปรากฏออกมาคราวนี้เป็นโทษที่เห็นได้ชัดคือความที่เขาไม่มีอิสระทางการเงินเฮ้ยเราไปยืมเงินมาเราคิดว่าเราจะใช้จ่ายนั่นนี่มีอิสระแต่พอใช้ไปมันทำไมมันไม่คล่องตัวมันยิ่งหนักขึ้นนี่ไงโทษที่เกิดจากอันตรายนั้นมันเกิดขึ้นแล้ว worst case นะท่านผู้ฟังคือตายนะลิงอ่ะถูกนายพานเอาหอกเสียบสีข้างตายจ้อยเลยกวางถูกนายพรานเอาหอกแทงที่หลังตายเสร็จเลยคนเราถูกดอกเบี้ยบีบคั้นใช่ไหมล่ะไม่มีอิสระทางการเงิน worst case นะทุกฝั่งคือทำชั่วได้ทุกอย่างโกงก็ได้ผิดศีลก็ได้ทำอะไรที่มันไม่ถูกไม่ต้องเป็นอกุศลธรรมได้ทุกอย่าง worst case นึงก็คือถ้าเปรียบเทียบกับสัตว์มันก็ตายละถ้าเป็นคนก็คือไม่รอด ไม่รอดคือตกอยู่ในอกุศลธรรมไปตามเงื้อมือของหมานม่านตะบูฟังคืออะไรคือผู้ล้างผลาญความดีใครจะทำความดีเป็นกุศลไม่ได้ใครหยุดทำความดีโอ้แฮปปี้มันเป็นงี้ถ้าเราทำความชั่วได้เพราะลืมตัวเผลอถูกบีบคั้นจากดอกเบี้ยมันยิ้มเลยแต่นี้มันไม่ต้องการให้เราตายมาเนี่ยนะเพราะมันจะบีบคั้นไปเรื่อยเพราะนั้นประเภทของคนที่เป็นลูกหนี้มันจึงมีสองแบบคุณผู้ฟังคือเป็นลูกหนี้แบบที่เป็นเบี้ยเวลาเขาเล่นมักรุกนะท่านผู้ฟังขุนคิงเขาจะมองกระดานเขาจะคิดเป็นสองแบบคือแบบเบี้ยแบบเบี้ยนี่คือเบี้ยตัวไหนที่เราจะใช้ได้ใช้นี่คือจะทิ้งเบี้ยแล้วตัวไหนที่เป็นโคนเป็นม้าเป็นเรือเป็นควีนเป็นบิชอปเป็นรุกเนี่ยเขาจะเอาใช้ในการที่จะบุกในการที่จะทำลายข้าศึกเหมือนกันเวลานายธนาคารตำรวจเขาให้คนกู้เงินเขาจะคิดแบบแรกก็คือแบบคนที่เป็นเบี้ยมีไหมไหนใครที่แบบจะกู้เงินมีดอกเบี้ยเยอะๆใช้จ่ายไม่ค่อยคล่องตัวกู้เลยกู้เลยจะได้เก็บดอกเบี้ยโหดๆหนักๆอันนี้ก็แบบหนึ่งแต่อีกประเภทหนึ่งก็ที่พวกนักธุรกิจทำเงินดีจ่ายดอกเบี้ยตรงเวลาธุรกิจคล่องตัวในธนาคารเขาก็จะคิดกับพวกนี้อีกแบบหนึ่งนะคิดแบบพวกนี้เหมือนกับคิดกับพวกโคนพวกเรือพวกม้านี่เพราะว่านี่เขาทำเงินให้เราได้จริงๆแต่จะดูแลเขาอีกแบบหนึ่งขุนมองเบี้ยไม่เหมือนกับมองม้าหรือเรือหรือโคนมองคนละอย่างม้านี่ก็เหมือนกันทุกครั้งจะใช้ใครเป็นเครื่องมือเขาก็มองคนละอย่างนี่เหมือนกันในสังสารวัฏของเราทุกครั้งมันจะมีเหมือนกับห่วงโซ่อาหารอยู่ห่วงโซ่อาหารคือสัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กสัตว์ไหนที่เป็นนักล่าก็จะกินสัตว์ที่ไม่ใช่เป็นผู้ล่าอย่างเงี้ยนะหรือห่วงโซ่ของอาหารเนี่ยม้านี่จะอยู่บนสุดของห่วงโซ่ของอาหารเพราะว่าอยู่บนชั้นปรินิมิตสวัสดีมนุษย์นี่อยู่ล่างสุดเลยในบรรดาที่จะถูกควบคุมได้แล้วก็จะมีเทวดาเป็นชั้นเป็นชั้นลงมาต่ำไปกว่านั้นก็คนละแบบแล้วเป็นเรื่องของนรกเป็นเรื่องของเปรตวิสัยไปก็ละอย่างฉะนั้นในห่วงโซ่อาหารระหว่างมันก็จะกินกันเป็นชั้นเป็นชั้นชั้นที่เป็นเบี้ยเนี่ยโอ้ยถูกเขาบีบบังคับมากดิดอกเบี้ยก็สูงเงินได้ก็น้อยแต่ถ้าชั้นสูงหน่อยดอกเบี้ยเขาก็น้อยหน่อยความคล่องตัวเขามีมากหน่อยเงินเขาก็ได้เยอะหน่อยหรือสำหรับคนที่ไม่มีเงินกู้ใดๆเลยนะบอกว่าฉันก็ไม่ได้กู้เงินนี่เป็นเงินของฉันก็ยังไม่รอดพ้นจากบ่วงไปได้อยู่ดีท่านผู้ฟังเพราะอะไรเพราะว่าบ่วงที่เราเห็นชนิดที่ว่าเป็นดอกเบี้ยเนี่ยนะเป็นเงินกู้เนี่ยระบบของเขาเป็นอย่างนี้เนี่ยมันเป็นบ่วงที่เป็นของมนุษย์ที่เขาวางหลักการเรื่องของดอกเบี้ยเอาไว้นี่เป็นบ่วงที่มนุษย์คิดสร้างเอาไว้แต่บ่วงที่เป็นของทิพย์ก็มีอย่าลืมบ่วงมีทั้งที่เป็นของมนุษย์และทั้งที่เป็นของทิพย์ของทิพย์หมายความว่ามันเป็นซอฟต์แวร์มันเป็นนามมันเป็นความอะไรยึดถือไงท่านผู้ฟังถ้าบอกว่าเรามีสินทรัพย์อื่นๆใดๆโอเคจะไม่ได้กู้เงินใครมานี่เงินของฉันเองนะนี่คือสิ่งที่เรามีถูกไหมนี่คือความสุขที่เราจะได้การที่เรามีเงินมีสินทรัพย์เหล่านั้นมีอันตรายซ่อนอยู่ไหมว่าอันตรายซ่อนอยู่เนี่ยคือพวกบ่วงพวกเบ็ดบ่วงเบ็ดในอันตรายที่ซ่อนอยู่คือสินทรัพย์นั้นคืออะไรคือความยึดถือไงระวังถ้าเรายึดถือในสินทรัพย์นั้นเงินทองนั้นคุณจะลืมตัวคุณจะประมาทคุณจะเผลอ คุณจะมัวเมาเมื่อประมาทมัวเมาเผลอแล้วอันตรายที่จะเกิดขึ้นได้ระวังคือสินทรัพย์เหล่านั้นน่ะมันไม่เที่ยงหมายความว่าบางทีมันหายไปได้นะทีนี้ถ้าบอกว่ามันหายไปแบบดอกเบี้ยเนี่ยมันเร็วหน่อยมันเห็นชัดเพราะว่าพอดอกเบี้ยมันทบต้นขึ้นทบต้นขึ้นปุ๊บเนี่ยโอ้ยอดเงินทำไมมันเป็นอย่างนี้วะมันจะเริ่มมีปัญหาเห็นได้รวดเร็วแต่ถ้าบอกว่าเราบริหารจัดการดีให้ความรวดเร็วนั้นมันอาจจะช้าอาจจะเห็นได้ไม่ชัดแต่มันจะมีจังหวะที่เห็นได้บ้างมาบ้างเช่นเกิดสถานการณ์สงครามอย่างเงี้ยหรือโควิดอย่างเงี้ยอะแล้วเกิดโอ้เศรษฐกิจพังเลยนี่คือไม่เที่ยงละมันมาละเห็นละนี่คือโทษที่เกิดขึ้นจากสินทรัพย์นั้นคือความที่มันไม่เที่ยงนะผู้ฟังพอเป็นอย่างนี้แล้วทำไง worst case ถ้าเปรียบเทียบกับลิงหรือกวางคือถูกนายพรานฆ่าตายนะในกรณีนี้ของคนที่ยึดติดในสินทรัพย์ก็คือทำไรทำชั่วได้ทุกแบบถ้าทำชั่วได้เมื่อไหร่โอ้นี่คือตายแล้วคือไม่รอดแล้วไม่รอดไปสู่สวรรค์แต่ว่าตกลงไปสู่นรกอย่างนี้คือทำชั่วอย่างนี้นี่คือติดกับดักหลักเราเรียกว่าเป็นบ่วงที่เป็นของทิพย์เพราะฉะนั้นถ้าเราดูรูปแบบนะท่านผู้ฟังเงินทองเนี่ยเราเห็นได้ชัดเจนจะมาเพราะมันเป็นตัวเลขมีสูตรคำนวณเรื่องดอกเบี้ยเรื่องเวลามีเคสเยอะแยะที่ถูกบีบคั้นกันเรื่องเงินทองดอกเบี้ยนี้เอาบางคนไม่ได้เป็นเงินกู้เป็นดอกเบี้ยก็เป็นเงินสินทรัพย์ประเภทอื่นที่ว่ามรดกเนี้ยฟ้องร้องกันแย่งกันมีการฆาตกรรมกันก็ด้วยไม่ใช่เงินกู้นั้นน่ะสินทรัพย์เป็นมรดกนะเพราะฉะนั้นในทางคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ท่านจึงจัดเรื่องสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นการได้เรือลาบลอลิงสละอาหอสำเภานะท่านฟังไม่ใช่ลาบแบบลาบเป็ดลาบหมูลาบก้อยมันกินอร่อยไม่ใช่งั้นนะแต่มันลอลิงสละอาบอใบไม้แต่ลาบที่เป็นการได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเงินทองสิ่งของครอบครัวด้วยนะการได้ครอบครัวเช่นคุณมีสามีหรือภรรยาที่รักมีลูกชายหรือหญิงที่รักการมีครอบครัวแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นการได้คุณได้มาแล้วเนี่ยอันตรายที่ซ่อนอยู่ใช่ไหมที่มันจะเกิดขึ้นได้เป็นบ่วงเป็นเบ็ดบ่วงของมนุษย์คือดอกเบี้ยบ่วงของทิพย์คือความยึดถือความยึดถือในเงินทองนั้นที่มันได้เป็นเงินกู้ที่เราได้มาสิ่งของนั้นครอบครัวนั้นถ้าเรามีความยึดถืออันตรายมันซ่อนอยู่มีความยึดถือแล้วไงแสดงว่าเราเผลอเราลืมตัวเราประมาทมัวเมาพอเผลอลืมตัวประมาทมัวเมาเสพสิ่งเหล่านี้อยู่ไม่ระมัดระวังความยึดถือมันเกิดขึ้นมันพ่อปูนถูกรัดเนี่ยตอนแรกไม่รู้ตัวแต่พอเกิดความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงไปเช่นคนในครอบครัวเกิดป่วยขึ้นมาหรือตายไปหรือต้องแยกย้ายไปมีเหตุการณ์ที่ไม่น่าพอใจใดหนึ่งเกิดขึ้นเราจะเจ็บเลยตรงนี้ความเจ็บปวดตรงนี้มันเกิดตรงที่คุณเริ่มดิ้นแล้วพอมันรัดแน่นเข้าแน่นเข้าเอ้าเฮ้ยโดนรัดนี่วาดิ้นปึ๊บเหมือนกวางนี่ถูกรัดด้วยบ่วงแล้วสายเนี่ยเส้นเชือกรัดนี่มันเป็นเส้นเอ็นเหนียวยิ่งดิ้นมันยิ่งขูดมันยิ่งตัดตัดจากผิวเข้าไปถึงหนังหนังถึงเนื้อเนื้อถึงเอ็นถึงกระดูกเวลาเรายิ่งแบบเครียดยิ่งคิดยิ่งคิดยิ่งเครียดยิ่งเครียดยิ่งคิดยิ่งคิดยิ่งเครียดโอ้มันยิ่งรัดแน่นเข้านั่นเข้าแล้วถ้าบอกว่าไปทำสิ่งที่ไม่ดีเช่นงมงายอ่ะเกิด ไปในสายที่เป็นมิจฉาทิฏฐิแต่มีความเชื่อผิดโอ้ตกใจเลยตายไปตกนรกอีกแก้ปัญหาก็ไม่ได้วนเวียนกลับมาที่เก่าบาปอกุศลทั้งหลายมันก็เกิดขึ้นได้ท่านจะอธิบายถึงเรื่องของลาภการได้ทั้งหลายมีเงินทองสิ่งของครอบครัวเป็นต้นยศตำแหน่งชื่อเสียงคำสรรเสริญเยินยอความสุขทั้งหลายท่านผู้ฟังนี่แหละคือกับดักจะบ้าไปแล้วนะกามทั้งหมดกามหมายถึงความสุขที่เกิดจากทางตาหูจมูกลิ้นและกายทั้งหมดเป็นกับดักที่มารวางไว้แล้วในโลกนี้เป็นบ่วงเป็นกับดักทั้งที่เป็นของมนุษย์ทั้งที่เป็นของทิพย์มนุษย์บางประเภทท่านผู้ฟังก็ตกเป็นเครื่องมือของมารมนุษย์ที่ตกเป็นเครื่องมือของมารนั้นก็จะมีแนวความคิดใช้เครื่องมือของมารนั่นแหละมาจัดการอย่างเช่นคนที่คิดระบบเรื่องดอกเบี้ยเนี่ยนะจะว่าไปแล้วเขาก็ฟังเสียงของมารนั่นแหละเฮ้ยคิดดอกเบี้ยสิมันก็ถูกหลักการอยู่นะระบบบัญชีมันถูกอยู่เนี่ยคุณมีบุ๊กคุณใส่ไปตรงนั้นเนี่ยดอกเบี้ยคือแอสเซทนะอีกฝั่งนึงเป็น liability ไอ้ก็คิดจ่ายไปเรียบร้อยเขาได้ยินเสียงของมารนะก็ถึงทำงานได้ก็คือเหมือนขุนมองเบี้ยแบบหนึ่งมองควีนมองบิชอปม้าโคนอีกแบบหนึ่งขุนใช้ม้าโคนเป็นเครื่องมือแบบหนึ่งในการทำงานประเภทที่ไปกำจัดคนอื่นใช่ไหมเบี้ยก็ใช้เป็นเครื่องมืออีกแบบหนึ่งในการที่จะให้ไปตายซะเพื่อที่จะล่อคนอื่นเข้ามาในกับดักเหมือนกันมารใช้เครื่องมือคือคนบางประเภทในที่นี้คือจะเป็นพวกแบบพวกอีลีทพวกที่มีเงินมีทองสร้างเครื่องมือแบบนี้ได้แล้วก็ไปหาคนที่เป็นเบี้ยมาในการที่จะมาเอาเงินกู้นี่คือบ่วงที่เป็นของมนุษย์มนุษย์ก็เป็นคนสร้างจากที่มารเป็นคนกำหนดไว้และบ่วงทั้งที่เป็นของทิพย์บ่วงที่เป็นของทิพย์ก็คือความยึดถือในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะยึดถือในสุขทั้งที่เป็นของมนุษย์เช่นเงินทองชื่อเสียงยศตำแหน่งคุณมีเงินเดี๋ยวนี้ก็ซื้อยศตำแหน่งได้แต่ถ้าไม่มีเงินนะไม่ขึ้นนาแปลกนาก็ถ้าอยากจะมีตำแหน่งทำไมก็ต้องมีเงินเงินมันก็เลยไปติดกับดักอีกบางคนขึ้นมาได้ด้วยความสามารถจริงๆอาจจะไม่ติดบ่วงของมนุษย์ก็ไปติดบ่วงของทิพย์คือความยึดถือในเรื่องของกามนั้นๆไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามทุกฝั่งขอให้มันเป็นกามเถอะกามนะคืออะไรคือความยินดีพอใจเพลิดเพลินที่ไปใน5อย่างนี้ตาหูจมูกลิ้นและกายอะไรที่เป็นสัมผัสรู้ได้ทางกายเสียงฟังได้ทางหูภาพเห็นได้ทางตากลิ่นรู้ได้ทางจมูกตาม5อย่างเนี่ยมันคือกับดักของมารแล้วเราจะหลุดออกจากกับดักนี้ได้ยังไงท่านเปรียบเทียบไว้กับกวางประเภทที่2ท่านผู้ฟัง2เขาเห็นความพินาศวอดวายของกวางประเภทที่1เขาก็เลยโอ้ยงั้นฉันไม่กินหรอกรู้แล้วไอ้พวกสวนผักนี่มันปลูกไว้เพื่อที่จะเป็นกับดักเห็นกวางพวกนั้นแล้วถูกเสียบหลังตายเส้นเลยเขาก็ไม่กินกวางประเภทที่2นี่ก็เลยหนีเข้าไปในป่าลึกๆไม่กินไม่กินอาหารที่เขาปลูกเอาไว้ทีนี้พอไปอยู่ป่านานๆแล้วเป็นไงทุกหวังมันไม่ค่อยมีอะไรกินดิมันอดอยากปากแห้งร่างกายสู้ผอมเศร้าหมองผ่านไปหลายปีเข้าก็เลยมาคิดว่าโอ้ร่างกายเราแย่แล้วทำไงตอนนี้งั้นเราก็ต้องไปกินซะหน่อยนึงอะไปซะหน่อยนึงระวังแล้วกันแต่พอกลับมาคราวนี้กินระวังที่ไหนแล้วกินไปมันลืมตัวก็เสร็จอีกเหมือนกันเสร็จแบบกวางประเภทที่หนึ่ง อันนี้คือว่าจะรอดก็เสร็จอีกเหมือนกันอันนี้จะเปรียบเหมือนกับคนที่เห็นโทษของกามล่ะอย่างเราอยู่ครองเรือนเห็นโทษของกามก็เลยอยากจะมาเป็นนักบวชเป็นนักบวชชั่วคราวก็ไปปฏิบัติธรรม5วันบ้าง7วันบ้าง30วันบ้างเอาแล้วแต่คอร์สแต่ละประเภทบางคนไปบวชเลยแต่พอไปบวชหรือไปปฏิบัติธรรมแล้วได้ก็ได้บ้างก็มีไอ้ที่ไม่ได้มันก็มีไอ้จังหวะที่ไม่ได้เนี่ยโอ้ทำไมเราไม่ได้นะก็เลยท้อแท้ท้อถอยนะกลับไปเป็นคฤหัสถ์เหมือนเก่าแล้วก็หมดคอร์สแล้วจึงกลับไปอยู่ครองเรือนกลับไปอยู่ครองเรือนก็ทำตัวเหมือนเดิมทำตัวเหมือนเดิมนี่คือมันไม่มีการพัฒนาจากการไปปฏิบัติธรรมมาทำตัวเหมือนเดิมคือโกรธยังไงก็ยังโกรธเหมือนเดิมด่าคนยังไงยังด่าคนเหมือนเดิมมีอกุศลแล้วทำยังไงก็ยังมีอกุศลแล้วทำเหมือนเดิมนี่ไปปฏิบัติธรรมนี่มันไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะเนี่ยสำหรับบางคนเนี่ยบวชมาแล้วแล้วก็ไม่เห็นมันจะมีดีอะไรลาสิกขาไปอยู่ครองเรือนเหมือนเดิมแล้วก็ทำไม่ดีเหมือนเดิมผิดศีลอีกด้วยซ้ำบางทีเอาเป็นไม่ดีไปก็มีนี่คือประเภทที่สองส่วนความประเภทที่สามดูฝังเขาก็ระมัดระวังยิ่งกว่า1และ2เพราะเขาเห็นความไม่ดีอะไรใดมันเกิดขึ้นแล้วมีเคสมีตัวอย่างอะไรเนี่ยเขาก็เลยไม่มากินผักที่นายพรานปลูกไว้ไปอยู่ป่าเนี่ยพยายามอยู่ให้ได้ไม่กลับมาแบบเหมือนความประเภทที่สองเพราะรู้ว่ากลับมาเนี่ยก็พังแน่นอนไม่กลับทนอยู่ไปนายพรานเขาก็เลยมีความคิดว่าเฮ้ยความประเภทที่สามนี่ทำไมมันไม่มากินเหยื่อนะไม่เหมือนความประเภทที่หนึ่งประเภทที่สองคราวนี้นายพรานเขาก็ไม่ได้เป็นดักอยู่เฉพาะในสวนผักแล้วเขามาวางกับดักนี่ข้างนอกเลยนอกสวนผักเลยคือเขาวางเป็นตาข่ายดักเอาไว้ไม่ได้วางเป็นบ่วงล่ะบ่วงนี่มันทีมันอาจจะดิ้นรุดยากใช่ไหมข่ายนี่มันอาจจะดิ้นรุดได้ง่ายแต่มันมาวางข้างนอกได้เขาก็เลยมาวางตาข่ายอยู่ข้างนอกผู้นายพรานเพราะว่ากวางประเภทที่สามนี้ก็ไม่รอดเหมือนกันเพราะว่าไม่เข้าไปกินเหยื่อในสวนผักก็จริงแต่ว่ามาติดข่ายอยู่ข้างนอกอันนี้เป็นอุปมาบุฟังเปรียบเทียบกับบุคคลประเภทที่สามดีว่าโอเคฉันเห็นโทษของกามแล้วฉันไม่ไปติดเหยื่อติดบ่วงใดๆของนายปราณละเงินกู้ฉันก็ไม่กู้สินทรัพย์ฉันก็พอมีพอกินฉันก็ไม่ไปยึดถือเรื่องชื่อเสียงใดๆมีก็มีไม่มีก็ไม่ว่าอะไรอยู่มีความสุขธรรมดาไปได้บางทีฉันก็ไปปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมแล้วก็ดีจุดที่ดีก็มีใช่ไหมแต่จุดที่จะไปติดกับดักแบบที่สามที่บรมาพระพุทธเจ้ายกไว้เป็นประเภทบ่วงที่เป็นทิพย์ก็คือมิจฉาทิฏฐิท่านผู้ฟังมีมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นที่มันเป็นปฏิปักษ์ต่อการบรรลุนิพพานเช่นโลกเที่ยงบ้างโลกไม่เที่ยงบ้างตายแล้วต้องมีเกิดเท่านั้นไม่มีเกิดไม่มีพวกนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นสายที่จะไม่ไปนิพพานได้ไปไม่ได้ไปติดอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันก็หลุดพ้นไม่ได้ไงเธอคิดว่าจิตก็สงบดีอยู่นะเออแต่ว่ามีมิจฉาทิฏฐิสิ่งที่เกิดคือเป็นมิจฉาสมาธิมิจฉาสติใดๆก็ตามมาหมดติดกามอีกเหมือนกันนี่เป็นบ่วงที่เป็นทิพย์ประเภทที่สองบ่วงทิพย์ประเภทแรกนะคือความยึดถือใช่ไหมบ่วงทิพย์ประเภทที่สองคือมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นวิปริตไปคลายเคลื่อนไปแต่กวางประเภทที่สี่ท่านผู้ฟังอันนี้รอดได้กวางประเภทที่สี่คืออะไรคือเห็นความพินาศย่อยยับของกวางประเภทที่1 2และ3แล้วเดี๋ยวก็เลยพยายามทำแบบกวางประเภทที่3ไงคือไม่เข้าไปกินเหยื่อในสวนผักนายพรานเขาก็มาคิดนะเขาคิดว่าเฮ้ยกวางประเภทที่4นี่ทำไมไม่มากินเหมือน1 2แล้วมันก็ไม่มาติดอะไรเหมือนพวก3ด้วยนะติดตะข่ายที่เราวางไว้ก็ไม่ติดแม่แต่ว่าถ้าผมว่าเราไปทำให้มันตกใจคือเราจะตีไม้ขึ้นให้มันตกใจขึ้น แต่พอมันตกใจแล้วมันก็คงจะมาติดบ่วงเราบ้างแต่ม่านเขาก็กลัวเหมือนกันดูหวังเพราะว่าเขาไม่เห็นทางมาทางไปของประเภทที่3แล้วก็4เนี่ยนะแต่เขากลัวว่าไอ้ประเภทที่4ถ้าเราทำให้มันตกใจไอ้ประเภทที่3เนี่ยมันมาติดกับตะข่ายแล้วไงแต่ถ้าประเภทที่4เราใช้มันมาติดกับตะข่ายอีกเนี่ยถ้าเราตีให้มันตกใจปุ๊บเดี๋ยวมันกระโดดหนีตกใจแล้วพวก1 2 3ก็หนีไปด้วยโอ้ถ้างั้นลาภเราจะหายหมด1 2 3ก็หายหมดเอาวะปล่อยพวก4ไปแล้วกันพวกนายพรานเขาก็เลยวางเฉยในฝูงเนื้อประเภทที่4นั้นเสียนี่เป็นอุปมานะอุปมาคือคนประเภทที่4ที่ว่าหลีออกจากกามแล้วโอเคฉันมีความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายฉันก็เห็นด้วยความเป็นของไม่เที่ยงตำแหน่งไม่ยั่งยืนไม่มั่นคงฉันก็ไปปฏิบัติธรรมบ้างบางทีไปบวชชั่วระยะหนึ่งบ้างไปบวชเสร็จแล้วก็ไม่ได้มีมิจฉาทิฏฐิหาความสุขในภายในตรงนี้คือสิ่งที่แตกต่างกันไม่ไปหากามทำความเพียรในการปฏิบัติทำความเพียรในการปฏิบัติแล้วก็ไม่ใช่ว่าไม่ได้แล้วกลับมาหากามอีกเหมือนประเภทที่สองแต่ทำความเพียรในการปฏิบัติแล้วก็ไม่ไปติดบ่วงมิจฉาทิฏฐิเหมือนประเภทที่สามแต่ทำความเพียรในการปฏิบัติแล้วได้ความสุขในภายในนี่คือต่างหากที่สำคัญได้ความสุขจากในภายในคือความสุขที่เกิดจากสมาธิขั้นที่1ที่2ที่3ที่4พอได้แล้วดูฟังความสุขเหล่านี้คือที่ที่มารมองไม่เห็นที่ที่มารตามไปไม่ได้เป็นที่ที่มารจะตาบอดคือจากสมาธิฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4ถ้าเราปฏิบัติจนได้จิตที่เป็นสมาธินั้นทั้งหมดมันมองไม่เห็นแล้วมันไม่ต้องการมาตามรังควานด้วยนะเพราะว่าถ้ามันมาตามรังควานเรานี่เดี๋ยวประเภทอื่นนี่มันตกใจแล้วมันหนีเข้าไปตรงความสุขจากฌาน1 2 3 4มันก็ไม่ได้ช่องอีกมันก็จะเงียบๆเลยมันก็จะไม่มาตามกวนเราเลยกวางประเภทที่4เนี่ยจึงรอดพ้นจากเงื้อมมือของนายพรานไปได้เราจึงจะรอดพ้นจากเงื้อมมือมารได้เพราะอะไรด้วยจิตที่เป็นสมาธิหาความสุขจากในภายในเอาท่านผู้ฟังอย่าไปเอาความสุขจากภายนอกนั่นคือกามที่จะเป็นกับดักเป็นเหยื่อเป็นบ่วงของมารเป็นบ่วงทั้งที่เป็นของมนุษย์และเป็นบ่วงทั้งที่เป็นของทิพย์มันมีอันตรายซ่อนอยู่ในนั้นอย่าไปเสพกามในทุกฝันที่จะหาความสุขทางตาทางหูเราก็ทำไปหมายถึงว่าคุณมีอาชีพก็ทำไปใช่ไหมทำก็ทำเต็มที่นั่นแหละอย่าขี้เกียจคุณขี้เกียจเป็นสิ่งไม่ดีหรือยกตนข่มท่านที่เราดีแล้วเราเก่งแล้วมีชื่อเสียงมีความสำเร็จก็เลยเล่นพักเล่นพวกนี่เป็นความไม่ดีละแต่เราไม่ไปติดยึดในชื่อเสียงในความสำเร็จนั้นไม่ติดยึดคือไม่ติดในบ่วงที่เป็นทิพย์ทำอะไรที่ควรทำเราก็ทำไปสิ่งดีควรทำเราทำสิ่งไม่ดีควรเว้นเราเว้นการทำสิ่งที่ควรทำเว้นสิ่งที่ควรเว้นจิตใจเราอยู่ในช่องในทางไปตามความสงบในภายในมันทำอะไรไม่ได้ตั้งหวังเราจะมีชื่อเสียงมีตำแหน่งมีเงินทองหนาเสพสิ่งนั้นโดยที่เห็นโทษตามประกอบความระมัดระวังไม่ประมาทหาความสุขในภายในทดแทนอย่าไปเห็นความสุขทางกามนั้นว่าเป็นสิ่งมั่นคงยั่งยืนมีได้ต้องเห็นโดยความที่มันเป็นอันตรายเราจึงจะสามารถอยู่ในโลกนี้นะทุกฝังได้อย่างที่ปลอดภัยพอสมควรสำหรับผู้ที่ยังต้องบริโภคกามเป็นคารวาสใช่ไหมเดี๋ยวกินข้าวเย็นเดี๋ยวไปงานเลี้ยงเดี๋ยวไปเที่ยวต่างประเทศมีความสุขนั่นนี่อย่างน้อยก็รักษาศีลนี่มันได้เนาะอย่างน้อยก็ต้องมีความสุขในภายในได้บ้างความสุขที่เกิดจากสมาธิอย่าไปติดบ่วงมิจฉาทิฏฐิเราจะรอดพ้นจากกับดัก ทั้งที่เป็นของมนุษย์และเป็นของทิพย์ได้และถ้าเราเป็นคนมีเงินมีทองนะท่านผู้ฟังเราก็จะเป็นคนมีเงินมีทองเป็นเศรษฐีที่เป็นคนดีทำเพื่อคนอื่นเป็นที่พึ่งของสังคมได้ถ้าเราเป็นคนที่มียศตำแหน่งนะแล้วเราไม่ติดอยู่ในบ่วงที่เป็นของทิพย์หรือของมนุษย์นะคนที่มียศมีตำแหน่งมีหน้าที่ที่ดีนั้นจะเป็นหัวหน้าที่ดีจะเป็นที่พึ่งของลูกน้องจะสามารถทำเพื่อสังคมส่วนรวมได้อย่างดีเลยทีเดียวพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสเรื่องของโลกธรรม8เอาไว้โลกธรรม8คืออะไรได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขทุกข์อันนี้เป็นธรรมดาของโลกเป็นเหยื่อของโลกที่เขาวางเอาไว้ก็เรียกเป็นโลกธรรมคนที่จะติดอยู่ในโลกก็จะติดอยู่นี่แหละยินดีในลาภยินร้ายในเสื่อมลาภยินดีในยศยินดีในสรรเสริญยินดีในสุขยินร้ายในความเสื่อมยศในนินทาในทุกข์ยินดียินร้ายมันก็ติดกำดักนั่นเองแต่อริยสาวกตัมฟังคนประเสริฐคนฟังธรรมคนที่มีการใคร่ครวญมีปัญญาเป็นลิงฉลาดเป็นกวางฉลาดมองเห็นแล้วว่าเอ้ยนี่เป็นเหยื่อนี่ว่าได้ลาภมีเงินมีชื่อเสียงมีครอบครัวมีความสุขก็ไม่ได้ยินดีในสิ่งนั้นนั่นคือไม่ติดละเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์ก็ไม่ยินร้ายคือไม่ติดเหมือนกันไม่ติดทั้งยินดีไม่ติดทั้งยินร้ายอันนี้คือเหนือจากบ่วงธรรมดาเลยนี่ไปฉิวหลุดพ้นได้เป็นผู้ที่อยู่เหนือจากโลกธรรม8เพราะฉะนั้นเมื่อท่านผู้ฟังได้ฟังทั้งเคสตัวอย่างจากในช่วงไต่ตามทางได้ฟังทั้งหนทางแก้ไขการปรับตัวแปรหมวดธรรมะใดๆที่จะนำมาใช้ได้ในช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการเรามาเปรียบเทียบในตัวเราดูท่านฟังมันมีกับดักอะไรที่อยู่รอบตัวเราบ้างเต็มเลยท่านฟังเต็มเลยแม้แต่พระนี่ก็มีแต่จะน้อยหน่อยเช่นไม่ได้กินข้าวเย็นไม่ได้จะมียศตำแหน่งเงินเดือนใดๆเหมือนกับอย่างคฤหัสถ์ที่เขามีกันเยอะๆอย่างนี้แต่ก็มีเหมือนกันอยู่ในโลกยังไงก็มีโลกธรรมมีแล้วยังไงใช่ไหมคุณมีกับดักอยู่รอบตัวเหมือนเข้าไปสู่ดงของหนามเล็บแมวแล้วต้นหนามเล็บแมวเราจะต้องดูช่องทางให้ดีเราจะไปช่องไหนมันจะโดนกระเทือนไปหมดอ่ะแต่มันมีช่องอยู่ตัมบุฟังช่องที่เราจะรอดไปได้ช่องนี้นั้นจะประกอบประการอันประเสริฐนั่นคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะไปจนถึงสัมมาสมาธิมาตามช่องนี้ท่านผู้ฟังมันจะมองไม่เห็นมันจะทำอะไรไม่ได้จะไปตามเส้นทางที่พระพุทธเจ้าท่านดำเนินเอาไว้คนที่มาตามทางนี้นะสบายเลยจะไม่ซึมเศร้าจะไม่มีปัญหาสุขภาพจิตเป็นหนี้เขาก็ค่อยปลดหนี้ไปมีเงินทองยศตำแหน่งก็ไม่ยึดติดยึดถือทำประโยชน์เพื่อชาติเพื่อส่วนรวมได้คือไม่ใช่ว่าคนจะเดินตามมรรคแปดแล้วเป็นหนี้ไม่ได้นะก็มีบางทีสถานการณ์มันบีบคั้นเราก็ค่อยแก้ไปเราก็จะปลดตัวเราเองออกจากพันธนาการจากบ่วงทั้งที่เป็นของทิพย์และเป็นของมนุษย์ทั้งหลายในช่วงของสมการชีวิตนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา5-6 โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภีปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
2: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891กิโลเฮิรตซ์
3: ขอบคุณ
4: ขอโทษ
3: ขอบคุณ
4: ขอโทษ
3: ขอบคุณ
4: ขอโทษคำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
3: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับเกิดเหตุระเบิดปั๊มน้ำมัน PT 3 จุดในจังหวัดยะลาและปัตตานีเบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เขาเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
3: Do it now เริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอมจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
4: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
7: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เกิดเหตุระเบิดปั๊มน้ำมัน PT 3 จุดในจังหวัดยะลาและปัตตานีเบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายเจ้าหน้าที่เร่งคุมสถานการณ์เกิดเหตุความไม่สงบขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลายจุดเมื่อช่วงดึกวานนี้โดยคนร้ายมุ่งเป้าโจมตีสถานีบริการน้ำมันส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและทรัพย์สินเสียหายซึ่งเมื่อเวลาประมาณ 23:00 น.เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุระเบิดบริเวณสถานีบริการน้ำมัน PT สาขาสาย15ตำบลสะเตงอำเภอเมืองจังหวัดยะลาแรงระเบิดสร้างความเสียหายกับโครงสร้างในปั๊มน้ำมันอย่างเห็นได้ชัดขณะเดียวกันในพื้นที่จังหวัดปัตตานีมีรายงานเหตุรุนแรงเกิดขึ้นในลักษณะไล่เลี่ยกันอีก2จุดประกอบด้วยเหตุระเบิดและเพลิงไหม้ณสถานีบริการน้ำมัน PT สาขาปาวาอำเภอสายบุรีเบื้องต้นมีรายงานประชาชนได้รับบาดเจ็บ1รายถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงแล้วเหตุโจมตีสถานีบริการน้ำมัน PT สาขาปิยาอำเภอยะริงยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บจากจุดนี้สถานการณ์ล่าสุดเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงทหารตำรวจและชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือ EOD ได้สนที่กำลังเข้าปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุทั้ง3จุดเพื่อความปลอดภัยและป้องกันเหตุซ้ำซ้อนพร้อมทั้งเร่งรวบรวมพยานหลักฐานและวัตถุพยานในที่เกิดเหตุเพื่อแกะรอยกลุ่มผู้ก่อเหตุนำมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเร่งด่วนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขเปิดบริการออนไลน์ครบวงจรยื่นขออนุญาตธุรกิจสุขภาพได้ทุกที่ทุกเวลาเดินหน้าสู่รัฐบาลดิจิทัล
9: นางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.กระทรวงสาธารณสุขได้พัฒนาระบบธุรกรรมออนไลน์สำหรับสถานประกอบการเพื่อสุขภาพเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการผู้ให้บริการและประชาชนโดยสามารถดำเนินการผ่านระบบดิจิทัลแอบครบวงจรในจุดเดียวสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลและการปรับเปลี่ยนหน่วยงานภาครัฐสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบระบบดังกล่าวรองรับ การดำเนินธุรกรรมที่สำคัญของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพอาทิการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรายใหม่การต่ออายุใบอนุญาตทุก5ปีการโอนและรับโอนใบอนุญาตการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตการขอรับใบแทนใบอนุญาตการยกเลิกประกอบกิจการและการชำระค่าธรรมเนียมรายปีผ่านระบบออนไลน์ทั้งหมดเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการและประชาชนครอบคลุมทั้งการขออนุญาตประกอบกิจการการดำเนินธุรกรรมของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: แคนาดายิงประตูช่วงทดเวลาบาดเจ็บเอาชนะแอฟริกาใต้1ประตูต่อ0ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายในการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ได้สำเร็จ
10: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายแคนาดาเจ้าภาพร่วมพบกับแอฟริกาใต้เกมนี้ทั้ง2ทีมต่างเปิดเกมแรกกันอย่างสนุกพยายามครองบอลและหาจังหวะเข้าทำแต่แนวรับและผู้รักษาประตูของทั้ง2ฝ่ายยังทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมจนกระทั่งช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90บวก2สตีเฟนยุสตาเกียวมายิงประตูชัยให้ทัพเมเปิ้ลแดงเอาชนะไปได้1ประตูต่อ0ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปรอพบผู้ชนะระหว่างเนเธอร์แลนด์หรือโมร็อกโกต่อไปปูดิมพัฒน์สอนการรายงาน
1: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกาครับ

ข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6 นาฬิกาถึง7 นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้เช้าวันจันทร์ที่29มิถุนายน2569ขึ้น15ค่ำเดือน8ปีมะเมียนะคะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิริยาพรวงศ์อุบลค่ะและคุณสุกัญญาสว่างสันติสกุลสวัสดีค่ะพี่กบค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะวันนี้วันจันทร์ด้วยนะคะสดใสกันตั้งแต่เช้าเพราะว่าชาวกรุงเทพมหานครและพัทยา
0: ค่ะ
1: ยิ้มรับต้อนรับผู้ว่าคนใหม่แล้วก
0: ็นายก
1: พัทยาก็จะเป็นนายกคนใหม่ด้วยนะคะ
0: ค่ะ
1: สำหรับวันนี้ค่ะเรามาพร้อมกับทีมงานค่ะคุณบุญประกอบอบกลิ่นนะคะแล้วก็ยังมีคุณสุวิทย์สมนัสด้วยค่ะ
0: ค่ะ
1: ส่วน Facebook Live วันนี้ก็เป็นทีมนิวมีเดียนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องแดนอาคาเดคาวีระน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์และน้องฟิวเดชาธรชัยโสดาค่ะ
0: ค่ะขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะที
1: ่
0: เพจข่าวยามเช้าคุณผู้ฟังสามารถติดตามได้นอกเหนือจาก FM 92.5 MHz นะคะหรือว่า AM 819 891 GHz เครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศหอกระจายข่าวช่องทางออนไลน์ก็จะมีที่ Facebook Live นะคะเพจข่าวยามเช้าตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะทยอยกันเข้ามาแล้วนะคะแล้วก็กดคอมเมนต์พูดคุยกับเรา2คนได้นะรวมถึงช่องทาง TikTok ด้วยนะคะเลื่อนผ่านเห็นเรา2คนก็กดติดตามกดถูกใจกันได้เลยค่ะ
1: วันนี้รับรองเข้มข้นแน่นอนนะคะสำหรับข่าวสารที่จะมาอัปเดตนะคะโดยเฉพาะคนที่เมื่อคืนอาจจะหลับไปก่อนนะคะเพราะว่าเขานักพนันถึงประมาณกี่ทุ่มคุณ
0: ก็ประมาณ
1: 3ได้ไหม
0: สามสี่ทุ่ม
1: ประมาณ
0: จริงๆเนี่ยเรารู้
1: เรารุ้น
0: เพราะว
1: ่
0: าคะแนนเนี่ยนำห่
1: าง
0: มาสักประมาณทุ่มสองทุ่มละ
1: ทุ่มหนึ่งประมาณหกโมงกว่าเนี่ยก็นำห่างแล้ว

0: คว้าชัยนายกเมืองพัทยามา1สมัยอีก1สมัยก็แสดงว่าเป็นคนเดิมใช่ไหม
1: ใช่น่าจะใช่นะ
0: หรือว่าไม่แน่ใจนะคะ
1: ใครอยู่ในพื้นที
0: ่ในพื้นที่บ้างนะคะเขาบอกว่าคือคว้าชัยนายกเมืองพัทยาอีก1สมัยแต่ไม่แน่ใจว่าสมัยที่แล้วใช้ท่านนี้หรือเปล่านะคะ
1: ค
0: ่ะก็ส่วนกรุงเทพมหานครก็มาอีกหนึ่งสมัยเหมือนกัน
1: แน่นอนก็คือคุณชัชชาติสิทธิพันธ์เดี๋ยวเขามาอัปเดตเรื่องน
0: ี้
1: เพราะว่ามีข้อมูลมาอัปเดตกันจำนวนผู้ออกมาใช้สิทธิ์แล้วก็คะแนนเสียงด้วยนะคะแต่ก่อนจะไปติดตามเราติดตามเรื่องของฝนฟ้าเพราะว่าช่วงนี้ยังคงโอ้โหฝนตกหนักอยู่เลยนะคะพี่กบโดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลนนทบุรีนะคะเช้านี้เนี่ยในช่วงเช้านี้ถึงวันที่3กรกฎาคมนะคะประเทศไทยยังคงมีฝนเพิ่มขึ้นค่ะแล้วก็จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่ด้วยโดยเฉพาะภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากว่าจะมีร่องมรสุมนั้นพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีการพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนั้นจะมีกำลังแรงขึ้นยังไงขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมด้วยบางพื้นที่อาจจะต้องเตรียมพร้อมรับมืออาจจะเกิดสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะใครที่อยู่พื้นที่นะคะลาดเชิงเขาใกล้ทางที่น้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มด้วยนะคะตอนนี้สำหรับภาคใต้ค่ะไปดูกันหน่อยนะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนเนี่ยนะตอนนี้จะมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะโดยในช่วงตั้งแต่วันนี้29มิถุนายนไปจนถึง3กรกฎาคมเนี่ย จะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรเลยส่วนอันดามันตอนล่างแล้วก็อ่าวไทยนะคะคลื่นสูงอยู่ที่2เมตรค่ะยังไงนะคะชาวประมงนะคะหรือว่าใครจะต้องออกเรือก็เดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็ให้หลีกเลี่ยงเรื่องของการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วยค่ะและเพื่อความปลอดภัยและการลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะคุณผู้ฟังคะยังไงอยากให้คุณผู้ฟังทุกท่านวางแผนการใช้ชีวิตแล้วก็การเดินทางในช่วงเวลานี้ด้วยเพราะว่าอาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นอาจจะต้องใช้เวลามากขึ้นแล้วก็ขอให้ติดตามประกาศค่ะจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะช่องทางต่างๆเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้แอปพลิเคชันหรือว่าสายด่วน1182ก็ได้หรือจะติดตามที่สวทก็ได้หลังจบข่าวต้นชั่วโมงตั้งแต่เวลา 9:00 นเป็นต้นไปนะคะก็จะมีการอัปเดตพยากรณ์อากาศทุกชั่วโมงเลยคุณผู้ฟังติดตามได้ค่ะ
0: ค่ะมาดูอากาศวันนี้กันหน่อยค่ะเพราะว่าปริมาณฝนเนี่ยตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะค
1: คะ
0: มาจนถึงตอนนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าปริมาณฝนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะเมื่อวานก็ตกหนักเหมือนกันนะคะมาดูกรุงเทพมหานครปริมณฑลวันนี้นะคะต้องเตรียมร่มไว้น
1: ะ
0: เพราะว่าฝนประมาณ 60% 70%
1: โอ้เยอะอยู่
0: อันนี้เยอะที่สุดในบรรดาแบบแต่ละภาคเลยน
1: ะ
0: มาดูภาคเหนือค่ะวันนี้ฝนประมาณ 40% ค่ะส่วนภาคอีสานก็ 60% เหมือนกันนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกเหมือนภาคอีสานเลยค่ะ 60% ส่วนภาคใต้อ่าวไทยค่ะ 60% มีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะแล้วก็ภาคใต้อันดามันนั้นประมาณ 70% เยอะค่ะคลื่นสูงประมาณ2เมตรเหมือนกันนะคะก็อาจจะเรือเล็กเนี่ยงดออกไปก่อนเนา
1: ะ
0: เพื่อความปลอดภัยส่วนภาคกลางค่ะวันนี้ 60% ค่ะปริมาณฝนและกรุงเทพมหานครปริมณฑลชนะเลิศค่ะ 70% เตรียมร่มเสื้อกันฝนแล้วก็เผื่อเรื่องของการเดินทางไว้ด้วยนะคะ
1: ใช่นะคะเพราะว่าช่วงนี้ฝนยังดูเยอะอยู่เลยนะคะ
0: ค่ะ
1: มาดูปภ.ก็แจ้งเตือนเหมือนกันนะคะ43จังหวัดนะให้เฝ้าระวังเกี่ยวกับน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็ดินโคลนถล่มด้วยนะหลังจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนยังคงมีฝนตกหนักเฝ้าระวังกันถึง3กรกฎาคมนะคะปภ.เองก็ได้มีการเฝ้าติดตามสถานการณ์แล้วก็มีการออกประกาศเตือนค่ะ43จังหวัดมาดูกันหน่อยภาคเหนือเนี่ยมี12จังหวัดนะคะแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายนะพะเยาน่านตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์และอุทัยธานีส่วนภาคตะวันออกเชียงเหนือ12จังหวัดค่ะก็คือเลยอุดรนะหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษแล้วก็อุบลราชธานีเฝ้าระวังกันไว้ค่ะส่วนภาคกลางนะคะ11จังหวัดก็คือตั้งแต่กาญจนบุรีราชบุรีนครนายกปราจีนบุรีด้วยนะคะฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดและเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ด้วยค่ะและยังมีภาคใต้ด้วยนะก็จะมีชุมพรสุราษฎร์ระนองกระบี่พังงาภูเก็ตตรังสต

0: ตูลค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็มีพื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรงภาคใต้4จังหวัดนะก็จะมีระนองนะคะที่อำเภอเมืองอำเภอสุขสำราญแล้วก็อำเภอกระเปอร์นะคะพังงาก็จะมีที่อำเภอเกาะยาวค่ะตะกั่วทุ่งนะท้ายเหมืองแล้วก็ตะกั่วป่าด้วยนะคะส่วนที่ภูเก็ตเขาเฝ้าระวังกันทุกอำเภอเลยค่ะกระบี่ค่ะกระบี่เฝ้าระวังที่อำเภอเมืองนะคะแล้วก็มีคลองท่อมนะมีเกาะลันตาคลองเหนือแล้วก็อ่าวลึกด้วยค่ะก็เจ้าหน้าที่เขาก็มีการกำชับเจ้าหน้าที่ให้ติดตามเรื่องของสภาพอากาศปริมาณฝนในพื้นที่นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีความเสี่ยงให้ประกาศแจ้งเตือนแล้วก็ปิดกั้นไม่ให้บุคคลเนี่ยเข้าไปในพื้นที่และถ้าเกิดว่ามีในเรื่องของคลื่นลมแรงก็ให้ประสานการเข้าออกการประกาศติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนบริเวณชายฝั่งห้ามนักท่องเที่ยวลงไปเล่นน้ำโดยเด็ดขาดนะคะก็จะให้เพิ่มความระมัดระวังในเรื่องของการเล่นน้ำแล้วก็การเดินเรือด้วยก็เป็นการเฝ้าระวังแล้วก็ประกาศเตือนจากปภ.ค่ะ
1: ค่ะช่วงนี้ถึงแม้ว่ามีฝนตกลงมานะคะเป็นช่วงฤดูฝนก็ตามนะคะแต่ว่าอากาศบางพื้นที่ก็อาจจะร้อนกรุงเทพมหานครก็เช่นกันนะคะ
0: ค่ะ
1: วันไหนที่ฝนยังไม่ตกช่วงกลางวันเนี่ยโอ้โหร้อนมากๆเลยนะคะแต่ร้อนยังไงเนี่ยยังไม่เท่าทางโซนยุโรปนะ
0: ยุโรปนี้ประสบกับปัญหา
1: ใช่ค่ะมีหลายคนที่เป็นคนไทยแล้วเดินทางไปเที่ยวยุโรปหวังว่าจะไปเจอหิมะนะคะปรากฏว่าไม่เจอค่ะ
0: ผิดหวัง
1: ไปเจอแดดร้อนมากๆนะคะแล้วก็บอกว่าเห็นหลายคนเขารีวิวนะคะบอกว่าไปโซนยุโรปเนี่ยต้องทำใจหน่อยนะเพราะว่าโรงแรมบางที่ก็จะมีแบบฮีเตอร
0: ์
1: มีทั้งแอร์ฮีเตอร์แต่บางที่เนี่ยเขาไม่มีแอร์เขามีแต่ฮีเตอร์แล้วเขาบอกว่าได้พัดลมอยู่ครับแต่พัดลมที่ได้เนี่ยฉันเห็นนะที่เขารีวิวเน
0: ี่ย
1: เล็กตัวเล็กๆมินิที่ตั้งโต๊ะอ่ะบ้านเราก็ตั้งโต๊ะนะคะก็บอกว่าร้อนมากๆ41องศาหลายประเทศในยุโรปนะคะอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการค่ะจากโดมความร้อนรุนแรงที่แผ่ปกคลุมนะคะสำนักข่าวต่างประเทศก็มีการรายงานออกมาค่ะบอกว่าหลายประเทศในยุโรปเนี่ยอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นค่ะโดยสถาบันอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของเดนมาร์กเนี่ยรายงานบอกว่าเมืองโอดุมทางตอนเหนือของเมืองอาฮุสนะคะเป็นเมืองใหญ่อันดับ2ของเดนมาร์กค่ะอุณหภูมิเนี่ยอยู่ที่37องศาเซลเซียสสูงสุดเนี่ยนับตั้งแต่มีการบันทึกไว้นะคะตั้งแต่ปี2417 37ถ้าเทียบกับบ้านเราก็สบายๆนะเราเจอ37ตลอดชีวิตอยู่แล้ว
0: นะคะเป็นพื้นฐานแต่ยิ่งหน้าร้อนเนี่ยเราแตะเลข4นะ
1: สบายๆ ทำใจไว้แล้วนะคะในขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาของเยอรมันเนี่ยเขาก็รายงานออกมาเหมือนกันค่ะคุณพลอยบอกว่าสถานีตรวจวัดสภาพอากาศทางตะวันออกของเยอรมันเนี่ยค่าอุณหภูมิอยู่ที่ 41.5 องศาเซลเซียสคือสูงกว่าเดนมาร์กอีกน
0: ะ
1: ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่สูงสุดเป็นประวัติการของเยอรมันก็ว่าได้เหมือนกันค่ะส่วนทางด้านของสวิตเซอร์แลนด์ค่ะอุตุนิยมวิทยาของสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยก็รายงานเหมือนกันบอกว่าเมืองบาเซลนะคะทางตอนเหนือของสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยมีอุณหภูมิถึง39องศาเซลเซียสค่ะนับว่าเป็นการทำลายสถิติอุณหภูมิสูงสุดในเดือนมิถุนายนติดต่อกันเป็นเวลา3วันด้วยกันค่ะซึ่งยุโรปเองตอนนี้นะคะขณะนี้เนี่ยกำลังเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดแล้วก็อุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการค่ะเป็นผลมาจากคลื่นความร้อนที่เคลื่อนตัวมาจากทะเลทรายซาฮารานะคะกลายเป็นปรากฏการณ์โดมความร้อนที่แผ่ปกคลุมพื้นที่ยุโรปตะวันตกและยุโรปตอนกลางค่ะเพราะฉะนั้นใครที่จะไปเที่ยวก็เผื่อทำใจไว้นะ
0: คือบางคนคิดว่าถ้าไปโซนนั้นเนี่ยต้องเตรียมเสื้อกันหนาวหรืออะไรโอ้โหถ้าเตรียมไปตอนนั้นก็คือตอนนี้เนี่ย
1: ใส่เสื้อสบายๆ
0: ใช่อาจจะต้องแบบว่าเป็นแบบคล้ายๆบ้านเราแหละ
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะเอามาดูเรื่องของผลการเลือกตั้งนะคะผู้ว่ากทม.ในปี2569เสร็จสิ้นไปเมื่อวานนี้นะคะประชาชนออกมาใช้สิทธิ์กันแล้วก็มีการนับคะแนนกันในช่วงหลังจาก 17:00 นของเมื่อวานที่ผ่านมานะคะแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยทางกทม.มีการแถลงผลการนับคะแนนเลือกตั้งผู้ว่ากทม.แล้วก็สก.ด้วยนะคะอย่างไม่เป็นทางการนะคะโดยคุณณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครมีการแถลงผลการนับคะแนน การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสกปี2569อย่างไม่เป็นทางการนะคะก็ใช้เวลานับคะแนนกันอยู่ประมาณ4ชั่วโมงค่ะโดยผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะปรากฏว่าคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครอิสระได้รับคะแนนเสียงอยู่ที่ 1,444,914 คะแนนค่ะคิดเป็นร้อยละ 65.6 นะคะก็ได้รับการเลือกเป็นผู้ราชการกรุงเทพมหานครเป็นสมัยที่2แล้วนะคะพร้อมกับทำลายสถิติคะแนนสูงสุดของตัวเองในเมื่อ4ปีที่ผ่านมาด้วยนะในขณะที่คุณมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขค่ะได้รับคะแนน 288,171 คะแนนค่ะตามมาอันดับที่3คือคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรค่ะได้รับคะแนนอยู่ที่ 176,934 คะแนนค่ะภาพรวมการใช้สิทธิ์การเลือกตั้งนะคะผู้ว่ากทม.นะคะก็จะมีผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยทั้งหมดเลยนะที่มีสิทธิ์เลือกอยู่ที่ 4,428,644 คนค่ะแต่เมื่อวานนี้เนี่ยมามีผู้ใช้สิทธิ์อยู่ที
1: ่
0: 2,201,739 คนถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ 49.7 นะอีกนิดนึงจะถึงครึ่งแล้วน
1: ะ
0: แต่ก็ไม่ถึงนะคะแต่ว่าจริงๆเนี่ยกกต.เขาก็ตั้งเป้าไว้ว่าน่าจะ 70% ขึ้นไปแต่ว่าเมื่อวานนี้อาจจะติดด้วยหลายๆอย่างที่หนึ่งเลยก็คือสภาพอากาศฝนตกหนักมากในช่วงบ่ายๆเย็นๆนะคะก็อาจจะเป็นอุปสรรคในอีกหนึ่งเหตุผลนะคะนอกจากนี้ค่ะการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสก.มีผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ย 4,384,693 คนแต่ว่าผู้ที่มาใช้สิทธิ์จริงๆอยู่ที่ 2,077,000 คนนะคะก็คิดเป็นร้อยละ 47.4 ค่ะผลการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครอย่างไม่เป็นทางการตอนนี้ก็คือครบทั้ง50เขตแล้วนะคะก็พบว่าส่วนใหญ่พรรคประชาชนได้รับเลือกตั้งมากที่สุดจำนวน22ที่นั่งด้วยกันค่ะก็ถือว่าครองสัดส่วนที่นั่งสูงสุดในสภาของกรุงเทพมหานครเลยนะคะนี่เป็นการอัปเดตผลการนับคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็สก.เมื่อวานนี้ค่ะ
1: ค่ะหลายคนก็ลุ้นกันนะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลเองนะคะเมื่อคืนนี้หลังจากที่คะแนนออกมาแบบไม่เป็นทางการแล้วรู้ว่าคุณชัชชาติเนี่ยได้คะแนนมาเป็นอันดับ1 นะคะท่านก็โพสต์ข้อความผ่านทางFacebookส่วนตัวของท่านนะคะบอกว่าแสดงความยินดีกับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็ท่านเองก็บอกนะคะว่ายินดีกับอาจารย์ชัชชาติด้วยนะคะพร้อมให้ความร่วมมือในการทำงานเพื่อกทม.ครับนะคะในส่วนของคุณชัชชาติเองนะคะหลังจากที่ผลคะแนนออกมาเนี่ยก็มีผู้สื่อข่าวนะคะไปถามคุณชัชชาติเองก็ตอบข้อซักถามสื่อมวลชนนะคะถึงทิศทางการขับเคลื่อนกรุงเทพมหานครในระยะที่4ปีข้างหน้านี้ไปเนี่ยหลังได้รับผลคะแนนเลือกตั้งแล้วนะคะอย่างไม่เป็นทางการเมื่อคืนเนี่ยประมาณ 50% เท่านั้นนะคะ
0: ค่ะ
1: นะผู้สื่อข่าวเนี่ยก็ไปถามแล้วรู้แล้วแหละว่าน่าจะได้แล้วแหละลุ้นกันนะคะท่านผู้ว่าชัชชาติเองนะคะก็บอกว่าจะเน้น2มิติหลักค่ะก็คือการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องของการศึกษาควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพของเมืองผ่านความโปร่งใสและการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมโดยตั้งเป้าไว้นะคะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดค่ะและประชาชนสัมผัสได้จริงด้วยในชีวิตประจำวันนี่แหละไม่ใช่เพียงแก้ไขการโฆษณาประชาสัมพันธ์เท่านั้นแล้วก็เป็นการดึงดูดการลงทุนแล้วก็สร้างตลาดแรงงานที่เข้มแข็งให้แก่คนกรุงเทพมหานครทั้งทุกคนเนี่ยจะอยู่อย่างเท่าเทียมกันค่ะท่านคุณชัชชาติเองก็ย้ำนะคะบอกว่าถึงแม้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีการนำจุดอ่อนหรือว่าข้อโจมตีในหลายประเด็นแต่ว่าผลคะแนนที่ออกมาในวันนี้เนี่ยสะท้อนว่าประชาชนเข้าใจแล้วก็เชื่อมั่นในทีมงานซึ่งตนเองเนี่ยพร้อมที่จะปรับปรุงตัวแล้วก็จัดการข้อกังขาต่างๆเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้มากขึ้นกว่าเดิมค่ะส่วนภารกิจเร่งด่วนในระยะ100วันแรกนะคะคุณชัชชาติบอกว่าการเปลี่ยนนโยบายหาเสียงให้เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนโดยจะมีการกำหนดค่าเป้าหมายผ่านระบบ OKR และ KPI ค่ะเพื่อให้บุคลากรของกรุงเทพมหานครกว่า 80,000 คนเนี่ยขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันนอกจากนี้นะคะยังพร้อมที่จะทำงานร่วมกับสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสก.ด้วยจากทุกสังกัดเลยโดยคุณชัชชาติมองว่าความหลากหลายในสภาเป็นเรื่องที่ดีค่ะแล้วก็จะช่วยให้การตรวจสอบแล้วก็ดูแลเขตทุกเขตพื้นที่เนี่ยอย่างทั่วถึงไม่จำเป็นต้องมีเสียงข้างมากในสภาเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะคะคุณชัชชาติย้ำนะคะว่าการทำงานในวาระที่2นี้ไม่ใช่เรื่องง่ายและมีการท้าทายที่สูงมากค่ะเนื่องจากว่าความคาดหวังของประชาชนที่เพิ่มขึ้นตามมาตรฐานผลงานเดิมโดยยังคงยึดคติทำงานทำงานทำงาน
0: ค่ะ
1: 3ดับเบิ้ลเลยนะคะใช้ทรัพยากรให้น้อยแต่ว่าได้ผลลัพธ์ที่มากที่สุดค่ะเหมือนเช่นที่ได้หาเสียงไว้แล้วก็ย้ำว่าการดำรงตำแหน่งผู้ว่าในรอบนี้เนี่ยจะเป็นสมัยสุดท้ายตามที่กฎหมายกำหนดด้วยค่ะก็มุ่งมั่นที่จะทุ่มเทแรงกายแรงใจทั้งหมดเพื่อตอบแทนความไว้ใจของประชาชนอย่างเต็มกำลังค่ะ
0: ค่ะส่วนฝากฝั่งของพัทยานะคะเมื่อวานนี้ที่ศูนย์ประสานงานกลุ่มเรารักพัทยาได้มีการแถลงขอบคุณทุกคะแนนเสียงนะคะหลังจากที่มีการนับผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการเสร็จสิ้นลงนะ
1: คะ
0: โดยทางด้านของคุณปรเมศงามพิเชษค่ะได้รับคะแนนเสียง 20,097 คะแนนค่ะส่วนผู้สมัครสมาชิกสภาเมืองพัทยาของทีมเรารักพัทยาทั้ง4เขตนะคะ24คนก็ได้รับคัดเลือกเข้ามาบริหารเมืองพัทยาก็ได้คุณปรเมศก็ได้มีการกล่าวขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่ชาวพัทยามอบให้นะคะก็จะมีการตั้งใจพัฒนาเมืองนะคะแล้วก็อีกหลายเรื่องที่ยังสานต่อไม่สำเร็จก็จะทำให้เสร็จภายในเวลาที่ได้รับกลับมาทำงานสานต่อนะคะตั้งเป้าหมายทำงานสนองนโยบายเมืองท่องเที่ยวระดับโลกก็จะสร้างรายได้ในทุกรูปแบบนะคะแล้วก็ดูแลคุณภาพชีวิตระดับสากลด้วยรวมไปถึงดูแลสิ่งแวดล้อมบริหารงานด้วยความโปร่งใสแก้ปัญหาน้ำท่วมนะคะก็อันนี้เป็นฝากฝั่งของพัทยานะคะนอกจากนี้นะคะพี่กบก็คือใครที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เมื่อวานนี้นะคะใครที่ติดภารกิจต่างๆติดธุระท่านสามารถแจ้งเหตุความจำนงที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ผ่าน5ช่องทางค่ะ
1: ค่ะ
0: นะคะก็คือตั้งแต่วันนี้แหละ29มิถุนายนแจ้งได้ถึง5กรกฎาคมนี้โดย5ช่องทางก็คือแจ้งด้วยตนเองช่องทางที่2คือมอบหมายให้บุคคลอื่นไปยื่นแทนช่องทางที่3คือการจัดส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนช่องทางที่4คือผ่านเว็บไซต์ค่ะ www.ect.go.th หรือว่าแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตนะคะและช่องทางสุดท้ายเว็บไซต์สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทย www.bora.dopa.go.th ท่านเลือกช่องทางได้เลยแต่คิดว่าถ้าเว็บไซต์จะสะดวกเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันสะดวกท่านไม่ต้องเดินทางไปเองท่านก็แจ้งในออนไลน์ได้นะว่าท่านติดภารกิจติดงานไม่สามารถที่จะไปใช้สิทธิ์เมื่อวานนี้ได้จะได้ไม่เสียสิทธิ์ในอนาคตในอนาคตเผื่อใครจะอยากสมัครเป็นสก.
1: เป็นผู้ใหญ่บ้าน
0: อะไร
1: กำนันแบบเนี้ยเดี๋ยวเราจะเสียสิทธิ์เนาะ
0: ใครที่ทะเบียนบ้านอยู่กรุงเทพนะคะแล้วไม่ได้ไปใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมไปชี้แจงน
1: ะ
0: แจ้งว่าเราไม่ได้ใช้สิทธิ์29มิถุนายนถึง5กรกฎาคมนี้ค่ะ
1: ค่ะมาติดตามความพร้อมในการชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีกันหน่อยค่ะซึ่งทางด้านของนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้กำชับให้รัฐมนตรีและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมข้อมูลอย่างครบถ้วนเพื่อตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนถึงความจำเป็นแล้วก็ประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้งบประมาณในครั้งนี้ค่ะสำหรับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2000 ขออภัยค่ะปี2570นั้นมีวงเงินไม่เกิน 3,000 ขออภัยค่ะ3,788,000 ล้านบาทค่ะซึ่งผ่านการคัดกรองตามความจำเป็นเร่งด่วนแล้วนะคะภายใต้ข้อจำกัดด้านการคลังแล้วก็สถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ผันผวนด้วยค่ะโดยมุ่งเน้นการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนควบคู่ไปกับการลงทุนระยะยาวค่ะยิ่งไปกว่านั้นนะคะรัฐบาลเองก็ได้นำแนวทางลงทุน plus มาใช้เพื่อบูรณาการงบประมาณแผ่นดินค่ะร่วมกับงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจด้วยนะคะการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนหรือที่เรียกว่า ว่า PPP รวมถึงกองทุน Thailand Future Fund ค่ะการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ซึ่งก็คาดว่าจะสามารถระดมเม็ดเงินลงทุนนะคะรวมถึงสูงสุดเนี่ยได้ประมาณ 1.568 ล้านล้านบาทค่ะเพื่อเป็นตัวเร่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วก็การจ้างงานของประเทศค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะการจัดสรรงบประมาณนี้ครอบคลุมทั้งหมด3เป้าหมายสำคัญหลักๆเลยนะคะก็จะมีการสร้างความมั่นคงและภูมิคุ้มกันของประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการน้ำสิ่งแวดล้อมและการป้องกันยาเสพติดค่ะ2ก็คือการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมใหม่ดิจิทัลแล้วก็ปัญญาประดิษฐ์ด้วยค่ะและ3นะคะคือการดูแลคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสที่เท่าเทียมโดยมีการจัดสรรงบประมาณสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะจำนวน 42,000 ล้านบาทและก็เงินสมทบกองทุนประกันสังคมอีกกว่า 65,900 ล้านบาทค่ะท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะนางสาวรัชดาธนาดิเรกนะคะท่านก็บอกว่ารัฐบาลเองยังคงยึดมั่นในหลักวินัยการเงินอย่างเคร่งครัดนะคะสำหรับวินัยการเงินการคลังค่ะโดยตั้งงบประมาณในการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐเนี่ยกว่า 462,000 ล้านบาทค่ะเพื่อความโปร่งใสนะคะสำหรับประชาชนเองนะคะในฐานะที่หลายๆคนก็เป็นประชาชนนะคะที่สนใจสามารถไปร่วมต่อตรวจสอบแล้วก็ติดตามรายละเอียดของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ทางเว็บไซต์ของสำนักงานงบประมาณชั่วโมงนี้ตั้งแต่ช่วงนี้เป็นต้นไปนะคะ
2: ค่ะแล้วก็วันนี้ก็จะมีการเข้าไปชี้แจงของท่านนายกรัฐมนตรีด้วยนะติดตามได้นะทางสวทเราเองก็มีการถ่ายทอดเสียงเหมือนกันนะคะทาง AM นะคะก็ติดตามกันได้ค่ะเอาละค่ะช่วงนี้นะคะ 6:31 นาทีค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักรายการกันสักครู่หนึ่งก่อนช่วงหน้าค่ะกลับมาติดตามนะคะในช่วงของตีคองร้องข่าวกันค่ะ
3: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
4: โรคที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวังที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
3: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
5: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: อร์แฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
1: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
0: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
1: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
0: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
1: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
4: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาสีหมาดข่าวแรกนั้นรองเลขาธิการกกต.ได้แถลงภาพรวมการเปิดหน่วยเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร 6,628 หน่วยและเมืองพัทยาอีก113หน่วยก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วครับพร้อมเตรียมแผนรับมือเหตุฉุกเฉินแล้วก็ได้กำชับผู้มีสิทธิ์ไปปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้งกันด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่28มิถุนายน2569สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือตัวย่อที่เราคุ้นหูกันว่ากกต.ได้แถลงภาพรวมการเปิดหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และก็ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรวมถึงสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาว่าตั้งแต่เวลา 8:00 น.เป็นต้นมาของวันที่28มิถุนายนนั้นหน่วยเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครจำนวนทั้งสิ้น 6,628 หน่วยและเมืองพัทยามีจำนวนหน่วยเลือกตั้งทั้งสิ้น113หน่วยก็เปิดดำเนินการลงคะแนนได้ครบทุกหน่วยและก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภักขยาพรรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เน้นย้ำบอกว่าให้ประชาชนนั้นตรวจสอบประเภทของบัตรเลือกตั้งและลงคะแนนให้มันถูกต้องโดยทางกรุงเทพมหานครนั้นใช้บัตรสีเขียวในการเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกาได้1หมายเลขและบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครกาได้1หมายเลขเช่นเดียวกันส่วนเมืองพัทยาก็ใช้บัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยากาได้1หมายเลขและบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาได้ไม่เกิน6หมายเลขส่วนทางด้านการอำนวยความสะดวกนั้นทางกกต.ก็ได้ประสานกับกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาให้จัดระบบตรวจสอบพิกัดหน่วยเลือกตั้งผ่านเว็บไซต์พร้อมทั้งเตรียมมาตรการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากสภาพอากาศแล้วก็ได้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนที่ผ่านมาเมื่อวันที่28มิถุนายนบอกว่าร่วมสังเกตการในการลงคะแนนการนับคะแนนและการรวมคะแนนกันด้วยหากพบการกระทําที่อาจขัดต่อกฎหมายเลือกตั้งก็สามารถแจ้งหรือทักท้วงต่อกรรมการประจําหน่วยได้เพื่อให้การเลือกตั้งนั้นเป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมและได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนนั่นเองครับและไปกันที่เรื่องที่รัฐบาลได้พร้อมที่จะแจงงบประมาณปี2570ซึ่งเข้าสภาวันที่29มิถุนายน2569ชี้ว่าทิศทางใช้เงินรับมือเศรษฐกิจเปิดทางให้ประชาชนตรวจสอบได้ด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่านายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570โดยกำชับให้รัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆไปเตรียมข้อมูลอย่างครบถ้วนพร้อมตอบทุกข้ออภิปรายเพื่อให้พี่น้องประชาชนเข้าใจการใช้งบประมาณในแต่ละด้านโดยร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570 กำหนดวงเงินไม่เกิน 3,788,000 ล้านบาทหรือวงเงินไม่เกิน 3.788 ล้านล้านบาทนั่นเองครับพี่น้องเพิ่มจากปีก่อน 7,400 ล้านบาทหรือประมาณร้อยละ 0.2 จากคำของบประมาณที่หน่วยงานต่างๆเสนอรวมกว่า 5.97 ล้านล้านบาทครับและทั้งนี้ทั้งนั้นงบประมาณปี 2,570 จัดทำขึ้นภายใต้ข้อจำกัดด้านการคลังและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังมีความไม่แน่นอนจึงมุ่งตอบโจทย์ทั้งการดูแลพี่น้องประชาชนในระยะสั้นและการลงทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศในระยะยาวกันด้วยสำหรับการลงทุนของประเทศไทยนั้นรัฐบาลเห็นว่าการใช้งบประมาณแผ่นดินเพียงอย่างเดียวมันไม่เพียงพอแล้วล่ะครับจึงได้วางแนวทางลงทุน plus ลงทุน plus นี่แหละครับโดยใช้เครื่องมือหลายรูปแบบควบคู่กันไปทั้งงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนหรือตัวย่อภาษาปากีสถานที่เขาเรียกว่า PPP 3P นี่แหละครับแล้วยังมีกองทุน Thailand Future Fundการส่งเสริมการลงทุนผ่าน BOI การอำนวยความสะดวกผ่าน Thailand Fast Pass ตลอดจนการลงทุนของภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกันด้วยก็เพื่อให้เงินงบประมาณทำหน้าที่เป็นตัวเร่งให้เกิดการลงทุนเพิ่มเติมและทั้งนี้ทั้งนั้นประชาชนสามารถติดตามรายละเอียดร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ได้ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงบประมาณครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของเกี่ยวเนื่องกับประเทศไทยอีกเรื่องหนึ่งโดย Bloomberg ได้รายงานว่าประเทศไทยนั้นติดกลุ่ม Rising Star ห่วงโซ่อุปทานโลกแล้วคาดว่าจะมีบทบาทสำคัญในฐานะฐานการผลิตของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตกันด้วยครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยนะครับว่าสำนักข่าว Bloombergได้เผยแพร่บทวิเคราะห์อ้างอิงรายงานของ Veris Maplecroft บริษัทวิเคราะห์ความเสี่ยงระดับโลกเลยทีเดียวจากสหราชอาณาจักรซึ่งได้จัดให้ประเทศไทยนั้นเป็นหนึ่งในประเทศ Rising Stars หรือดาวรุ่งด้านห่วงโซ่อุปทานโลกร่วมกับอาร์เจนตินาและฟิลิปปินส์กันด้วยแล้วในรายงานยังระบุอีกนะครับว่าความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของประเทศไทยนั้นลดลงเมื่อเทียบกับหลายประเทศในภูมิภาคในช่วง5ปีที่ผ่านมาขณะที่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้รับแรงหนุนจากการลงทุนด้านปัญญาประดิษฐ์หรือตัวย่อ AI ก็ส่งผลให้ประเทศไทยนั้นมีความพร้อมรองรับห่วงโซ่อุปทานที่มีมูลค่าเพิ่มสูงโดยมีจุดแข็งในด้านความเปิดกว้างของตลาดความเข้มแข็งของกฎระเบียบและมาตรฐานด้านสิทธิแรงงานซึ่งก็เป็นปัจจัยสำคัญแหละครับที่นักลงทุนใช้ประกอบในการตัดสินใจลงทุนระยะยาวผลประเมินดังกล่าวนี้สะท้อนถึงศักยภาพของประเทศไทยและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่เดินหน้ายกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศผลักดันการลงทุนในอุตสาหกรรม AI Semiconductor Electronics ขั้นสูงและเทคโนโลยีดิจิทัลกันด้วยควบคู่ไปกับการปรับปรุงกฎระเบียบและอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนเพื่อให้ประเทศไทยก้าวสู่ฐานการผลิตและการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูงของภูมิภาคและครับแล้วล่าสุดนั้นทางรัฐบาลได้เปิดตัว Thailand Fast Passซึ่งบูรณาการการทำงานของ8หน่วยงานภาครัฐด้วยกันเร่งรัดการอนุมัติและอนุญาตโครงการลงทุนช่วยปลดล็อกการลงทุนมูลค่ากว่า 700,000 ล้านบาทเลยทีเดียวครับก็สร้างงานคุณภาพและก็ยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทยกันด้วยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องประเด็นบริการฮอร์โมนยืนยันเพศสภาพว่ายังไงทางรัฐบาลได้ออกมาชี้แจงบริการฮอร์โมนยืนยันเพศสภาพไม่ใช่แจกยาเพื่อความสวยงามนะครับมีระบบบริการเบิกจ่ายที่ชัดเจนและต้องผ่านการวินิจฉัยจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกันด้วยพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ออกมาเปิดเผยว่าตามที่มีข้อห่วงกังวลเกี่ยวกับบริการฮอร์โมนเพื่อการยืนยันเพศสภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นการใช้ยากลุ่มยับยั้งการเข้าสู่วัยหนุ่มสาวหรือ puberty blocker ในเด็กนั้น สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือตัวย่อสปสช.ก็ได้ชี้แจงแล้วว่าการดำเนินงานในปัจจุบันนี้เป็นไปตามข้อตกลงที่ได้กำหนดไว้ชัดเจนกลุ่มเป้าหมายของบริการนั่นก็คือบุคคลข้ามเพศและเพศหลากหลายที่มีสัญชาติไทยที่มีความจำเป็นทางการแพทย์ในการเข้าสู่กระบวนการยืนยันเพศสภาพและผ่านการประเมินสุขภาพองค์รวมจากผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้วสำหรับกรณีผู้มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปผู้รับบริการก็สามารถแสดงความยินยอมได้ด้วยตนเองและหากผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมพิจารณาแล้วเห็นว่าการให้บริการทางสุขภาพเพื่อการยืนยันเพศสภาพในบางกรณีมีความซับซ้อนเกินขีดความสามารถของตนเองก็สามารถส่งต่อผู้รับบริการไปยังผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่มีความชำนาญกว่าได้ครับโดยบริการนี้ไม่ใช่การแจกยานะครับไม่ใช่บริการเพื่อความสวยงามนะครับและก็ไม่ใช่การเปิดให้เด็กหรือเยาวชนเข้าถึงยาได้โดยไม่มีระบบกำกับครับแต่ว่าเป็นบริการทางการแพทย์สำหรับผู้ที่มีความจำเป็นภายใต้สิทธิ์บัตรทองกลุ่มคนข้ามเพศก็สามารถเข้ารับบริการฮอร์โมนข้ามเพศได้ทั้งแบบยาเม็ดแล้วก็ยาฉีดกันด้วยโดยแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาเลือกใช้ตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคลกันต่อไปเพื่อให้การรักษานั้นมีประสิทธิภาพและปลอดภัยที่สุดนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่เรื่องการคลี่คลายปมทับลานกันหน่อยว่ายังไงทางรัฐบาลเขาบอกว่าได้ออกมาคลี่คลายปมทับลานบอกว่าให้เดินหน้าพิสูจน์สิทธิ์รายแปลงแยกชาวบ้านนายทุนยึดกฎหมายควบคู่กับการรักษาพื้นป่าครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ออกมาเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาที่ดินทับลานที่มันยืดเยื้อมายาวนานซะเหลือเกินโดยยึดหลักการสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติภายใต้กรอบของกฎหมายและข้อมูลข้อเท็จจริงพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนและครับเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางแก้ไขโดยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่9ทับ2569ว่าทุกฝ่ายได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลข้อเสนอแนะและข้อห่วงกังวลอย่างสร้างสรรค์จนสามารถกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันได้โดยสาระสำคัญของแนวทางการดำเนินการก็ประกอบไปด้วยการเดินหน้าพิสูจน์สิทธิ์รายแปลงอย่างรอบคอบโปร่งใสและตรวจสอบได้การคัดแยกประชาชนผู้ครอบครองและทำกินโดยสุจริตออกจากกลุ่มนายทุนหรือผู้บุกรุกพื้นที่ป่าโดยมิชอบรวมทั้งยืนยันว่าการดำเนินงานทุกขั้นตอนนั้นจะอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายและข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ได้รับผลกระทบพร้อมทั้งยังเป็นการจะต้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศควบคู่กันไปด้วยนะครับการดำเนินการแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับลานในครั้งนี้นั้นก็ถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะพื้นที่เท่านั้นที่มีข้อเท็จจริงและประวัติความเป็นมาที่มันแตกต่างกันออกไปไม่ใช่แนวทางที่จะนำไปใช้กับพื้นที่อื่นๆโดยอัตโนมัติได้นะครับคือของใครของมันที่ใครที่มันที่ไหนก็ต้องมีกฎเฉพาะที่นั่นแหละครับพร้อมทั้งยืนยันอีกว่าการดำเนินคดีต่อผู้บุกรุกพื้นที่ป่าโดยผิดกฎหมายก็ยังคงเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมอย่างเคร่งครัดกันต่อไปปล่อยไว้ไม่ได้ละเลยไม่ได้เด็ดขาดครับพี่น้องไปกันที่ประเด็นต่อไปซึ่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือตัวย่อสกครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่28มิถุนายน2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครณหน่วยเลือกตั้งที่7โรงเรียนโจนออฟอาร์คซอย3เสน13แขวงวชิรพยาบาลเขตดุสิตกรุงเทพมหานครภายหลังการลงคะแนนแล้วนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยว่า จากบรรยากาศที่พบในหน่วยเลือกตั้งก็มีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เป็นจำนวนมากมายและได้ฝากถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใหม่ด้วยว่ากรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศการพัฒนาและคุณภาพชีวิตของประชาชนในกรุงเทพมหานครสะท้อนภาพรวมของประเทศไทยจึงอยากให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ได้รับเลือกไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามขอให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่กับการทำงานร่วมกับรัฐบาลครับพร้อมทั้งได้เสนอให้เร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากดูแลปัญหาปากท้องของประชาชนส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและก็สร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวเพื่อให้คนกรุงเทพมหานครมีคุณภาพชีวิตที่ดีและก็ลดภาระความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจในระยะยาวกันด้วยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องสำคัญเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยและของประเทศไทยในฐานะที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือตัวย่อ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปีพุทธศักราช2569ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายประเทศไทยนั้นได้รับการคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMFและกลุ่มธนาคารโลกในปีพุทธศักราช2569ครับซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครซึ่งก็นับว่าเป็นก้าวสำคัญแล้วครับในเส้นทางด้านการทูตและเศรษฐกิจของประเทศไทยแล้วการประชุมครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในฐานะที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกที่มีบทบาทในประชาคมการเงินโลกโดยประเทศไทยมีประสบการณ์ยาวนานเลยทีเดียวด้านการเป็นผู้นำในระดับภูมิภาคและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจกันด้วยตำแหน่งที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ของประเทศไทยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประกอบกับมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าและโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยก็ทำให้ประเทศไทยนี่แหละเป็นเจ้าภาพที่เหมาะสมสำหรับการประชุมระดับนานาชาติครั้งสำคัญในครั้งนี้ครับซึ่งการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกในปีพุทธศักราช2569จะเป็นเวทีแสดงถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยแล้วครับทั้งในด้านนวัตกรรมความยั่งยืนและการเติบโตอย่างทั่วถึงซึ่งเราชาวไทยทั้งประเทศเรียกว่าพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วครับพี่น้องกับการต้อนรับผู้แทนจากทั่วโลกให้มาสัมผัสอัธยาศัยมิตรไมตรีในน้ำจิตน้ำใจของคนไทยพร้อมร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับอนาคตและการพัฒนาระบบการเงินโลกนั่นเองครับพี่น้องและในช่วงท้ายนี้จะต้องประชาสัมพันธ์กันหน่อยเผื่อว่าพี่น้องประชาชนที่เคารพรักของผมทั้งหลายมีเรื่องจะร้องเรียนพบปัญหาต่างๆหรือต้องการจะแจ้งเบาะแสเอ๊ะหันซ้ายหันขวาหันหน้าหันหลังจะไปแจ้งใครบอกใครกันดีมาเชิญมาทางนี้ครับสามารถติดต่อช่องทางรับเรื่องแจ้งร้องเรียนพบปัญหาหรือแจ้งเบาะแสของพี่น้องประชาชนได้ผ่านหมายเลข1111 14ตัวนี่แหละครับพี่น้องเอ้ามาฟังรายละเอียดกันหน่อยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายรัฐบาลขอประชาสัมพันธ์และเน้นย้ำช่องทางศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล1111 14ตัวจำให้มั่นจำให้ดี1111114ตัวเพื่ออำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนในการที่จะร้องเรียนแจ้งเบาะแสหรือเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐโดยทุกเรื่องนั้นจะถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขตามขั้นตอนแล้วครับยังไงก็ตามแต่ติดต่อได้ผ่านสายด่วน1111111114ตัวเบอร์นี้ตลอด24ชั่วโมงแล้วครับหรือจะเป็นเว็บไซต์ www.1111.go.th แอปพลิเคชันก็ที่ PSC1111 หรือจะเป็นศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลหมายเลข1111ทำเนียบรัฐบาลครับเรียกว่าทุกเรื่องร้องเรียนทุกข้อเสนอแนะและทุกเบาะแสจากพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายอันนี้ถือว่า มีความสำคัญเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับการบริการของภาครัฐและก็ร่วมกันแก้ไขปัญหาเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายนั่นแหละครับและที่สำคัญก็เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติต่อไปนั่นเองครับพี่น้องจำให้ขึ้นใจเด้อพี่น้องเด้อ1111111114ตัวร้องเรียนร้องทุกข์แจ้งเบาะแสเอาว่าแจ้งเข้ามาเลยครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลากันอีกแล้วครับเอาลาไปก่อนแล้วครับผมบุญมาสีมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: ช่วงสุดท้ายของข่าวยามเช้านะคะช่วงนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะคอมเมนต์มารัวๆมากเลยค่ะพี่กบขอบคุณทุกการแสดงความคิดเห็นแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้นะคะนี่มีพี่บางคนนะคะบอกว่าอยากให้ต่างจังหวัดเนี่ยมีการเลือกตั้งผู้ว่าบ้างอย
1: ่
0: างน้อยๆให้เลือกจังคุณอะไรคุณอาลีเหรอคะ
1: ดิฉันนึกว่าเขาชื่อพี่บางคน
0: คุณอาลีนะคะบอกว่าในอย่างน้อยเนี่ยอยากให้เป็นจังหวัดที่แบบว่าใหญ่ๆที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจนะคะอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นนะคะคุณพี่ประภาสวัสดีค่ะนครปฐมมืดอีกแล้วจ้า
2: เช้านี้นะคะหลายที่อาจจะฝนตกก็ได้นะคะ
0: ค่ะ
2: ค่ะ
0: พี่พานุมาศค่ะสวัสดีนะคะ
2: สวัสดีค่ะคุณสุวิทย์คุณโชคนะคะพี่ติ๋มคลองเตยน้องชาตรีนะคะบอกว่าเพิ่งเลิกงานมานะคะขอบคุณค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะ
0: ค่ะพี่สุนทรน้องน้ำขาวชัดเจนครับตีคล้องร้องข่าวนะสวัสดีคุณช่อเอื้องด้วยนะคะพี่สุเมธบอกแฟนตัวยงฟังอยู่ทุกวัน
2: ค่ะคุณพี่กุลนะคะก็ส่งดอกไม้มาคุณวนิดาคุณมาลีนะคะสวัสดีทักทายกันทุกคนเลยนะคะ
0: ค่ะสวัสดีพี่ดาวอรุณกมลนะคะสวัสดีพี่โกศลติดตามที่กาฬสินธุ์ชัดเจนดีมากครับ
2: ค
0: ุณพงษ์นเรศสวัสดีนะคะคุณจารินีใช่ไหมคะคุณจารินีสวัสดีค่ะ
2: ค่ะคุณภูมิเดชาบอกว่าตีของร้องข่าวคุณปูบุญมาสีหมาดวิทยุชุมชนเสมาพันปีถ่ายทอดข่าวยามเช้าครับขอบคุณมากเลยนะคะ
0: ค
2: ่
0: ะขอบคุณทุกๆท่านนะคะทุกๆคอมเมนต์ข่าวสุดท้ายวันนี้นะคะมาดูในเรื่องของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะมีการประกาศวิสัยทัศน์ว่าประเทศไทยนั้นพร้อมที่จะเป็นศูนย์กลาง AI แห่งภูมิภาคค่ะแล้วก็ที่เตรียมที่จะเดินหน้าพัฒนาไทย LLM ค่ะที่เป็นโมเดลภาษาไทยเพื่อในอนาคตด้วยคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่ากระทรวงดีอีนะคะได้มีการเปิดเผยวิสัยทัศน์ในเวทีเสวนา Powering the AI Economy Round Table ค่ะภายในงาน Mobile World Congress นะคะที่นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะโดยบอกว่ารัฐบาลไทยตอนนี้กำลังเร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจ AI และเราก็ยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศปัจจุบันค่ะประเทศไทยมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลในระดับสูงเรามีโครงข่ายนะคะ5G ครอบคลุมประชากรมากกว่าร้อยละ95ซึ่งความพร้อมดังกล่าวนี้จะสะท้อนผ่านความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั่วโลกด้วยค่ะโดยในปีที่แล้วนะคะปี2568ที่ผ่านมาภาคดิจิทัลของไทยเนี่ยมีมูลค่าการลงทุนสูงถึง 746,000 ล้านบาทถือว่าสูงที่สุดเลยค่ะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการลงทุนด้านศูนย์ข้อมูลหรือว่า data center นะคะแล้วก็บริการ cloud นอกจากนี้เนี่ยรัฐบาลยังได้พัฒนา cloud กลางภาครัฐหรือว่าGDCC ค่ะเพื่อรักษาอธิปไตยทางข้อมูลควบคู่ไปกับการผลักดันโครงการไทย LLM ค่ะไทย LLM เนี่ยนะคะเป็นโมเดลภาษาขนาดใหญ่ของไทยเพื่อให้ AI สามารถที่จะเข้าใจภาษาไทยเข้าใจวัฒนธรรมแล้วก็บริบทของสังคมไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะรวมถึงนำระบบ AI ไปใช้ประโยชน์ในระบบข้อมูลสำคัญทั้งด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมแล้วก็การท่องเที่ยวซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีท่านเน้นย้ำนะคะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในการพัฒนา AI เลยคือเรื่องของการไว้วางใจค่ะประเทศไทยจึงได้วางกรอบการกำกับดูแลและจริยธรรม AI อย่างเป็นระบบพร้อมกันนี้ก็ได้มีการเชิญชวนรัฐบาลภาคธุรกิจแล้วก็นักลงทุนจากทั่วโลกนะคะให้มาร่วมเป็นพันธมิตรกับประเทศไทยในการสร้างระบบนิเวศ AI แห่งอนาคตเพื่อที่จะขับเคลื่อนภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกให้เติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกันด้วยค่ะ
2: วันนี้นะคะข่าวเนี่ยจริงๆแล้วเรามีข่าวอีกเยอะนะคะด้วยเวลาจำกัดค่ะวันนี้เราสองคนนะคะพร้อมทีมงานห้องส่งแล้วก็ยังมี Facebook Live ด้วยนะคะต้องลาทุกท่านไปก่อนค่ะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะเวลาเดิมนะคะ
0: ค่ะวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: ตามรับฟังข่าว
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.